TV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OTเพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับ
เรามาติดตามกันนะครับ

เรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: 30นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานเลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้าน

การลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้ง

0: แพ้ซะเถอะนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัย

0: อนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
0: ต่อมาของในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
0: ข้อที่สองในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือ

0: ว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
3: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเม้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มี

0: นโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางคูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนั้นก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้

0: นะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
3: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
4: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี่แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
3: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
4: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
1: ไปแล้วเด้ออีแม
4: ่ค้ำแก้วเองสิ
3: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
4: เองสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
5: ่แก้มแก้ว
4: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
6: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
7: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงไรง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้เขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลย

0: ครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
2: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
5: ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
2: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
7: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
4: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับ
1: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
2: หมจ๊ะใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้ะเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
2: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
1: โถโถโถเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
3: แม่
1: เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
2: ตามหาแม
1: ่ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
2: ครับเย้
1: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
2: อ๋อไม่รู้ครับ
1: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
4: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
2: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
4: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: าเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: ครับ
0: นั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปถึงแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: กันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะไหนในเช้าวันนี้ใครอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างทำท่าหัวใจให้ครูแพรดูหน่อยน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูแพรนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเด็กๆใกล้ปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยวางแผนการปิดเทอมของตัวเองอย่างไรบ้างคุณครูแพรนะคะจะวางแผนการปิดเทอมของคุณครูแพรก็คือคุณครูแพรจะออกกำลังกาย6วันต่อ1สัปดาห์1สัปดาห์มีกี่วัน
1: 7
0: วันคุณครูแพรออกกำลังกายไปแล้วกี่วัน
1: 6
0: วันนั่นเองแล้วอีกวันนึงคุณครูแพรก็จะพักแล้วปิดเทอมของคุณครูแพรนะคะคุณครูแพรก็จะไปทำบุญด้วยใช่แล้วก็จะไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยใช่แล้วค่ะคุณครูแพรอยากรู้จังเลยแล้วเด็กๆล่ะคะปิดเทอมจะไปทำอะไรกันบ้างไหนดูซิใครจะออกมาบอกคุณครูแพรได้บ้างนะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะปิดเทอมพี่ข้าวหอมวางแผนจะทำอะไรบ้างคะ
2: ไปราชบุรี
0: อ๋อไปราชบุรีใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะอ๋อ
0: แล้วไปทำอะไรล่ะคะลูก
2: ยายเล็กจะซื้อเคฟซีให้
0: ไปหาคุณยายใช่ไหมคะโอ้โหแล้วนอกจากไปหาคุณยายแล้วพี่ข้าวหอมจะไปทำอะไรอีกคะ
2: ไปซื้อเคฟซี
0: ไปซื้อไก่ทอดมารับประทานกับคุณยายใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะไหนมีใครอยากเล่าเกี่ยวกับการวางแผนช่วงปิดเทอมให้ฟังอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะในช่วงปิดเทอมนี้พี่ใบเตยวางแผนจะทำอะไรบ้างคะ
3: ช่วยแม่ทำงานบ้านค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านแล้วทำอะไรอีกคะ
3: แล้วก็ทำ
0: ปิดเทอมนี้จะไปไหนหรือเปล่าจะไปไหนไหมคะไปเที่ยวไหนไหม
3: ไปบ้านย่าค่ะ
0: อ๋อไปบ้านคุณย่านั่นเองแล้วบ้านคุณย่าอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ที่
0: จำได้ไหม
3: จำไม่ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะก็ปิดเทอมก็จะไปเยี่ยมคุณย่าใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะคุณครูแพรขออีกสักหนึ่งคนขอถามเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ BM ครับปิดเทอมนี้พี่ BM วางแผนจะทำอะไรบ้างครับ
4: จะไปเที่ยว
0: จะไปเที่ยวโอ้โหน่าสนุกจังเลยไปเที่ยวที่ไหนคะเนี่ย
4: ไปเที่ยวที่หัวหิน
0: อ๋อไปเที่ยวที่หัวหินนั่นเองแล้วพี่ BM เคยไปเที่ยวที่ชายหาดหัวหินไหมครับ
4: เคยครับ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
4: หนูได้เล่นน้ำ
0: หนูได้เล่นน้ำด้วยแล้วหนูชอบไหมครับ
4: หนูชอบครับ
0: โอ้โหแล้วคนเยอะไหมคะ
4: เยอะครับ
0: เยอะใช่ไหมคะดังนั้นพี่ BM ต้องระวังตัวเองด้วยนะ
4: โอเคครับ
0: โอเคค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะคุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะวางแผนในช่วงปิดเทอมของตัวเองอย่างไรบ้างหรือว่าเด็กๆปลายทางบางคนนะคะอาจจะเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือว่าเหตุการณ์ที่ตัวเองได้พบเจอมาก็ได้ค่ะดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

โอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็ได้วางแผนกิจกรรมวันปิดเทอมของตัวเองนะคะได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยเพราะเด็กๆปลายทางบางคนก็บอกว่าในช่วงปิดเทอมนี้นะคะหนูวางแผนไปเยี่ยมคุณปู่ด้วยค่ะที่ต่างจังหวัดด้วยโอ้โหน่าสนุกมากๆเลยนะคะบางคนนะคะก็บอกว่าช่วงปิดเทอมนี้นะคะไม่ได้ไปไหนค่ะแต่ว่าจะทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้การช่วยครอบครัวนะคะในการทำความสะอาดบ้านหรือแม้กระทั่งการฝึกเขียนหนังสือด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: Nyip, nyip, nyip.
1: Hmm? Ah. Ah.

เปเป้เกมธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะไหนใครอยากทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะบ้างโอ้โหทุกคนอยากทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทุกคนเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะคุณครูแพรอยากขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยให้เด็กๆเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะวิ่งได้หรือไม่ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บ
0: เก่งมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองต่อไปถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆทุกคนนะคะร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของตัวเองว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่มาลิค่ะเห็นมุมประสบการณ์ขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะ
2: เห็นป
0: ้
2: ายน
0: ิเทศแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะแล้วก็เห็นเก้าอี้ด้วยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: คุณครูแพรเคยเจอเด็กที่ชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเกิดแผลแล้วก็บาดเจ็บด้วยโอ้โหอันตรายไหมคะ
1: อันตรายค
0: ่ะอันตรายมากๆเลยดังนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะเราจะมาหาพื้นที่กันให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยต่อไปนะคะเราจะมาหาพื้นที่เป็นของตัวเองโดยการ
1: แขน
0: ของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะชนกับเพื่อนๆได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: นั่นเองเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆบาดเจ็บได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่กันเลยค่ะไหนดูซิใครได้พื้นที่แล้วบ้างใกล้กับสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณห้องหรือเปล่าพี่ใบเตยต้องขยับไปอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าใกล้เพื่อนเกินไปใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยนะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีบางคนยังใกล้กันอยู่เลยเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันค่ะก็ยังมีบางคนที่ใกล้กับมุมประสบการณ์อยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะไหนดูซิมีใครชนกับเพื่อนหรือเปล่าโอ้โหเก่งจังเลยหลายคนนะให้ชนกับเพื่อนด้วยไหนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะ

0: เอ๊พี่มาลียังไม่หยุดตอนที่คุณครูแพรขอจังหวะหยุดเลยงั้นคุณครูแพรขออีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆต้องฟังจังหวะดีๆนะหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะอุ้ยทำท่าเป็นเม่นสร้างสรรค์มากๆเลยไม่เหมือนใครด้วยขอถามเป็นพี่เบค่ะสอยมะม่วงอันนี้ก็สร้างสรรค์มากๆเลยไม่เหมือนใครเช่นเดียวกันเลยค่ะขอถามเด็กๆปลายทางค่ะเด็กๆปลายทางกำลังทำท่ารับประทานแอปเปิ้ลด้วยไหวให้ตรงตามจังหวะนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยโหหลายคนเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรจะถามเด็กๆที่ทำท่าทางแตกต่างจากคนอื่นครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
1: ทำท่าคนกำลังรดน้ำต้นไม
0: ้โอ้ทำท่าคนกำลังรดน้ำต้นไม้เหมือนมากๆเลยขอถามพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
2: ทำท่ารำ
0: อ๋อทำท่ากำลังรำด้วยยอดเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่ากำลังทำท่าทางตกปลาด้วยค่ะ

ามจังหวะเลยและไม่ชนกับคนอื่นด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะมีบางคนยังชนกับเพื่อนนะคะขออีกรอบนึงค่ะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือว่าคนอื่นบาดเจ็บได้นะคะ

0: ่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันค่ะคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวจากนั้นถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดคุณครูแพรก็จะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆนะคะทั้งหมด3คำสั่งดังนั้นเด็กๆต้องฟังให้เป็นอย่างไรคะ
1: จบก่อน
0: เก่งมากฟังให้จบก่อนนั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย

ให้เด็กๆทำท่าเป็นเครื่องบินและบินไปทางซ้ายบินไปทางขวาและนั่งลงเก่งมากทางซ้ายอยู่ทางไหนคะทางนี้ทางขวาอยู่ทางไหนคะทางนี้เก่งมากเลยค่ะ

0: เด็กๆหมุนเอว3รอบหมุนเข่า3รอบแล้วก็เอามือแตะเท้า
1: 1 2 3 4 5
0: เอามือแตะเท้าเก่งมากเลยหลายคนนะคะฟังคำสั่งได้เข้าใจแต่ว่าบางคนที่ยังสับสนอยู่เราก็ค่อยๆฝึกกันไปนะ

0: ด็กๆทำท่าเป็นจิงโจ้กระโดดไปข้างหน้า5ครั้งกระโดดไปทางขวา2ครั้งและกระโดดไปทางซ้าย2ครั้งเก่งมากเลยค่ะบางคนนะคะยังสับสนอยู่นะค่อยๆฝึกกันไปนะคะขอชื่นชมเด็กๆที่สามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องขอชื่นชมเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะไหล่จับศีรษะและยืนขาเดียวรอบนี้เก่งมากเลยทุกคนทำได้เก่งมากค่ะในกิจกรรมนี้คุณครูปลายทางสามารถเพิ่มคำสั่งที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกได้นะคะให้เด็กๆกระโดดตบ5ครั้งแล้วก็เอามือจับท้องแล้วก็พงกศีรษะ1ครั้งแล้วก็อะไรคะเอามือจับท้องแล้วก็พงกหัว1ครั้งเก่งมากเลยหรือพงกศีรษะนั่นเองฝึกกันไปค่ะเด็กๆค่ะต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเด็กๆคนไหนที่นั่งใกล้กันสามารถขยับได้นะคะเชิญนั่งได้เลยค่ะพี่ใบเตยนั่งใกล้เก้าอี้เกินไปค่ะเดี๋ยวโดนเก้าอี้แล้วจะบาดเจ็บนะคะพี่ปริมด้วยค่ะเก่งมากเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะมาร้องเพลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปนะคะเด็กๆหายเมื่อยหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังยังเลยนะคะดังนั้นเราจะมาช่วยกันคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหนใครจะช่วยคุณครูแพรคิดได้บ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะชกไปด้านบนหรือว่าข้างหน้าคะ
1: ข้างหน้าค่ะ
0: ชกไปข้างหน้ากี่ครั้งดีคะ
1: 10
0: ครั้งนะคะให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยแล้วเตรียมตัวชกไปข้างหน้า10ครั้งนะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปคุณครูแพรขออีกคนนึงคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเอามือประสานกันแล้วยืดขึ้นด้านบนใช่ไหมคะนับเท่าไหร่ดีคะนับ1ถึง11นั่นเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เก่งมากเลยแสดงว่ายังมีสมาธิอยู่ ต่อมาขอถามเด็กๆปลายทางบ้างค่ะเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากที่จะสับแขนค่ะใช่สับแขนข้างละกี่ครั้งดีคะข้างละ10ครั้งนั่นเองให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลย1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาไหนดูสินั่งสมาธิได้ไหมนะขอชื่นชมหลายคนที่นั่งสมาธิได้นะคะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะ

0: เก่งมากเลยเชิญนั่งได้เลยค่ะตรงนี้ว่างค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
1: ตามคำส
0: ั่
1: ง
0: เก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวตามคำสั่งนั่นเองถ้าเป็นคำสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือว่าเพิ่มความ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วยอะไรคะเก่งมากเลยค่ะหน่วยการเดินทางนั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการปฏิบัติตนเมื่อติดอยู่ในรถรับส่งนั่นเองโหการติดอยู่ในรถรับส่งนะคะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและคุณครูแพรนะคะก็มีข่าวมาเล่าให้กับเด็กๆฟังเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งนะคะที่ติดอยู่ในรถรับส่งรถรับส่งนั้นนะคะก็คือรถตู้นั่นเองทำไมเด็กคนนี้ถึงติดอยู่ในรถรับส่งนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้นะคะนั่งอยู่เบาะหลังแล้วก็หลับหลับเลยพอตื่นขึ้นมาอีกทีไม่เจอใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนขับรถหรือว่าเพื่อนตื่นมาไม่เจอใครแล้วรถรับส่งนะคะก็ถูกปิดสนิทหน้าต่างปิดประตูปิดทุกอย่างปิดหมดเลยเด็กคนนี้นะคะตกใจมากเขาตกใจมากเลยแล้วก็หายใจเร็วขึ้นด้วยความวิตกกังวลแล้วก็เครียดมากๆดังนั้นเด็กคนนี้สิ่งที่เขาคิดก็คือเขาจะร้องตะโกนเสียงดังมากๆว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็พยายามทุบกระจกเด็กๆคิดว่าตอนนั้นจะมีใครได้ยินไหมคะถูกต้องเลยค่ะไม่มีใครได้ยินเสียงของเด็กคนนี้เลยเพราะว่ารถตู้ปิดหมดทุกทางเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะถึงจะทุบก็ได้ยินไหมคะ
1: ไม่ได้ยิน
0: เลยค่ะแต่เด็กๆรู้ไหมว่าโชคดีมากๆเลยที่มี

0: มีผู้ใหญ่เดินผ่านตรงนั้นพอดีและหันมาเจอเด็กคนนี้นะคะก็เลยปลอดภัยแต่ว่าถ้าโชคไม่ดีล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะจากข่าวที่คุณครูแพรเล่าให้ฟังถ้าโชคไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้คะ
1: หายใจไม่ออก
0: ทำไมต้นน้ำถึงคิดว่าเขาจะหายใจไม่ออกคะ
1: เพราะว่าประตูปิดแล้วก็หน้าต่างก็ปิด
0: ถูกต้องเลยอากาศภายในรถตู้นะคะก็จะน้อยใช่ไหมคะหรือว่ามีอยู่อย่างจำกัดนั่นเองเมื่อเด็กคนนี้นะคะตะโกนหรือว่าร้องเสียงดังก็จะหายใจเร็วขึ้นแล้วเราก็จะเอาอากาศที่อยู่ในรถตู้ที่มีแค่นิดเดียวเนี่ยสูดเข้าไปในร่างกายของตัวเองแล้วอากาศก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเด็กคนนี้ก็อาจจะขาดอากาศหายใจได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆนอกจากนี้นะคะการติดอยู่ในรถตู้หรือว่ารถรับส่งเนี่ยก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยถ้าติดในตอนกลางคืนอันตรายก็คืออาจจะขาดอากาศหายใจแต่ถ้าติดอยู่ในตอนกลางวันตอนที่แดดร้อนๆลองคิดภาพนะอยู่ในรถตู้แล้วปิดหมดทุกทางเลยนะคะแล้วอากาศร้อนมากๆเด็กคนนี้จะเป็นอย่างไรล่ะก่อนที่จะขาดอากาศหายใจเขาก็อาจจะชักหรือว่าหมดสติไปเพราะความร้อนที่อยู่ในรถตู้เด็กๆลองคิดภาพนะมีแสงแดดส่องมามีความร้อนยังกับเตาอบเลยอยู่ในนั้นน่ะทรมานไหมคะ
2: ทรมาน
0: ทรมานมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องรู้วิธีการปฏิบัติตนเมื่อติดอยู่ในรถตู้หรือว่ารถรับส่งนั่นเองดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆไปจำลองเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์เมื่อตัวเองนะคะติดอยู่ในรถรับส่งนั่นเองค่ะแล้วพอกลับมาเราจะมาคุยกันว่าเราทำอย่างไรให้เรารอดแล้วก็ปลอดภัยพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะ

วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย

0: ันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเด็กๆ
1: รถตู้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาดูวิธีการสาธิตการปฏิบัติตนเมื่อติดอยู่ในรถตู้นั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆนะคะเจอสถานการณ์ที่ตัวเองจะต้องติดอยู่ในรถตู้เด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะ
1: ตกใจ
0: ตกใจมากๆเลยใช่ไหมคะแต่คุณครูแพรนะคะอยากให้เด็กๆนะคะมีสติก่อนแล้วลองสังเกตบริเวณรอบๆในรถตู้เด็กๆนะคะจะเห็นตรงนี้เลยค่ะนี่เลยจะเห็นตรงตัวล็อกของประตูนะคะให้เด็กๆลองพยายามนะคะในการเปิดตัวล็อกก่อนถ้าตัวล็อกเป็นสีดำสนิทแบบนี้แปลว่ายังล็อกอยู่แต่ถ้าเด็กๆใช้มือในการเลื่อนเปิดล็อกมันจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะแปลว่าประตูสามารถเปิดได้จากนั้นให้เด็กๆนะคะพยายามลองจับนะคะแล้วก็เปิดประตูดูถ้าเด็กๆรู้สึกว่ามันเปิดไม่ออกสิ่งต่อไปที่เด็กๆต้องสังเกตคือกระจกของรถตู้ค่ะถ้ากระจกของรถตู้นะคะเด็กๆลองสังเกตแล้วลองพยายามเปิดดูถ้าเปิดออกเด็กๆก็จะมีอากาศหายใจและถ้าเปิดกว้างพอเด็กๆก็จะสามารถออกไปจากรถตู้ได้แต่ถ้าเด็กๆยังเปิดไม่ได้ก็จะมีอีกอย่างนึงค่ะเด็กๆต้องไปทางด้านหน้าทางคนขับเด็กๆจะเห็นปุ่มที่เรียกว่าปุ่มฉุกเฉินเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆลองสังเกตดูค่ะและตรงนี้นะคะเด็กๆก็คือปุ่มฉุกเฉินนั่นเองเป็นรูปอะไรคะ
1: สามเหลี่ยม
0: เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะมีสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะกดปุ่มนี้ไฟหน้ารถจะกระพริบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะกดให้ดูนะนี่เลยก็จะมีไฟกระพริบที่หน้ารถแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเรามาดูที่ต่อไปกันเลยค่ะค่ะตรงนี้คืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะ
1: ที่
0: คืออะไรคะ
1: ที่บีบแต
0: ่ที่บีบแต่นั่นเองเวลาเราบีบแต่นะคะให้เด็กๆวางมือไปที่ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กดลงไปอย่างนี้เลยกดลงไปนานๆเลยนะคะจนกว่าจะมีใครได้ยินแล้วก็มาช่วยหนูเป็นอย่างไรคะการเอาตัวรอดง่ายไหมคะ
1: ง
0: ่
1: ายค่ะ
0: ง่ายนะคะเก่งมากเลย

0: เอาละค่ะเด็กๆคะจากที่เด็กๆได้ไปจำลองนะคะสถานการณ์เมื่อตัวเองติดอยู่ในรถเด็กๆรู้วิธีหรือยังคะว่าเราควรทำอย่างไรรู้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะหูเด็กๆปลายทางก็บอกว่ารู้แล้วเช่นเดียวกันเลยค่ะอย่างแรกคือเราจะต้องมีอะไรคะมีสติก่อนถ้าเราไม่มีสติจะเป็นอย่างไรขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะถ้าเรานะคะติดอยู่ในรถรับส่งนะคะแล้วเราไม่มีสติเลยจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
1: อากาศของในรถมันก็จะน้อยและคนเขาก็จะหายใจแรงขึ้น
0: ก็คืออากาศที่อยู่ในรถเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วการที่เราไม่มีสติเราก็จะหายใจเร็วขึ้นทำให้อากาศภายในรถนะคะเหลือน้อยลงแล้วค่อยๆหมดไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอนเหลือน้อยลงไปมากๆเราก็จะเป็นอย่างไรคะ
1: หายใจไม่ออกค่ะ
0: หรือว่าขาดอากาศหายใจนั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องมีอะไรคะ
1: มีสติค่ะ
0: มีสตินั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะต่อมาเมื่อเรามีสติแล้วอุ๊ยเราได้สติแล้วแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อเป็นขั้นตอนต่อไปขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะพอเรามีสติแล้วขั้นตอนต่อไปเราควรทำอย่างไรคะ
1: กดปุ่มฉุกเฉินค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปกดปุ่มฉุกเฉินเราอาจจะลองเปิดอะไรก่อนคะเปิดตัวอะไรคะตรงประตู
1: เปิดตัวล็อกค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเราอาจจะลองเปิดตัวล็อกตรงประตูก่อนให้จากสีดำกลายเป็นสีอะไรคะ
1: แดงค่ะ
0: เป็นสีแดงนั่นเองจากนั้นก็พยายามเปิดอะไรคะ
1: ปุ่มฉุกเฉินค่ะ
0: พยายามเปิดประตูนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมค่ะแล้วก่อนที่เรานะคะจะไปที่ปุ่มฉุกเฉินอย่างที่พี่สโนว์บอกเราลองพยายามในการเปิดอะไรอีกคะ
2: เปิดประตู
0: เสร็จแล้วลองพยายามเปิดอะไรอีกคะ
2: หน้าต
0: ่
2: าง
0: เก่งมากเลยเปิดหน้าต่างนั่นเองไหนคุณครูแพรขอถามหน่อยซิว่าทำไมเราต้องพยายามเปิดหน้าต่างขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะทำไมเราถึงต้องพยายามเปิดหน้าต่างด้วยคะ
1: ให้เรามีอากาศหายใจครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อให้เรานะคะได้มีอากาศหายใจแล้วถ้าเปิดกว้างมากพอเราจะเป็นอย่างไรคะ
1: เราก็จะกระโดดออกไปได้ครับ
0: เราก็จะสามารถออกไปได้นั่นเองแต่ถ้าเราเปิดทั้งประตูหน้าต่างไม่ได้ขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอย่างไรคะพี่เบคอน
1: ไปที่ด้านหน้าคนขับครับ
0: ไปที่ด้านหน้าคนขับแล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
1: แล้วก็กดปุ่มฉุกเฉินครับ
0: กดปุ่มฉุกเฉินปุ่มฉุกเฉินเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆเป็นรูปอะไรคะ

0: เก่งมากเป็นรูปสามเหลี่ยมมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะคำถามต่อไปเมื่อกดปุ่มฉุกเฉินแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อกดปุ่มฉุกเฉินแล้วจะเป็นอย่างไรคะ
2: มันจะมีพี่คนขับรถแล้วนั่งที่คนขับแล้วเราก็บีบแตร
0: ก่อนที่เราจะไปบีบแตรเราก็จะกดปุ่มฉุกเฉินใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: แล้วพอกดปุ่มฉุกเฉินไฟหน้ารถจะเป็นอย่างไรคะเพื่อน
1: ๆ
0: เก่งมากเลยค่ะจะกระพริบจากนั้นเราก็ทำอย่างไรต่อนะคะ
2: บีบแต่
0: นั่นเองแล้วบีบแต่อย่างไรล่ะไหนทำท่าให้ดูหน่อยสิทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยโอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปั้นด้วยแล้วก็ปรบมือให้กับตัวเองด้วยเก่งมากเลยเราจะนำมือมาวางทับกันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วกดลงไปให้เป็นยังไงให้แรงๆแล้วก็ให้นานๆเลยใช่ไหมคะเพื่อที่มีคนได้ยินแล้วก็จะได้มาช่วยเราได้ทันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเด็กๆนะคะต้องติดอยู่ในรถรับส่งนั่นเองคุณครูแพรก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นเวลาที่เด็กๆต้องขึ้นรถรับส่งพยายามอย่าหลับใช่ไหมคะถ้าเราไม่หลับเราก็จะรู้สึกตัวแล้วก็รู้ได้ว่าอ๋อตอนนี้รถจอดแล้วรถถึงบ้านแล้วเราก็จะได้ปลอดภัยใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆอยากให้เด็กๆมีสติให้มากๆเราจะได้รอดแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองจะได้มีคนมาช่วยได้ทันด้วยดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้นะคะสามารถไปปรับใช้ได้นะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ
1: yeah!

0: ็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: โอ้โห

ขนมของเป้เป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่า
0: ดีมากจ๊ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: อ้าว
0: นั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟ้าจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟ้า
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าเอาไปเล่นให้สนุกเลยนะฟ้า
1: เย้ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่เนี่ย

0: แม่เนี่ยเจ๋งจังเลยท่าทางรับว่าฟังขนมน่าดูเลยนะเนี่ยทางแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบ
2: ้
1: เย้
0: ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะฟาฟา
1: ฮู้แรปบี
0: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี
2: ้ยี่ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: อ้าอ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาเขาวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ยที่แท้ฟาฟาก็เอาของเล่นของทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสลัดมากเลยจ้าฟาฟาจักแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบาย

Oh.

แป๊ะแป๊ะเกมเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมศิลปะที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะ1 2 3พา

0: 3กิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือปะติดสัญญาณไฟจราจรนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาทำศิลปะแบบร่วมมือกันนั่นเองเรามาดูกันที่อุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของคุณครูแพรนะคะก็คือนี่เลยชึบอย่างแรกเลยนี่ค่ะใช่แล้วค่ะก็คือโครงร่างนะคะสัญญาณไฟจราจรนั่นเองมีสีอะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะซึ่งมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนั่นเองอุปกรณ์ต่อมาก็คือนี่เลยชึบกระดาษสีนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะเป็นกระดาษที่มีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นนี่เลยค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะนี่เลยค่ะถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะมาบอกวิธีการทำให้กับเด็กๆก่อนศิลปะแบบร่วมมือนะคะก็คือการที่เด็กๆจะต้องทำศิลปะร่วมกันทุกคนนั่นเองโดยการที่เราจะนำกระดาษสีนะคะมาฉีกแล้วก็ติดลงไปที่สัญญาณไฟจราจรถ้าไฟสัญญาณจราจรนะคะมีเป็นวงกลมสีแดงต้องติดกระดาษสีอะไรคะ
1: yeah.
0: ฉีกแล้วก็ติดสีแดงลงไปแล้วถ้าไฟสัญญาณจราจรเป็นวงกลมสีเหลืองต้องติดอะไรคะกระดาษสีเหลืองฉีกและติดลงไปนะคะต่อมาถ้าไฟสัญญาณจราจรเป็นวงกลมสีเขียวต้องติดอะไรคะกระดาษสีเขียวก็ฉีกแล้วก็ติดลงไปนั่นเองส่วนทางด้านของนี่ตัวสัญญาณไฟจราจรนะคะก็จะใช้เป็นสีนี้เลยค่ะสีน้ำตาลนั่นเองนี่เลยถ้าคุณครูปลายทางนะคะมีสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ำตาลก็สามารถใช้ได้นะคะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากนะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะเข้ามุมประสบการณ์นั่นเองค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

ด้านบนลงไปยาวเลยค่ะพลิกอีกด้านหนึ่งพลิกอีกด้านหนึ่งใช่ปังหอมเริ่มติดตรงนี้ไปเลยลูกปึ๊บยาวไปนี่เลยตรงนี้ด้วยค่ะอั่งเปา

0: คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคะคุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยวันนี้พี่พีคนำผลงานอะไรมานำเสนอคะเชิญเลยค่ะโอ้วันนี้พี่พีคทำกิจกรรมอะไรมาคะเนี่ย
1: คนกำลังข้ามถนน
0: เป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: วาดสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองแล้ววาดรูปอะไรมานะคะ
1: ว่าคนกำลังข้ามถนนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคนกำลังข้ามถนนนั่นเองถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่พีคอยากจะต่อเติมอะไรไหมคะ
1: ดอกไม้ค่ะ
0: เพิ่มดอกไม้ใช่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงนี้ค่ะ
0: ตรงนี้นั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่พีคไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะขอถามพี่โอติค่ะ
3: ม
0: ี
3: รายละเอ
0: ีย
3: ดเยอะคร
0: ับ มีรายละเอียดเยอะนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสเชิญเลยค่ะโอ้โหมาคุณครูแพรถือให้พี่ฟ้าใสถือไม้นะคะพี่ฟ้าใสทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมสีดินน้ำมันค่ะ
0: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันนั่นเองวันนี้พี่ฟ้าใสปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: ปั้นเป็นดีมือค่ะ
0: หูปั้นเป็นสวนสนุกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะ
1: มีทางเข้าค่ะแล้วก็มีหุ่นยนต์ค่ะ

0: ปันแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ
1: โอ้โหสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ฟ้าใสไหมคะ
2: ชอบค
1: ่
2: ะ
1: ชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
3: ชอบหมดเลยค่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะโอ้โหใช่แล้วค่ะแล้วพี่ฟ้าใสนะคะปั้นมีรายละเอียดมากๆเลยเก่งมากค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะต่อไปขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่ปริมมีผลงานอะไรมานำเสนอคะมาคุณครูแพรถือให้ค่ะพี่ปริมถือไม้นะพี่ปิมวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: สีเทียนค่ะ
1: วาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองแล้วพี่ปิมวาดเป็นรูปอะไรคะ
4: คนกำลังไปส่งของค่ะ
1: คนกำลังไปส่งของนั่นเองในภาพของพี่ปิมเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างคะ
4: มีไฟจราจรค่ะมีต้นไม้ค่ะแล้วก็มีก้อนเมฆค่ะมีรถที่คนกำลังไปส่งของ
1: ยอดเยี่ยมเลยแสดงว่ามีรายละเอียดเยอะเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปริมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
1: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่อานนท์ค่ะชอบไฟจราจรเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าสวยแล้วก็เหมือนจริงมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อย

0: ต่อไปขอคนสุดท้ายค่ะขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยทำกิจกรรมอะไรมาเชิญเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยถือไมค์เลยวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: คนกำลังไปเอที่เอห้างค่ะ
0: วันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: วาดรูปด้วยสีเทียนค่ะ
0: วาดรูปด้วยสีเทียนหรือว่าวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองแล้ววาดเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปไฟจราจรแล้วก็มีรถแล้วก็มีภูเขาแล้วก็มีนกแล้วก็มีก้อนเมฆแล้วก็มีถนนแล้วก็มีพระอาทิตย์
0: โอ้โหมีรายละเอียดเยอะมากๆเลยแล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ขวัญเอ๋ยอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ขวัญเอ๋ยไหมคะ
2: ชอบค
0: ่
2: ะ
0: ชอบตรงไหนเอ๋ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเพราะว่าพี่ขวัญเอ๋ยนะคะว่าสมจริงมากๆเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะเด็กๆ เก่งกันทุกคนเลยนะคะในวันนี้นะคะศิลปะร่วมมือของเรานะคะเด็กๆ ก็ตั้งใจในการทำกันทุกคนเลยนอกจากนี้คุณครูแพรก็เห็นนะคะว่าเด็กๆนะคะแบ่งหน้าที่กันด้วยบางคนนะคะก็ช่วยทากาวบางคนก็ช่วยฉีกกระดาษยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะดังนั้นเราต้องทำอย่างไรเอ่ย
1: แข่งกันซึ่งกันและกัน
0: และรู้จักกัน
1: รอคอย
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆขาถูกต้องเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่19การเดินทางชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์สระวันนี้เราจะมาเล่นเกมจัดหมวดหมู่กันค่ะเรามาดูกันที่ตัวเกมเลยค่ะตัวเกมนะคะจะมีภาพหลักแล้วก็ชิ้นส่วนของเกมนั่นเองค่ะภาพหลักจะมีเป็นภาพแล้วก็มีเป็นสัญลักษณ์คำนั่นเองที่มีสระอยู่ด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะดูที่ภาพหลักทีละภาพเลยค่ะภาพแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะและคำนี้ก็คือคำว่าหนูอ่ะพูดตามครูแพรหนูมีสระอะไรคะ
1: สระอ
0: ูสระอูนั่นเองเก่งมากเลยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรนะคะตาคำนี้คือคำว่า
1: ตา
0: เก่งมากเลยจะมีสระอานั่นเองต่อมาค่ะโอ้คำนี้ล่ะคะ
1: ผี
0: ภาพนี้คือภาพ
1: ผี
0: คำนี้อ่านว่า
1: ผี
0: เก่งมากเลยจะมีสระอี
1: สระอ
0: ีใช่แล้วค่ะสระอีนั่นเอง

0: ต่อมาค่ะภาพนี้ภาพปลานั่นเองแล้วก็จะเป็นคำว่าปลาคำว่าปลาจะมีสระอานั่นเองค่ะนี่เลยต่อมาภาพนี้คือภาพ
1: นก
0: ไม่ใช่นกค่ะแต่เป็นกาใช่แล้วค่ะกาคำนี้คือคำว่ากามีสระอาเก่งมากเลยค่ะต่อมาภาพนี้คือภาพนาคำนี้คือคำว่านาจะมีสระอาเก่งมากเลยค่ะส่วนภาพนี้คือภาพ
1: ห
0: ูคำนี้คือคำว่าหูจะมีสระอูยอดเยี่ยมค่ะต่อมาภาพนี้คือภาพ
1: ป
0: ูคำนี้คือคำว่า
1: ปู
0: จะมีสระอูเก่งมากค่ะต่อมาคำนี้ล่ะคะ
1: ง
0: ูแล้วก็เป็นคำว่าง
1: ู
0: จะมีสระอูเก่งมากเลยภาพต่อมาค่ะ
1: หว
0: ีเก่งมากเลยเป็นภาพหวีคำนี้คือคำว่า
1: หวี
0: จะมีสระอีเก่งมากภาพต่อมาค่ะภาพนี้คือภาพหมีจะมีคำว่า
1: หมี
0: แล้วมีสระอีเก่งมากค่ะภาพสุดท้ายแล้วไม่ใช่ดินสอสีเก่งมากคำนี้คือคำว่า
1: สี
0: จะมีสระอีสระอีใช่แล้วค่ะต่อมาเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายภาพหลักมาให้เด็กๆนะคะได้ลองเล่นดูแต่จะไม่กระจายหมดนะคะเพราะว่าภาพหลักมีค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวจะกินเวลาของเด็กๆไปเยอะคุณครูแพรนะคะจะกระจายคำไหนดีนะชิปสามคำภาพหลักขอ3ภาพจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนเกมให้เด็กๆได้เลือกคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมให้เด็กๆได้เลือกนะคะชึบชึบขอสลับเป็นตรงนี้อ่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวครูแพรจะขยับนะคะเพื่อเด็กๆจะได้สังเกตได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะภาพหลังนี้คือภาพอะไรคะ
1: ตา
0: ภาพตามีคำว่าอะไรคะ
1: ตา
0: คำว่าตาเป็นสระอะไรคะ
1: สระอา
0: สระอานั่นเองต่อมาเราจะเลือกชิ้นส่วนเกมเพื่อมาวางด้านล่างของภาพหลักค่ะไหนใครจะมาช่วยคุณครูแพรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูสิพี่มาลิจะเลือกชิ้นส่วนเกมไหนเพื่อมาวางด้านล่างของภาพตาค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะแต่ว่าหมดหรือยังเอ่ยคำว่าตาอยู่ไหนคะอยู่ตรงไหนอีกนะถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะต่อไปเป็นภาพอะไรคะภาพสีคำนี้คือคำว่าช่วยคุณครูแพรหาคำว่าสีหน่อยครับหมดหรือยังเอ่ยถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะต่อไ

0: ำนี้คือภาพอะไรคะคำนี้คือคำว่ามี
1: สาระ
0: อูนั่นเองยอดเยี่ยมไหนใครจะมาช่วยคุณครูแพรหาบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะไหนเอ่ยคำว่างูหมดหรือยังคะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้องค
0: ่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ่ยหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

2 3 4 5ทบทวนคนที่1คือคนที่2คือคนที่3คือคนที่4คือคนที่5คนที่1เริ่มเลยค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรคะ

0: ต่อมาจักรยานอะไรเพิ่มเข้ามาคะ
1: ล้อ
0: แล้วก็ที่จับจักรยานต่อมา
1: เบาะ
0: เพิ่มเข้ามาต่อมา
2: ที่ปั่นจักรยาน
0: ที่ปั่นจักรยานเก่งมากเก่ง

0: เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจในการเล่นเกมทุกคนเลยนอกจากนี้นะคะเด็กๆรู้จักการรอคอยด้วยและเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถคิดแก้ปัญหาแล้วก็สามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องยอดเยี่ยมเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยในใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะพี่เบคอนคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: การติดอยู่ในรถครับ
0: การปฏิบัติตนเมื่อติดอยู่ในรถรับส่งหรือว่ารถตู้ใช่ไหม

0: คะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำอย่างไรบ้างคะถ้าเราติดอยู่ในรถตู้คะ
1: อย่างแรกต้องเปิดที่ล็อกประตูครับแล้วก็เปิดประตูครับถ้าเปิดประตูไม่ได้เราก็ไปเปิดหน้าต่างครับ
0: แล้วถ้าเปิดหน้าต่างไม่ได้อีกล่ะคะ
1: ก็ข้ามไปที่ข้างหน้าคนขับครับแล้วก็กดปุ่มฉุกเฉินครับ
0: ปุ่มฉุกเฉินมีรูปร่างอย่างไรคะ
1: สามเหลี่ยมครับ
0: พอกดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ไฟกระพริบหน้ารถครับ
0: ไฟหน้ารถจะกระพริบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วต่อมาทำอย่างไรคะ
1: บีบแตรครับ
0: บีบแตรบีบให้เป็นอย่างไรลูก
1: บีบให้นานๆครับกว่าคนจะมาเห็นครับแล้วก็มาช่วยให้เราให้ทันเวลาครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยก็คือบีบแตรนานๆจนกว่าจะมีคนนะคะได้ยินแล้วก็มาช่วยเหลือเรานั่นเองค่ะเก่งมากเลยในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สนใจได้หรือแม้กระทั่งการวางแผนในช่วงปิดเทอมของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องเลยบางคนนะคะก็ยังสับสนอยู่เพราะว่าคุณครูแพรนะคะได้เพิ่มคำสั่งที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นไม่เป็นไรค่ะเราสามารถฝึกกันได้ค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อติดอยู่ในรถรับส่งนั่นเองค่ะคุณครูแพรหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ถ้าเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นแต่ที่สำคัญเลยเด็กๆต้องมีอะไรคะ
2: สติน
0: ั่นเองค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะทำกิจกรรมศิลปะร่วมกับผู้อื่นได้และเด็กๆนะคะมีน้ำใจในการแบ่งปันอุปกรณ์ให้กับเพื่อนๆได้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนได้และเด็กๆนะคะรู้จักการรอคอยด้วยคุณครูปลายทางก็ให้คำแนะนำกับเด็กๆในการเล่นเกมด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: หนึ่งสองสามวัน

Ooh, ha! Huh.

ว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Mm-hmm.

Hmm.

าช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเปเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในโอกาสนี้เป็นคราวที่อยู่ในช่วงที่เราได้ไว้อาลัยหรือถวายอาลัยต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งทรงอยู่ในพระบรมโกศแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้ร่วมกันถวายพระเกียรติเฉลิมฉลองรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราด้วยในภาวะอย่างนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการดำเนินงานเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและก็พร้อมกับเฉลิมพระเกียรติไปในคราวเดียวกันด้วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระศาสนาที่เป็นงานนานาชาติก็คือการทำงานวิชาการในนามของวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกการที่จะผลิตการที่จะฝึกผู้ที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาได้ทั่วโลกนั้นก็โดยวิธีการฝึกอย่างเข้มข้นเหมาะสมดีงามแล้วก็โดยอาศัยความร่วมมือของประเทศต่างๆในคราวนี้เราก็ได้ทำโครงการความร่วมมือลงนามความร่วมมือร่วมกับวัดใจชิซองโดยที่มูลนิธิวัดใจชิซองซึ่งอยู่ที่รัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาก็ได้ลงนามในความร่วมมือกับเราเพื่อการทำงานวิชาการการศึกษาการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการทำสังคมสงเคราะห์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นดังนั้นเราจึงได้ทำโครงการวิจัยที่ชื่อโครงการวิจัยว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีรัฐมอญซึ่งการศึกษาในเรื่องนี้ก็มุ่ง

บุคคลต่างๆที่พูดถึงเรื่องสุรภูมิในความหมายว่าเป็นดินแดนที่พระโสณะและพระอุตระซึ่งเป็นพระธรรมทูตในรุ่นที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาอีกสายหนึ่งในดินแดนสุรภูมิแห่งนี้แล้วก็คำว่าสุรภูมิในความหมายพวกเราก็เข้าใจกันว่าหมายถึงดินแดนในปัจจุบันก็คือประเทศสหภาพเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบเราจะต้องศึกษาต่อไปแต่ที่เรามาศึกษาในณสถานที่ที่รัฐมอนี้ก็เพราะว่าอันที่หนึ่งก็เนื่องจากว่ามีสถานที่ที่ท่านเอ่ยกล่าวถึงว่าอันเนี้ยเป็นดินแดนสุรภูมิในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนี้เป็นต้นเช่นในเจดีย์ที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเจดีย์สินใจในภาษาพม่าในภาษามอญเรียกว่าใจใจทีนี้ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพรรษาที่8หลังการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะในฝ่ายพม่าหรือมอญเองกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แล้วก็ได้ประทานเส้นพระเกศาให้กับดาบท6ตนด้วยกันดาบทนั้นก็ได้บรรจุพระเกศาธาตุไว้ณพระเจดีย์แห่งนี้อีกที่หนึ่งนั้นอายุก็คือประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะฮะ 2,000 เกือบ 2,600 ปีแล้วจากนั้นก็อยู่อย่างนี้มานานในตำนานต่างๆของคนรัฐมอญก็กล่าวถึงอย่างนี้อีกหลายพระเจดีย์ด้วยกันรวมถึงพระเจดีย์ที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นพระเจดีย์ที่เป็นแหล่งที่เราไปกราบไปไหว้กันก็คือพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนก็เป็นอันหนึ่งในพระเจดีย์ที่คนรัฐมอญถือบูชาถือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนั้นอันนี้อันหนึ่งนอกจากหลวงพ่อจัจจิซองหรือจัจจิซองสยดอท่านได้มาพัฒนาสถานที่จากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมพอควรใช้เวลาพัฒนามานับถึงวันนี้ก็กว่า40ปีมาแล้วซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วในปัจจุบันก็มีลูกศิษย์ของท่านชื่อท่านนาคทิปะหรือท่านโพโพนาคินก็มาพัฒนาต่อโดยการอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านโดยอาศัยการอนุมัติของรัฐบาลโดยการอุปถัมภ์ของโยมด็อกเตอร์คินช่วยซึ่งเป็นคหบดีท่านหนึ่ง ที่อุปถัมภ์การบำรุงพระพุทธศาสนามากเพราะส่วนหนึ่งท่านเป็นประธานของสมาคมผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาของสหภาพเมียนมาด้วยท่านก็ได้มาอุปถัมภ์หลวงพ่อจัจจิซองสยดอซึ่งถือว่าเป็นหลวงพ่อของท่านก็ได้โดยที่ชาวบ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยการสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งทอดรูปธรรมต่างๆที่เป็นโบราณสถานซึ่งท่านได้สร้างเจดีย์บูรณะเจดีย์รวมแล้วถึง400กว่าองค์ด้วยกันในปัจจุบันและในขณะเดียวกันพระเจดีย์โบราณอย่างนี้ท่านก็ได้บูรณะมามากกว่า67เจดีย์ด้วยกันซึ่งเจดีย์สินใจที่เรากำลังอยู่นี้เป็นอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อรู้ให้รู้เขารู้เรารู้แล้วอยู่ร่วมกันตามนโยบายของมัธยไลซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิการบดีพระพรหมบัณฑิตก็ได้ให้นโยบายว่าการเรียนของพวกเราเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนเพื่อที่จะสงเคราะห์เพื่อที่จะบริการสังคมแล้วก็เรียนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมของพวกเราในคราวนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากดีอย่างดีจากคณะสงฆ์ที่สหภาพเมียนมาโดยเฉพาะที่รัฐมอญโดยการอุปถัมภ์ของท่านข้าบดีดร.ชินช่วยซึ่งเป็นผู้ที่รู้เรื่องของสุวรรณภูมินี้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้สัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆโดยนักวิชาการในท้องถิ่นนักปฏิบัติในท้องถิ่นแล้วรวมไปถึงเราก็ได้ไปเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติมีผู้มาปฏิบัติมากมายสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ล้าสมัยถึงแม้จะเป็นโบราณก็เป็นโบราณที่ทันสมัยจึงอยู่ร่วมกันได้เพราะเราถือว่า

ทุกคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันทุกท่านปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติเพื่อความดีเพื่อสังคมดีงามเพื่อที่จะส่งทอดให้ลูกหลานอนุชนของเราสืบต่อไป

ได้ร่วมเดินทางมากับคณะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีเจ้าคุณสุพลวัชราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้นำคณะมาประชุมสัมมนาในโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาในรัฐมอญประเทศพม่าเพื่อจะสวนอุตระพระมหาเถระทั้งสองรูปที่เดินทางมาประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกหลังจากที่มีการตัดยสังขายนาเสร็จแล้วพระเจ้าโศกก็ส่งพระสวนอุตระมาก็ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าทั้งสองฝ่ายก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็จะหาข้อสรุปที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คณะของเราได้มาซึ่งตั้งแต่เริ่มพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเข้ามาตั้งต้นแต่สมัยพระเจ้าอนรธาสมัยอาณาจักรภูกามซึ่งพระเจ้าอนรธาเนี่ยเดิมทีเดียวท่านก็ไม่ได้ศรัทธาในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรอกจะเป็นนิกายอื่นลัทธิอื่นต่อมาก็มีพระมหาเถระชาวมอญชื่อชินอรหันต์ได้เดินทุดงไปที่เมืองภูกามพระเจ้าอรทาก็เกิดพระราชศรัทธาว่าท่านสรุปนี้ทำไมสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีก็เข้าไปสนทนาธรรมท่านก็ชี้แจงว่าอาตมาเป็นพระพุทธศาสนาถือตรงตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นยังไงท่านก็บอกว่าโอ้พระไตรปิฎกโน่นมีอยู่เมืองมอญเมืองสะเทิมหรือพม่าเรียกว่าสะทงนั่นพระเจ้านรทาก็ส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกพระเจ้ามนุหะพระเจ้ามนุหะไม่ให้นอกจากไม่ให้แล้วก็ยังว่ากล่าวพม่าในทางเสียพระเจ้านรทาก็เลยกรีธาทัพมาลบจนชนะแล้วก็นำพระไตรปิฎกนั้นกลับคืนสู่พม่าพร้อมกันนั้นก็นำนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายไปด้วยให้ไปเที่ยวสอนชาวบ้านพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านจนในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากจนท่านกล่าวว่าแม้แต่ชาวบ้านก็ยังพูดภาษาบาลีได้คัมภีร์ต่างๆที่สำคัญเริ่มออกจากสมัยยุคภูกามแล้วเมื่ออาณาจักรภูกามได้ล่มสลายก็อาณาจักรสกายปิญญะจนอังวะตองอูของสวัสดีจนมาถึงยุคยังกุ้งปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาพม่าก็เข้มแข็งมาโดยตลอดทีนี้จะว่าเอาอะไรเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาของพม่าเข้มแข็งก็ไปดูคัมภีร์ต่างๆที่พระมหาเถระพม่าเนี่ยท่านรจนาคัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ยุคภูกามจนมาถึงยุคยังกุ้งเนี่ยมีคัมภีร์ออกมามากมายหลายคัมภีร์แต่ละยุคก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาในพม่าเข้มแข็งแม้แต่ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเขาก็มีการปฏิบัติต่างๆแต่แนวการปฏิบัติแต่ละสำนักนั้นอาจจะต่างกันบ้างคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เน้นว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้โดยตรงนะเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยการกำหนดอารมณ์เนี่ยเอาอะไร

0: อกาสที่ได้มาลาดมอญแล้วก็มาทำวิจัยเนี่ยนะก็เห็นว่ามีหลายเรื่องที่เราควรจะศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบนะซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการเพราะในตัวโครงการนั้นก็มองเฉพาะว่าเราอยากจะรู้ว่าสุวรรณภูมิมาจากไหนแล้วก็อยากจะรู้ว่าการกระจายพุทธศาสนาในการเผยแผ่พุทธศาสนาในลัดมอญทำอย่างไรนะอันนี้เราก็ได้ค่อนข้างชัดข้อมูลชัดเจนนะเวลานี้แต่ก็ได้ข้อมูลชัดเจนแล้วว่าทางพุทธศาสนาเราจะเริ่มจากตรงไหนก็จะมีแนวคิดว่าอาจจะต้องไปศึกษาทางของไทยเปรียบเทียบด้วยต้องมีทั้งไทยเปรียบเทียบเพราะบางตัวนะก็เราได้จะทางมอญอย่างเดียวก็จะไปดูเปรียบเวลากันเปรียบเทียบสถานที่เปรียบเทียบเอกสารว่ามันจะตรงกันแค่ไหนหรือว่ามันขัดแย้งกันนะนั่นก็เป็นอาจจะเป็นข้อสรุปของเราแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะได้จะชัดเจนขึ้นนะในความเห็นผมน่าจะชัดเจนว่าจะสามารถที่จะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จะไปสรุปผลออกมาได้ก็น่าจะเป็นไปตามแผนครับตรงนี้เราก็จะได้ข้อคิดอย่างยิ่งนะเพราะว่าทั้งเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็จะมีสองมุมมองอะมองหนึ่งก็คือว่าเราจะยึดทางหลักพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนแต่ที่นี่เขาค่อนข้างจะเน้นในหลักพุทธศาสนาค่อนข้างมากพอสมควรของเราก็น่าจะต้องไปก็จะเน้นหลักพุทธศาสนามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการปฏิบัติของพระต่างๆนั่นอาจจะต้องเอาไปใช้เพราะว่ามันเอาไปมันจะออกมาในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็ดูประวัติความเป็นมานะแล้วก็จะดูถึงเรื่องที่ตอนนี้ก็จะได้ข้อมูลซีเพราะว่าศาสนาพุทธมันมีอิทธิพลยังไงกับชาวมอญเราก็จะไปคิดเพียงเพียงกับเรานะฮะแล้วก็มูลที่รวมตัวในรู้สึกบางตัวเราอาจจะได้เปรียบเขาอ่ะก็เนื่องจากของศาสนาพุทธเขายังค่อนข้างปิดนะถ้าดูแล้วปิดกับคารวะแต่ถ้าเป็นของเราแล้วจะเป็นแบบนี้รู้สึกจะเต็มละมากันเต็มนะจะมานะนะเพราะจะมีสัญลักษณ์ของพวกเรามาก็จะมักจะแสดงอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดในวัดแต่นี่ของเขารู้สึกจะมาแล้วปัจจักหมดเลยไม่มีที่บางอย่างที่นี่เขาเน้นทางหลักธรรมคำสอนมากกว่าของเราไปทางด้านในวัตถุค่อนข้างมากนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนี่ก็อาจจะต้องมองกันว่าจะทำงานนะ
1: ประเทศเมียนมาที่มีแดนพุทธศาสนามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนทางพม่าเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิทางไทยเราเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิการมาในครั้งนี้ก็คือการมาทำวิจัยเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าการดินแดนแห่งไหนที่จะเป็นสุวรรณภูมิอย่างแท้จริงเห็นอย่างชัดเจนบางหลักฐานก็เป็นไปได้เพราะตั้งแต่พระโสณอุตระได้ขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นธรรมทูตอยู่ที่นี่แล้วก็ทำให้ชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้ได้นำมาประพฤติปฏิบัติโดยการยึดตามหลักของทานศีลภาวนามาโดยตลอดเห็นชาวพุทธได้ทำอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็อาจจะต้องสืบหาร่องรอยว่าแท้ที่จริงก็คือสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนสุวรรณภูมิที่นี่ก็ถ้าว่าไปแล้วถ้าพูดไปตามเจดีย์คือสุวรรณแปลว่าทองดินแดงที่ตั้งแห่งทองก็คือประเทศเมียนมาแห่งนี้ซึ่งไทยเราก็คิดว่าสุวรรณภูมิคืออยู่ประเทศไทยก็มีปฐมเจดีย์เป็นต้นแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทำวิจัยกันเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะนั้นในการมาครั้งนี้มีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมีการไหว้พระสวดมนต์ทานศีลภาวนาตลอดไม่ว่าไปวัดไหนก็ต้องถือโดยการเคารพสถานที่โดยการถอดรองเท้าแล้วก็เวียนเทียนทักษิณาเป็นอย่างนี้ตลอดทุกหมู่บ้านทุกเจดีย์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะนั้นมีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
2: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะนำเสนอหลักการทางพระพุทธศาสนาที่มีในชีวิตประจำวันในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดย วิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งทำหน้าที่มาเชื่อมความสัมพันธ์กับชาวพุทธในประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งในคราวนี้เราได้มาทำงานในโครงการที่เรียกว่าโครงการวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีในรัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาและในเช้านี้ก็ได้มาสักการะพระเจดีย์เชวิดากองซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่ที่ท่านอุบาสกผู้สำคัญยุคต้นของการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านตัปพุทธภริกะเป็นผู้อัญเชิญมเกศาธาตุมาที่นี่แล้วก็มาสนับสนุนการสร้างเจดีย์เป็นต้นนอกจากนั้นด้วยความที่ชาวสหภาพเมียนมาเป็นชาวพุทธที่มั่นคงโดยการสนับสนุนอุปถัมภ์ทุกภาคส่วนแล้วก็ทำให้การสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งมาถึงปัจจุบันได้การความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหภาพเมียนมาและประเทศไทยเราโดยผ่านงานทางพระพุทธศาสนาเราได้ดำเนินมาตั้งแต่ระดับประชาชนต่อประชาชนคือระหว่างพระต่อพระประชาชนต่อประชาชนแล้วก็ระหว่างตะเข็บชายแดนชาวบ้านของพวกเราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดีซึ่งมีบางคราวที่อาจจะได้ข้อมูลหรือมีข่าวที่มีความขัดแย้งบ้างก็เป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านแต่วิถีชีวิตที่ปฏิบัติธรรมตามหลักขององค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักคำสอนที่สำคัญในด้านพระพุทธศาสนานั้นน่ะโดยผ่านกระบวนการคำสอนของพระสงฆ์ก็ได้สืบเนื่องสืบต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังหวังว่าจะสืบทอดไปต่อจนถึงจะสิ้นยุคของพระโคดมของเราเองหลักการสำคัญที่มาเห็นก็คือว่าในชาวพุทธในสหภาพเมียนมานี้จะไปไหว้พระณพระเจดีย์ณสถานที่ใกล้บ้านของตนของตนไม่ขาดในเช้าอย่างนี้เวลาตีห้าก็เข้ามาสักการะมาไหว้พระธาตุจากนั้นก็ไปประกอบภารกิจต่างๆตามที่ตนมีตามที่ตนได้รับมอบหมายไว้อย่างนั้นตอนเย็นตอนมืดกลางคืนก็มาไหว้อีกมาสักการะอีกตามแต่โอกาสที่จะมีได้การปฏิบัติอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตนั้นก็เพราะว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสที่สำคัญมั่นคงในพระพุทธศาสนาในคำสอนที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรมประเพณีของตนซึ่งเชื่อได้ว่าการความอ่อนน้อมอย่างนี้ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้การอุปถัมภ์การคุ้มครองพุทธศาสนาจะอยู่ได้เขาด้วยความมีศรัทธามีศรัทธาเขาด้วยการส่งทอดคำสอนที่สำคัญจากพระสงฆ์จากผู้ที่เป็นชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติตนได้ศึกษาเล่าเรียนนำมาปฏิบัติถ่ายทอดส่งทอดหรือเผยแผ่ให้เป็นทูตแห่งธรรมเป็นผู้ส่งธรรมะเข้าสู่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านของประชาชนทุกคนจากนั้นก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆส่งทอดกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งหรือนครย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวพม่าและชาวสหภาพเมียนมาแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกได้มาสักการะณสถานที่แห่งนี้ดังนั้นการทำงานของพวกเราจะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาดูว่าท่านพูดอย่างไรบ้างในเรื่องพุทธศาสนาและให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมมาสนทนาทำงานร่วมกันจากนั้นก็ไปประชุมร่วมกันมีข้อวิจารณ์อย่างไรมีข้อสงสัยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์ เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
5: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
3: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บริหารธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: ัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
2: น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
2: ไหวไหม
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
3: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
5: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
3: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัย

0: ไว้ตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่
2: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
5: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

คนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับ
ช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับ

บริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนกันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C หัวถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ชุดความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิน

องที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาทบทวนข่าวดีเมื่อวานกันก่อนละกันตามเสียงเรียกร้องของพี่น้องคนไทยกันนะครับข่าวเที่ยงวันนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวดีที่เมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทได้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเฟส2ออกไปอีก2เดือนนะครับคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับเติมเงินเพิ่มให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้ครับนายเอกนิติดิจิทัลประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากจะทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อทั้งนี้ปัจจุบันยังคงมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ50,000 ล้านบาทและจากวงเงินของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาประชาชน
2: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับครับครับก็คิดว่าเข้าอังคารหน้าก
3: ี่เดือนครับ
2: เราไปฟังวันอังคารแล้วกันนะ
4: สูตรเดิมไหมคะ
2: สูตรเดิมครับ
3: สูตรเดิม
2: ครับครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
4: ต้องโยกงบไหมคะโยกจากก้อนสองไหมคะ
2: ไม่โยกครับ
4: ไม
2: ่
4: โยก
2: ไม่โยกครับก็เพราะตอนก้อนสองเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ่านก็
4: สองสิ้นปีไหมคะ
2: แล้วก็สองเดือนครับสองเดือนนะครับโอเคนะครับแต่ว่าก็ใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ให้กับประชาชนก็ต้องเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งจะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันนั้นมีผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26 ล้านคนมียอดการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสสะสมตั้งแต่1มิถุนายนถึง16กันยายน2569รวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐสะสม 88,000 ล้านบาทประชาชนจ่าย 65,000 ล้านบาทขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 9.5 ล้านคนและก็อยู่ในระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์อีกราวๆ 5 ล้านคน
5: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
6: คือกลุ่มคนใหม่คนใหม่ไม่ได้แบบรวมคนเก่าใช่มั้ยคะที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการใหม่อ่ะค่ะ
5: ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยาถูกมั้ยก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิ

0: รอดูอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงละ
1: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนผ่านไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พบว่ามีประชาชนค่ะมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องตลาดแห่งนี้ค่ะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านค่ะครอบคลุมสินค้าที่หลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งผักและผลไม้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟชัยเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายแล้วก็แบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงเมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลค่ะได้พิจารณาจะทำโครงการนี้อีกจึงรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย
2: มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะ
1: เช่นเดียวกับเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บอกนะคะว่าโครงการนี้ค่ะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้ดีทำให้ประชาชนตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้นแล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
3: เขาอยากมีค่ะเพราะว่าช่วยกระตุ้นหมุนเวียนการเงินดีค่ะ
4: ลูกค้าใช้งานยากไหมคะ
3: ก็แล้วแต่กลุ่มนะคะบางกลุ่มก็เข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าเหมือนเป็นผู้สูงอายุก็ต้องอธิบายต้องแนะนำต้องบางครั้งก็ต้องช่วยเหลือค่ะ
5: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
6: เฉลี่ยวันประมาณก็เฉลี่ย
5: เฉลี่ยยอด
6: มันยอดเฉลี่ยคนมาใช้บริการนะครับ
5: ก็เป็นหลายร้อยคนนะคะ
4: อยากให้มีอีกไหมคะถ้าจะมี
5: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
1: ด้านผู้บริโภคก็บอกนะคะว่าโครงการนี้สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารไข่แล้วก็ของใช้ในครัวเรือนทำให้มีเงินเหลือไปหมุนเวียนใช้จ่ายในส่วนอื่นได้แล้วก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
7: ใช้ค่ะแล้วก็ใช้หมดทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้มีอีกไหมคะ
7: ถ้ามีก็ดี
8: ใช้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าจะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย
4: อยากให้มีอีกไหมคะ
8: ถ้ามีอีกได้ก็จะดีมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอมีแล้วเราก็สามารถใช้เงินที่เหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้
9: ส่วนอีกโครงการไทยเที่ยวไทยนั้นนะครับรัฐบาลก็ยืนยันว่าโครงการไทยเที่ยวไทย2569ยังคงเดินหน้าต่อและไม่ติดขัดด้านงบประมาณแต่ว่าขอในการปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างคุ้มค่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีการเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย2569ว่าไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดมาตรการนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากขณะนี้เข้าใกล้ในช่วงของไฮซีซันหรือว่าฤดูกาลท่องเที่ยวจึงยังไม่จำเป็นต้องเร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกและจะยังดำเนินการต่อโดยมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
10: ไทยเที่ยวไทยเนี่ยเราอยากจะให้เป็นไกด์ที่ได้ประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่ไฮซีซันนะคะอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้บูสต์ในตอนนี้เราจะเอามาใช้ในช่วงที่มีความสำคัญและจำเป็นจริงๆโครงการไม่ได้พับนะคะโครงการยังมีอยู่แต่ว่าต้องการจะออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดรายได้กระจายตัวอย่างทั่วถึงจริงๆ
9: ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพไทยช่วยไทยพลัสนั้นนางสุภจีระบุว่ารัฐบาลดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดการขยายเครือข่ายขนส่งให้ครอบคลุมทุกอำเภอผ่านความร่วมมือกับไปรษณีย์และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับระยะเวลาโครงการนั้นเบื้องต้นคาดว่าจะขยายออกอีก2เดือนหรือว่าสิ้นสุดในเดือน

0: พฤศจิกายนโดยรายละเอียดต้องรอการสรุปจากนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสุดสัปดาห์นะคะตอนบนของประเทศก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีรายงานฝนตกในหลายจังหวัดแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางนายอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก็ลงพื้นที่กลางดึกเลยนะคะไปสั่งอพยพชาวบ้านหลังจากที่ระดับน้ำในคลองชมพูเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณ5ทุ่มค่ะทางปภ.ก็ส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชมพูที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำแล้วก็ที่ลุ่มต่ำซึ่งที่บริเวณสะพานวังหมันนะคะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มนะจนหลายฝ่ายมีความน่ากังวลนะคะทางท้องถิ่นผู้นำชุมชนก็เพิ่มช่องทางการสื่อสารประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบางส่วนค่ะก็มีการอพยพประชาชนไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่วัดชมพูนะคะส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ประมาณ 9:30 นระดับน้ำคลองชมพูอยู่ที่ประมาณ5.70 เมตรค่ะปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางรวมแล้วเนี่ย30หลังคาเรือนทั้งในอำเภอเนินมะปรางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการให้ความช่วยเหลือและก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นอำเภอแม่เสรียงครับได้เกิดเหตุดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากในหลายตำบลเช่นตำบลป่าแป๋หมู่ที่3ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรและมีต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางรวมถึงเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรระหว่างบ้านห้วยเดือไก่ดำหลายจุดนะครับส่งผลให้กระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งทางอำเภอแม่เสรียงเองก็มีการสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำท้องที่เร่งสำรวจและรายงานความเสียหายต่อเนื่องพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางกำจัดสิ่งกีดขวางฟื้นฟูพื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป
1: ทางปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างภาคเหนือเนี่ยแจ้งเตือนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดและภาคใต้ค่ะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่7แล้วนะคะวันที่18ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้
0: เมื่อช่วงเช้าก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินได้ลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำลึก3เมตรใต้สถานี BTS ปุณณวิถีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 7:00 นครับศูนย์วิทยุพระราม3นะครับได้รายงานสายด่วนนะครับ199รับแจ้งเหตุมีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปภายในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนงกรุงเทพครับเจ้าที่สถานีดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยพระขนงได้เร่งเข้าตรวจสอบและก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าเป็นคนงานรับเหมาก่อสร้างเพศชายชื่อนายพาโตะเป็นชาวจังหวัดตากอายุ32ปีคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวหลังจากเดินสายไฟก่อนที่จะพลัดตกลงไปนั้นคาดว่าอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อนี้มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและก็ช่วยเหลือต่อมา 8:55 นาทีครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงและชุดปฏิบัติการใต้น้ำก็พบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในท่อจึงเร่งดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้แพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
1: ไปดูความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการเปิดหน้าดินค่ะก็ไปพบรอยต้องสงสัยที่บริเวณต่อหม้อทางยกระดับถนนพระราม3ทางกทม.จึงได้มีการปรับแผนทยอยตัดปลอกครอบท่อนะคะออกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะเจาะหาจุดน้ำมันรั่วที่แท้จริงเช้าวันนี้ค่ะก็มีการประชุมที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยให้ข้อมูลนะคะว่าทางบริษัทเอกชนผู้ดูแลท่อยังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อค่ะออกได้ตามแผนเนื่องจากว่ามีความแข็งแรงมากผู้เชี่ยวชาญก็เลยมีการปรับแผนนะคะคือใช้วิธีทยอยตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรเพื่อเจาะหาต้นตอจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันเมื่อเช้าค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็เล่าย้อนจุดเริ่มต้นเมื่อวันพุธทางเจ้าหน้าที่ได้มีการล้างท่อและก็พบว่ายังมีคราบน้ำมันเนี่ยซึมเข้ามาที่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้อทางกทม.จึงตัดสินใจนะคะคือเปิดหน้าดินเนี่ยเพิ่มจนไปพบจุดต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นต้นตอการรั่วไหลส่วนข้อสังเกตเรื่องของคราบน้ำมันก็คาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่าที่รั่วไหลสะสมกันมาซึ่งก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบยืนยันอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าว APT ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยที่เคยรุนแรงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเบาบางลงแล้วโดยจะได้กลิ่นก็เฉพาะช่วงที่มีลมพัดผ่านเท่านั้นแต่ว่ายังมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนกังวลเรื่องของรอยรั่วหากอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการแก้ไขค่ะ
2: กังวลค่ะกังวลเรื่องกลิ่นยังพอรับไหวเพราะเราก็ป้องกันได้แต่กลัวอย่างเดียวคือเรื่องไฟอะค่ะ
3: เพราะว่าเราไปอยู่ซ่อมรถ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คือเราเป็นครอบครัวอยู่ที่นี่เลยก็มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นห่วงค่ะ
4: เห็นว่าก่อนตอนนี้ก็เคยได้กลิ่นมาเป็นเดือนแล้ว
2: ได้กลิ่นเป็นเดือนแล้วค่ะถ้ารวมวันนี้ก็น่าจะเป็นเดือนแล้วค่ะ
3: เราที่เข้ามาเราก็ต้องแบบ
2: ก็ต้องเลื่อนหมดเลยค่ะที่โทรเข้ามาหรือว่าที่จะเข้ามาก
4: ็
2: ยกเว้นไปก่อนเลย
3: เราก็บอกลูกค้าไม่ได้เหมือนกันว่าเปิดเมื่อไหร
2: ่ใช่ค่ะ
3: ก
2: ็เสียเยอะพอสมควรเลยละค่ะ
0: วันนี้ก็ครบ7วันครับหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองครับซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตองก็ได้สั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารภายใน7วันเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจึงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการแก้ไขตามกฎหมายที่กำหนดทั้งหมดหรือไม่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบชาบัดเฮาส์ป่าตองเพื่อดูข้อเท็จจริงจากสถานที่จริงทั้งรูปแบบของการใช้ประโยชน์ลักษณะกิจกรรมตลอดจนประเด็นด้านกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญคือทั้งเรื่องของความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความเหมาะสมกับบริบทของเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตโดยเน้นย้ำว่าการตรวจสอบจะไม่มองเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ต้องดูให้ครบทั้งเรื่องของที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมีความเหมาะสมกับพื้นที่หลังตรวจสอบมีการสั่งการให้เทศบาลเมืองป่าตองสั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะบริเวณชั้น1และชั้น5จากการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างไว้6ชั้นนำอาคารไปใช้มีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อใช้เป็นภัตตาคารและสโมสรไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายการควบคุมอาคารโดยเจ้าหน้าที่ก็สั่งหยุดการก่อสร้างระงับการใช้งานในส่วนที่ผิดแบบและให้แก้ไขหรือว่ารื้อถอนส่วนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยวันนี้ก็ครบ7วันแล้วตามประกาศที่แจ้งไว้ให้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีเวลา1เดือนในการแก้ไขให้ถูกต้องทั้งนี้ครับชาบัดเฮาส์ป่าตองนั้นจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัทมีกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมด3คนเป็นชาวอิสราเอลโดยในจำนวนนี้มี2คนที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารชาบัดนั้นจากการตรวจสอบพบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงและก็การก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาต
1: ทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำนะคะว่ามีมาตรการในการดูแลกิจกรรมในชาบัตรนะคะระบุบอกว่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้หากทำผิดกฎหมายก็พร้อมดำเนินการไม่มีข้อละเว้นค่ะพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการตรวจสอบกิจกรรมภายในชาบัตรโดยบอกนะคะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการอยู่แล้วและต้องมีการประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรถ้าหากพบว่ามีการทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการพร้อมยอมรับนะคะว่าชาบัตรแม้ตามคำนิยามจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่สามารถประสานงานขอความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบได้พร้อมย้ำค่ะว่าไทยเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนไหนละเมิดตำรวจก็ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะค่ะการดำเนินการในลักษณะของนอมินีถือครองที่ดินดำเนินการอย่างเข้มข้น
5: ครับจริงๆเนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องเรียนว่าจริงเราต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยชาวต่างชาติทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะครับซึ่งถ้าเกิดใครละเมิดกฎหมายเนี่ยทางตำรวจก็ต้องมาบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเท่าเทียมกันนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าแต่ละจังหวัดนะครับที่มีกรณีนอมินีเนี่ยเดิมทีเนี่ยทางท่านผู้จัดการชาติมอบหมายพลเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะครับซึ่งเป็นผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและข้อมูลผิดกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าดูจากสื่อมวลชนจะเห็นได้ว่ามีการลงในพื้นที่ปฏิบัติการอยู่หลักๆอยู่ที่ผ่านมาเนี่ย6จังหวัดนะครับโดยการยึดทรัพย์สินนะครับที่ดินนะครับที่มีการใช้นอมินีหรือตัวแทนเนี่ยมาครอบครองนะครับโดยผิดกฎหมายนะครับมีการดำเนินการถึงชั้นศาลมีการพิพากษาไปแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้นะครับก็ยังดำเนินการอย่างเข้มข้นอยู่ที่ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ทางการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเรามีแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเช่นกันนะครับซึ่งก็ต้องมีการประสานความร่วมมือกับทั้งตัวคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าเป็นอย่างไรคือเป็นถ้าเป็นเรื่องศาสนาเราก็ต้องละมุนละม่อมมากที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าพบว่ามีการละเมิดกฎหมายเราก็ต้องมาคับใช้ต้องมีการจับกุมหรือดำเนินคดีตามฐานความผิดที่ได้กระทำครับจริงๆก็อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลในนิยามแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าขอความร่วมมือได้ครับเพราะอยู่ในประเทศไทยครับ
1: ส่วนกรณีที่มีการนัดชุมนุมต่อต้านทุนสีเทาและปัญหาต่างชาติถือครองที่ดินพลตำรวจตรีสิริวัฒน์บอกว่าการชุมนุมต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะซึ่งทางตำรวจเองก็ได้มีการเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมอยู่แล้วหากพบการทำผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
0: ขณะที่ชาวบ้านย่านสุขุมวิท22ครับก็ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการขยายตัวของชุมชนชาวยิวและการก่อสร้างอาคารสมาคมชาวยิวมีการขุดชั้นใต้ดินถึง3ชั้นหวั่นจะทำให้เกิดดินสุดทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างอาคาร5ชั้นและก็ชั้นใต้ดิน3ชั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและสำนักงานบริเวณซอยสุขุมวิท22ซึ่งมีสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการเพราะว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการชะลอการก่อสร้างเนื่องจากก่อนหน้านี้ตรวจพบว่ามีการดัดแปลงและแก้ไขแบบแปลนโดยที่แปลนใหม่นั้นยังไม่ได้รับการอนุญาตจากการลงพื้นที่คุยกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้สะท้อนถึงข้อกังวลในหลายประเด็นซึ่งก่อนหน้านี้เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงอาคารประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวยิวขนาดเล็กสูงราวๆ 3-4 ชั้นมักจะมีกลุ่มชาวยิวนับร้อยคนมารวมตัวกันส่งผลให้เกิดปัญหาจอดรถกีดขวางบริเวณหน้าบ้านและก็ส่งเสียงดังเป็นบางครั้งกระทั่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาได้มีการขยายพื้นที่การก่อสร้างศาสนสถานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและก็ทราบว่ามีการขุดเจาะพื้นดินลงไปลึกถึง3ชั้นซึ่งจุดนี้ก็สร้างความกังวลใจอย่างมากเนื่องจากพื้นที่ด้านใต้นั้นยังเป็นทางน้ำไหลผ่านเกรงว่าจะกระทบต่อโครงสร้างของชั้นดินจนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินทรุดหรือว่าถนนยุบตัวซ้ำรอยเหตุการณ์หน้าโรงพยาบาลวชิระได้ขณะที่ประชาชนอีกรายก็ ั้งข้อสังเกตถึงรูปแบบการกว้านซื้อที่ดินโดยรอบจนกลายเป็นชุมชนขนาดย่อมนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงที่มีการตอกเสาเข็มรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนบางบ้านนั้นมีรอยแตกร้าวปรากฏอยู่บนกำแพงด้วยซึ่งก็เป็นรอยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการก่อสร้างโดยที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังกทม.ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจังทางนี้ประชาชนในพื้นที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและควบคุมการขยายตัวของคอมมูนิตี้จิวขนาดใหญ่ที่จะกระทบต่อชุมชนรวมถึงความกังวลด้วยว่าอาจตกเป็นเป้าหมายการก่อเหตุร้ายในอนาคตได้

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม่
6: ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เอ็งกับมีแล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุคกาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่มดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขาร่อทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลวดแพ้ของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนในโขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าของเราวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่น้องหมากันเขาบอกว่าพนักงานที่นี่แต่ละตัวโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับ
2: ตัวนี้ซื้อมา1ล้านบาท
1: นอกจากพิธีกรอารมณ์ดีขี้เล่นอย่างกอล์ฟเบญจพลวันนี้เรายังมีคุณหมอพิชอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาไกรฤทธิ์มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันอีกด้วยและคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะออกไปซ่ากับเราดูเพลินๆได้ทั้งครอบครัวและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเอาไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วย
3: สวัสดีครับ
4: ว
3: ันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมและคุณหมอนะครับมาที่ Big Dog Cafe อยู่บริเวณรัชดาภิเษกแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับคือมีสุนัขให้เราได้เล่นตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยคุณหมอทานข้าวไหมยัง
4: ทานแล้วค่ะ
3: ทำไมอ่ะในนี้เขามีข้าวทานด้วย
4: ทานอีกก็ได
3: ้ทำไมหมอเป็นคนอย่างเงี้ยก่อนเข้าไปนี่นะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน
4: อ๋อต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนซึ่งเป็นรองเท้าสะอาด
3: ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยกับน้องหมาเราก็เลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับเรา
4: ใช่ใช่ของคุณก๊อฟก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะใส่ลำบากนิดนึง
3: ไปหมอก็ไม่ห้าม
4: ก็นึกว่าอยากใส่ลายกุ๊กกิ๊กเลื่อนค่ะคุณก๊อฟ
3: เชิญนะ
1: การบันเทิงไทยมามากกว่า60ปีและเนื่องจากแม่เมาเป็นคนรักและเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ววันนี้ทางรายการเลยขอเอาใจแม่เมาเป็นพิเศษด้วยการพามาเที่ยวที่คาเฟ่สุนัขแห่งนี้
2: อ่ะนั่งลง
3: นั่งลง
2: นั่งลง
3: น
2: ั่
3: ง
2: ลงซิน
3: ขอขอบคุณแม่เอาสินั่งสิ
2: เพิ่งรู้นะคะว่ามีแบบนี้น่ะ
4: อ๋อใช่เนี่ย
2: พวกก็มาเล่นกัน
3: ครับการเลี้ยงสุนัขหรือว่าการเล่นกับสุนัขเนี่ยคือช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั

0: เรียกเพชรเทราปีใช่ค่ะ
1: เป็นการรักษา
0: ใช่ก็อย่างผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่อยู่ตามบ้านพักคนชราในต่างประเทศเขาจะมีชั่วโมงเลยนะคะแม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าบางคนมีภาวะสมองเสื่
1: อม
0: ก็คือเขาอาจจะเครียดอาจจะหงุดหงิดการที่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการนึงที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเนี้ยไม่ต้องทานยาที่ควบคุมปัญหาพฤติกรรม
2: เพชรเทราปีเป็นรูปแบบของการบำบัดโรคด้วยสัตว์เลี้ยงวิธีการก็คือให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงจะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขลดความวิตกกังวลและความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของภาวะโรคสมองเสื่อมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้
1: วันนี้จะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อมเพราะว่าปัจจุบันเป็นกันเยอะเนาะคืออัลไซเมอร์นี่แหละ
0: จริงๆมันมีความต่างกันนิดหน่อยค่ะคุณกอก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคกลุ่มใหญ่แล้วก็จะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เกินครึ่งนึงเลยค่ะคือโรคอัลไซเมอร์แต่จริงเขาจะมีสาเหตุอื่นเช่นเส้นเลือดในสมองตีแตกตันพากินสันอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะทำให้สมองของมนุษย์เราเนี่ยทำงานแย่ลงได
1: ้แม่จะเลือกอันไหนไว้ดีฮะ
3: ไม่เลือก
2: เดี๋ยวขอพักเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมเอาไว้สักแป๊บแล้วไปนั่งคุยกับพี่เบิร์ดเจ้าของ Big Dog Cafe กันสักหน่อยอยากรู้จริงๆครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่เบิร์ดสร้าง Big Dog Cafe แห่งนี้ขึ้นมา
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ไปจับพัดจับผูยังไงครับมาทำ Big Dog Cafe งงแรก
4: ก็เริ่มแรกเลยคือธุรกิจของผมเนี่ยคือนำเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยได้มาเจอคุณยุ้ยเป็นแฟนผมเอง
0: ภรรยา
4: ใช่ภรรยาก็คือคุณยุ้ยอยากได้สุนัขหลายๆสายพันธุ์เอามาเลี้ยงเล่นเพราะตอนนั้นเนี่ยเครียดแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
1: เหรอ
4: ใช่
0: ตอนแรกเริ่มมีกี่ตัวคะ
4: เกือบ10ตัวครับพอมี10ตัวปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะละแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็บอกเฮ้ยอยากมาเล่นด้วยทำไงอ่ะเราก็เลยลองทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านพอทำปุ๊บเนี่ยก็มีการโพสต์ทาง Facebook แล้วก็ลูกค้าก็แชร์กันไปใช่คนก็เลยเยอะมากจนหมู่บ้านไล่ออกมาก็มาเจอที่นี่แล้วก็มาเปิดร้านที่นี่
1: แล้วบริการยังไงฮะที่นี่ต้องมีค่าอะไรยังไง
4: ที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนที่ทานข้าวถ้าลูกค้าเข้ามาทานข้าวอย่างเดียวก็จะไม่ได้คิดค่าข้าวอะไรแต่ถ้าลูกค้าที่ออกมาโซนที่เล่นกับสุนัขก็จะมีค่าข้าว199บาทก็เป็นค่าเลี้ยงดูค่าดูแลสุนัข
1: ค่าอาหารนั่นแหละ
4: ใช่
1: ค่าดูแลทั้งหมดเพราะว่าที่นี่ก็มีทั้งหมดกี่ตัว
4: มี55ตัว
1: เนี่ยผมมีเมนูอยู่นะคุณผู้ชมนี่เมนูชื่อหมานะคุณจะได้รู้ว่าคุณเล่นกับใครอยู่บ้างไง
4: ใช่ใช่
1: ใช่ครับนะฮะ
4: ที่นี่ก็จะปล่อยออกมาเป็นเซตละ15นาทีก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่บ้านไม่มีหมา
1: เ
4: ลี้ยงไม่ได้อยู่คอนโดหรือว่าสมมติว่าอยากจะเลี้ยงพันเนี้ยแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยลองมาดูที่นี่ว่ามันเข้ากับคุณไหมมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆเนี่ยจะตั้งใจจะเปิดมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
1: แม่เลี้ยงอะไรนะ
0: บีเกิล
4: ก็บีเกิลก็ล่าเริงสนุกแต่ว่า
0: ตัวที่หูยาวๆ
4: ถ้าไม่ได้รับการฝึกก็เห่า
3: เวลามีคนเดินผ
4: ่
3: าน
4: นั่นแหละเขาจะเป็นสุนัขเข้ายามอย่างนึง
1: อ๋อที่บ้านผมก็เลี้ยงของผมเนี่ยมีเลี้ยงไว้ในบ้าน2ตัวพันนึงเป็นชิสุอีกตัวนึงเป็นชิวาว่าและนอกบ้านเนี่ยอีก3ตัวเป็นหมาเก็บริมถนนไปเลี้ยงนะฮะ
2: นี่แหละครับเจ้าตูบแสนรู้นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของใครหลายๆคนแล้วยังช่วยทำให้เราคลายเครียดคลายเหงาและทำให้สุขภาพทางด้านจิตใจดีขึ้นอีกด้วย
1: อย่างแม่เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
0: เสี่ยงขึ้นยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
2: พาซ่าคงอยู่กับ

0: ในเมื่อชื่อว่า Big Dog Cafe แสดงว่าจุดเด่นก็คือหมาใหญ่
1: ใช่ครับ
0: เอาแบบมาแนะนำให้ดูหน่อยได้ไหมเอาแบบเด่นๆเด็ดๆน่ะ
1: ก็ตัวที่มีตัวเดียวในไทยตอนนี้ก็เป็นเจ้าบัตเตอร์ที
0: ่
1: อยู่ด้านนู้นอาสีขาว
0: คุณหมาไม่กวาดเนี่ยเหรอ
1: ใช่อาจจะ
0: ไม่ถูกพื้น
1: สีขาวบ้างไม่ขาวบ้างก็คือด้วยขนสีขาวนะครับแล้วมันก็ตามธรรมชาติเนี่ยหมาพันนี้ขนก็จะเป็นเดดล็อกม้วนพันกันเองใช่
0: ใช่
2: ใช่
0: ใช่
2: ใช่ใช่
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เพื่อไว้ให้จัดการกับพวกหมาป่าที่มันจะเข้ามาทำร้ายแกะเขา
0: อ๋อจะเนียนๆเหมือนแกะเลย
3: ใช่ใช่แกะกับ
1: พวกนี้จะอยู่ในหมวดของ Guardian Dog ก็คือเขาจะอยู่ในบริเวณของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาบุกรุกเขาก็จะไม่ได้ออกไปจากบริเวณนั้นแต่ถ้าใครเข้ามาก็โจมตี
0: คุณคนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
1: ตัวนี้ตอนซื้อมา1ล้านบาท
2: ฮะไม่ใช่กล้วยทอด
1: ต่อไปตัวนี้ก็ใช้ย่อมลงมาครับแอเดลทอเรียแคนดี้นี่มา
3: แคนดี้
1: เขาก็จะเป็นสุนัขที่นำเข้ามาจากอเมริกาในไทยก็จะมีอยู่
0: ใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็น
1: ใจเย็น
0: ใจเย็นใจเย
1: ็
0: นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเอายานอนหลับไปเลย
1: ก็ได้ชื่อว่าเป็นทอเรียที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลทอเรียแล้วก็ฉลาดแล้วก็ฝึกยากที่สุด
2: อ้าวฉลาดทำไมฝึกยากอ่ะ
1: เขามีความ
0: คิดเป็นของตัวเอง
1: เขาก็ใช้ไว้เป็นสุนัขตำรวจที่อเมริกาด้วยใช่ครับแล้วก็เจ้าแคนดี้เนี่ยเขาทำวิจัยกันมาว่าจมูกมันดีมากดีจนขนาดได้กลิ่นของความรู้สึกของคน
0: บ้าบอ
1: เขาจะสัมผัสได้ว่าเราคิดอะไรอยู
0: ่
1: เรารู้สึกยังไงอยู
3: ่แล้วถ้าเราเศร้าแล้วเขาทำยังไง
1: เขาพยายามมาเล่นด้วยมาคลอเคลียร์ด้วย
0: นี่คุณเบิร์ดงั้นคุณเบิร์ดต้องดูแลพนักงานคนนี้ดีๆนะผมเห็นแคนดี้ไปเล่นบ่อยเป็นซึมเศร้าป่ะ
1: น่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้แล้ว
3: จะบอกว่าแคนดี้ไม่เล่นกับคุณกอล์ฟเลย
0: ไม่ซึมเศร้าอันนี้บ้าบ
4: อคุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนมีภาวะโรคสมองเสื่อมนั่นก็คืออายุครับยิ่งอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเช่นกัน
0: อย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนสุขภาพจิตดีนะคุณหม
3: ออ
0: ายุแม่ปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่นะถือว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกัน
2: เยอะไม่ค่อน
0: เยอะเล
2: ย74
0: ใช่ไหม
2: 74ค่ะ
3: 74
0: แล้วสุขภาพจิตดี
3: ใช่ๆก็ดูอย่างนี้นึกว่าสัก60เท่านั้นเอง
0: 74นี่ถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
2: น่าจะเพราะว่าแม่เราเป็นอัลไซเมอร์ตอนระยะช่วงเนี้ยแม่เป็น
3: ใช่ค่ะคือโดยปกติ1ในปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่เราจะเจอคืออายุยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
2: แม่เราเป็นอัลไซเมอร์ธรรมดาแม่เป็นคนที่เสื้อผ้าสะอาดมากขาวบ้านช่องสะอาดเราก็ไปเอ๊ะทำไมแม่เราวันนี้เสื้อดำทำไมบ้านแม่ไม่กวาด
3: ค่ะ
2: ก็ฉันกวาดแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปเอาไอ้ถุงพลาสติกเข้ามาเต็มบ้านแล้วเขาก็เริ่มทิ้งไม่ได้ไอ้นนทิ้งไม่ได้นางมา
0: สะสมทรัพย์
2: สะสมทรัพย์แล้วก็กินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กิน
4: แน่นอนครับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีความแก่ชราไปได้เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับยังมีวิธีง่ายๆในการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมโทรมลงนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ
0: แม่สั่งเป็นสุกี้แห้ง
2: ใช่
0: ของผมนี่เป็นกะเพราไข่ดาวของคุณหมออ่ะ
3: สปาเกตตี้เห็ด
0: แล้วก็เรามีสเต็กปลาแซลมอนด้วย
3: ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแถมมา
0: แถมมา
3: ค่ะ
0: แถมมาแล้วก็เดี๋ยวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3: ใช่จะแถมยังไงก่อนดีนะเนี่ยคิดทัน
0: ครับผมอยากจะถามถึงเรื่องไอ้โรคสมองอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะการรับประทานอาหารมีผลด้วยไหมครับ
3: มีผลเพราะว่าอาหารที่ดีก็จะส่งผลกับสุขภาพสมองโดยปกติเนี่ยอาหารสำหรับผู้สูงวัยจะต้องทานให้หลากหลาย
0: อย่างแม่ชอบทานอะไร
2: เฮ้ยเรากินทุกอย่างเรากินง่ายๆเราไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ส่วน

0: จะบอกตรงๆว่าตอนหลังเนี่ยทำเองแต่ไม่ได้ยุ่งยากนะเราเตรียมแล้วเราไว้เราก็ไปดูเอามีอะไรมีไอ้นี่เราก็ดึงไอ้นี่มาอย่างก็กินแค่นี้วันนี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมคะแต่ข้าวไม่ค่อยกินเพราะว่าอายุเยอะเลยบางทีการเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นใช่ไหมคะ
1: คุณหมอทีนี้การทานปลาการทานแปะกล้วยเขาบอกว่าช่วยบำรุงสมองจริงไหม
2: ไม่จริงค
1: ่
2: ะ
0: ดีมาก
2: ทานอาหารให้หลากหลายจะดีกว่าเพราะว่าบางคนนี่นะคะยิ่งไปทานเป็นแบบเป็นเม็ดๆสกัดมาแล้วอย่างนี้อันนี้อันตรายมากนะ
1: แสดงว่าที่บอกกันอยู่ทุกวันนี้บอกอัดเม็ดมาแล้วอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นสู้ทานของสดๆไม่ได้
2: ใช
1: ่งั้นผมถามเข้าประเด็นเลย
2: ค่ะ
1: เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วรักษาหายขาดได้ไหม
2: ไม่หายค่ะแล้ว
1: คุณ
2: แล้วลูกแล้วคุณก็จะไปชี้ที่แม่เมาทำไม
0: ก็ยังไม่ได้เป็นกัน
3: ผู้ชมเคยลืมไหมครับ
4: เคยมีเช้าลืมกุญแจอยู
5: ่ลืมโทรศัพท์ลืมว่าแบบต้องไปออกกำลังกายนะ
6: ก็ลืมของลืมว่าวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
1: ระหว่างโรคขี้ลืมกับหลงลืม
2: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนนะ
2: อ
1: เอายังไงอ่ะ
2: คนส่วนใหญ่เนี่ยขี้ลืมเพราะว่าอัตโนมือเอากุญแจวางแล้วก็ไปก็คือไม่ได้มีสมาธิในการจำคือถ้าไม่จดก็ลืม
0: ไปแล้ว
1: ลืมกุญแจรถลืมบ้านเมีย
2: อันนี้ไม่ได้เลยถือว่าผิดมาก
0: แบบเสี่ยงชีวิต
1: คือถ้าเกิดเป็นโรคขี้ลืมทั่วไปไม่ถือว่าเป็นโรคเป็นนิสัย
2: คือถ้าหลงลืมเป็นโรค
3: ผู้ป่วยโรคหลงลืมจะมีอาการเด่นๆคือไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่จะจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีนั่นจึงทำให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมมักมีพฤติกรรมเล่าเรื่องราวในอดีตอยู่บ่อยๆซึ่งอาการหลงลืมนั้นคือหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีภาวะของโรคสมองเสื่อมนั่นเองครับ
1: โรคหลงลืมคือหลงลืมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
2: จะเริ่มจากปัจจุบันก่อนพอเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะหลงเข้าไปในอดีตเรื่อยๆก็คือจะลืมอดีตไปด้วยเช่นเขาเป็นคนจังหวัดไหนอยู่บ้านอันนี้ถือว่าโรคเป็นเยอะมากละ
1: แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยระวังนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าต้องสังเกตคนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือว่ามีอาการเหล่านี้หรือยัง
2: ใช่
1: ถ้ามีถือว่าต้องระวังแล้ว
2: เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบค่ะ
0: แน่นอน
2: เขาก็จะแบบเหมือนปกติแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาลืมแล้วมันจะมีความผิดพลาดในชีวิตประจำวันเช่นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ซักผ้าแล้วบอกว่าซักแล้ว
0: อย่างที่แม่เราเป็น
1: คุณหมอครับอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
2: คือเราพบว่ามันเกิดร่วมกันได้แต่ว่าเอาเฉพาะตัวอัลไซเมอร์อย่างเดียวก่อนเลยนะคะคือความผิดปกติแรกๆก็คือทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันลำบาก
1: ครับ
2: เราต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยเราเยอะขึ้นเช่นถึงเวลากินยากินข้าวแต่พอโรคเป็นเยอะๆเนี่ยเราจะเจอว่าพอสมองมันฝ่อเยอะการควบคุมกล้ามเนื้อนี่จะเสีย คนไข้ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นกลืนลำบาก ทานข้าวแล้วสำลัก เดินแล้วหกล้ม ค่ะจนในที่สุดเนี่ยพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเดินได้น้อยลงเขาก็จะเราเรียกว่าติดเก้าอี้รถเข็นหรือติดเตียง พอเราติดรถเข็นหรือติดเตียงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เช่นปอดอักเสบติดเชื้อแผลกดทับ
1: คืออวัยวะไม่ได้ใช้งาน
2: ถูกต้องใช้ก็คือเป็นจากสมองส่วนที่คุมเนี้ยมันคุมลำบาก
1: ก็จะเสื่อมสภาพไ
3: ปโอ้โหภาวะโรคสมองเสื่อมน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับดีๆที่จะให้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดครับ
1: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
7: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
1: ต้องกลับบ้าน
7: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
1: จริงป่ะ
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับตอนนี้ยังมีน้องหมาอีกเพียบที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันครับแต่ละตัวเนี่ยน่ารักไม่แพ้กันเลย
1: ค นนี้ชื่ออะไรฮะ
7: คนนี้ชื่อมาตินครับ
1: มาตินแล้วคนเนี้ย
7: อันนี้เป็นลิกกี
1: ้ลิกกี้
7: อันนี้จะเป็นพ่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละแม
1: ่นี่ทำไมทรงเขาดูแปลกเลยเหมือนหมาป่า
7: ใช่พ่อจะเป็นทิมเบอร์วูฟครับจากฝรั่งเศสเป็นหมาป่าเขาก็จะมีเลือด

0: หมาป่าอยู่ครึ่งนึง
1: อ
0: ันนี้อายุประมาณเกือบ2ปีละ
2: โอ้แพงมั้ยเนี่ยแพงมั้ย
0: ตัวนี้ก็แสนกว่าบาท
2: โ
0: อ้โอ้อันนี้ก็นําเข้าจากฝรั่งเศส
2: โอ้สวยมากสวยมาก
0: อุ่นใจอุ่นใจ
1: ผู้ชื่ออุ่นใจน่ารักจ
2: ัง
0: ก็สำหรับอุ่นใจก็จะเป็นสุนัขที่มีแรงกัดมากที่สุด
2: เลย
0: กัดว่าเป็นสุนัขอันตรายประเภทหนึ่งถ้าไม่รับการฝึกฝนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่กัดสูงเวลากัดเนี่ยคือจะกระโดดกัดคอกัดหน้าอกกัดอะไรอย่าง
2: เงี้ยโอ้โหโหดนะโหดนะ
0: อันตราย
2: ตัวนี้เท่าไหร่ครับ
0: ตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ 150,000 บาท
2: โอ้
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: ต
0: ั
1: วใหญ
0: ่
1: มากจริง
2: จะใหญ่กว่านี้มั
0: ้ยใหญ่กว่านี้ครับจะสูง
2: ตายแล้ว
0: เพราะว่าจากขาถึงหลังน่าจะสูงประมาณ1เมตร
2: โอ้โหเหรอ
0: ใช่ครับขาถึงหลังนะฮะบีซี
3: หน้าสวย
2: จังได้คนนี้ชื่ออะไรฮะ
0: ชื่อบีซีครับ
2: บีซีเป็นแฟนกับพระเอกของเรา
0: คือโซโลเป็นแฟนกับโซโลใช่ครับ
2: คุณโซโลกำลังรับแขกอยู่คุณผู้ชมตอนนี้มาแล้วโซโลมาแล้วโซโลคือพันธุ์อะไรครับ
0: โซโลเป็นพันธุ์อลาสก้ามาลามิวครับ
2: เห็นบอกนี่เป็นลูกรักเลย
0: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักอันนี้จะกลับบ้านทุกวัน
2: ต้องกลับบ้าน
0: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
2: จริงป่ะ
0: ใช
2: ่โอ้สิพ่อ
0: ก็จะไปนอนด้วยอยู่ในห้องนอนเลยใช่ครับโซโลเนี่ยได้มาตอนที่ทำฟาร์มอยู่เพ
2: ื่
0: อเป็นพ่อพันธ
2: ุ์เลี้ยงไปเลี้ยงมาสนิทกันเลย
0: ใช่ครับสนิทกันเลยโซโลเนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยมูลค่าตอนนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บาท
2: โอ้โห
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนให้ถึง2ล้านบาท
3: แต่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเฉาแน่
1: ใช่เขาต้องเฉา
2: ไม่ได้แล้ว
0: คือตัวนี้คือกี่ล้านก็ไม่ขาด
2: หมาเนี่ยเวลาอายุเยอะๆก็อัลไซเมอร์สมองเสื่อมเหมือนกันไหม
0: เหมือนคนครับมีการอาการอัลไซเมอร์เหมือนกันเคยเลี้ยงอายุยืนที่สุดสุนัขพันทางเนี่ยอายุ25ปีคือไม่มีฟันแล้วก็นอนแล้วก็เรียกกันเหมือนไม่รู้ว่าหูตึงหรือว่าจำอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือคนที่จะเลี้ยงสุนัขก็ต้องคิดก่อนว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาได้ทั้งชีวิตจริงๆ
4: เอาเคยเห็นคุณแม่ของตัวเองป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แม่เมาจึงคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้เป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกับคุณแม่
3: ตอนนี้นะพี่ก๊อฟเราพยายามตัวเราเองนะเราบังคับตัวเราเองอย่างในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกของกุญแจไม่วางเลยเราจะมีที่ใส่กุญแจของเรานั่นคือการ
2: เป็นส่วน
3: เราพยายามทำเพื่อช่วยตัวเองอันนี้เราเริ่มทำ
1: ใช่สิ่งที่แม่เมากำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกว่าการบริหารสมองเป็นการจัดระเบียบความคิดและความจำของเราก็คือจัดระบบของ
3: คุณหมอว่ามันโอเคไหม
1: มันดีมากนะคะ
2: อย่างเงี้ยแม่เมาเนี่ยมีงานโชว์ตัวมีร้องเพลงถือว่าเป็นการบริหารสมองไหม
1: แน่นอนค่ะ
2: ต้องจำเนื้อเพลงไง
3: หนูฉันไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะ
2: ยังไม่ได้มีใครว่าว่าแก่
3: เพลงปัจจุบันฉันก็ต้องต่อนี่ยา
2: เดี๋ยวลองร้องเดอะทอยสิ
3: โอ้ยเขาร้องลุกมั่วจังเลยนะ
2: แล้วนี่แหละคุณหมอหลายๆคนเชื่อว่าให้ผู้ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเล่นเกมเยอะๆ
3: เฮ้ยเราเล่น
2: พัฒนาสมอง
3: เฮ้ยเราเล่น
2: อันนี้ได้ไหม
1: แต่ตัวแม่เมาสนุก
3: เราเล่น
1: ถ้าแม่เมาสนุกเล่นได
2: ้ผมว่ารวมๆเนี่ยเหมือนถ้าหากว่าเราใช้สมองตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มันยากเหมือนกันนะ
1: ต้องบอกว่าใช้ทางบวกด้วยนะ
3: ใช่
1: เราจะเจอว่าบางคนใช้สมองเนี่ยแต่เครียดมากหรือว่าไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะทำให้สมองเราเนี่ยมันน้อยใจแล้วก็ตายไป
2: สมองตายไป
4: เอาฮึบและนี่คืออีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสมองเพียงแค่คุณใช้มันบ่อยๆเท่านั้นเองครับเอาฮึบ
2: คือผมดูแล้วเนี่ยผมว่าแม่เมาเป็นคนที่คนสูงวัยที่สุขภาพจิตก็ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แบบไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมแน่นอนแม่ลองคุยกับเพื่อนๆหน่อยสิ
3: เราห่วงตัวเราตรงที่ว่าจะได้ไม่ไปเป็นปัญหากับลูกหรือปัญหากับสังคมรอบด้านแต่ว่ามันก็มีเจ็บป่วยมันมีแต่เราก็ค่อยๆดูว่าอาหารทำให้เราเป็นไหมอากาศทำให้เราเป็นไหม
1: อารมณ์
3: ทำให้เราเป็นไหมพยายามดูอะไรถ้าไม่ดีเราลดตรงนั้นเท่านั้นแหละขอมือเดี๋ยวลูกจีน
2: หันแล้วหันแล้ว
1: หันแล้ว
3: โอเคโอเคเอ้ยนั่งเลย

0: วันนี้พามาเที่ยวที่นี่รู้สึกยังไงบ้าง
1: โอ้ดีมากเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าในกลางกรุงเรามีแบบนี
0: ้ใกล้บ้านแม่ด้วย
1: ใช่
0: คุณหมอครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีใช่ไหมสำหรับผู้สูงวัย
2: ใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสุนัขที่นี่เขาได้รับการฝึกฝน
1: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่มาเนี่ยก็เผื่อว่าเราเสี่ยงหกล้มเนี่ยคุณหมอก็ว่ามาได้แต่ว่านั่งเป็นนั่งเล่น
1: นี่ไงเรามีเก้าอี้อย่างนี้ไง
0: สบายเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะครับคือยิ่งถ้าหากว่าสูงวัยแล้วเนี่ยเราเล่นกับสุนัขบ่อยๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการรักษาเรื่องโรคสมองเสื่อม
2: ใช่แล้วก็สนุกด้วยไม่เครียด
1: ขอบคุณมากๆนะลูกที่ให้มาวันนี้
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณแม่ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
2: ครับ
0: ผมมาดูกันต่อนะฮะว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาไปซ่าที่ไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับรุ่นใหญ่ฮาซ่าสวัสดีครับ
2: ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพทเทอปี
3: เออเยอะ
2: ใช่
0: อ๋อเป็นการรักษา
2: ใช่อย่างเช่นผู้สูงอายุ
1: ไม่ต้องมองหน้าได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะไม่มองทางอื่นมองคุณก๊อฟแทน
1: ค่ะเวลามองผู้สูงอาย
2: ุใช่ก็มองคุณก๊อฟค่ะ
0: ผมรับไว้เอง
4: คุณใหญ่พาซ่า

0: ากท่านสนใจการระดมคราวด์ฟันดิ้งเราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะวันนี้นะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระการบูชาพระนี่แหละค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการไหว้พระการบูชาพระก็คือการแสดงออกถึงความเคารพนะฮะในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะบางคนบอกอ้าวงั้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอันดีงามก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะคะการไหว้พระการบูชาพระนะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรนะในเรื่องของจิตใจที่จะสร้างความสงบสุขนะคะและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนบอกว่ามันสามารถช่วยสร้างบารมีได้หรือไม่นะความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราจะช่วยสร้างได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระการบูชาพระในพระพุทธศาสนานิกายมหายานหลายๆคนบอกเห็นนะแต่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่รู้ในรายละเอียดภายในฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าการไหว้พระบูชาพระนะคะในนิกายมหายานแตกต่างจากนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับ
1: มิตรพุทธท่านโยมอ่อนอุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยก็คือเรื่องของการไหว้พระบูชาพระแน่นอนนะพระอาจารย์เราก็ด้วยความเคารพนะฮะเราถึงได้ไหว้พระนะบูชาพระแต่จะถามพระอาจารย์ว่าการไหว้พระบูชาพระในนิกายมหายาน
1: แบบธรรมเนียมของมหายาน
0: ค่ะจะเริ่มนะบางคนก็บอกเหมือนพระจีนอย่างนั้นได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์พระจีนอานัมทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีภูฐานอะไรต่างๆในโซนนั้นก็เป็นโซนพระพุทธศาสนามหายาน
0: เจ้าค่ะเขาให้ความสำคัญ
1: นะ
0: แล้วก็มีความหมายอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์โอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นถ้าเปรียบเป็นบันไดก็เป็นบันไดขั้นแรกนะครับเพราะว่าการไหว้พระการบูชาพระคือการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดในคติของชาวจีนชาวพุทธมหายานเนี่ยเขาจะอยู่ใน4ขอบข่ายในชีวิตเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

0: การไหว้พระกับไหว้เจ้าอันนี้คือประการที่หนึ่งเลย
1: วัดธรรมปัญญารามของเราก็มีเหมือนกันนะ
0: คือจะต้องบูชานะ
1: เจ้าค่ะ
0: บูชาประการที่สองบูชาอะไรบูชาผู้มีพระคุณพระเจ้าแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางในโลกของอีกมิติหนึ่งด้วยนะฮะเจ้าที่ในบ้านเห็นไหมเทวดาในบ้านก็เรียกตีจู้ตีจูเอี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: คนไทยแล้วก็คือศาลพระภูมินั่น
1: เจ้าค่ะ
0: นะก็คือเชื่อในเรื่องของเทวดาที่อยู่ดูแลที่ทางตรงนี้ด้วยนะและที่สำคัญคือผู้มีพระคุณเราไปอยู่บ้านในเมืองไหนเราต้องเคารพผู้นำของประเทศนั้นๆ มาอยู่ในเมืองไทยเรามีบูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ถ้าท่านไม่ให้เราอยู่เราลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเราไม่มีที่อยู่นะตั้งแต่อดีตมาแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบูชาแล้วก็กตัญญู
1: เจ้าค่ะ
0: นะอันนี้ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมากประการที่สองประการที่สามต้องบูชาบรรพบุรุษฝ่ายพ่อคือไม่ให้ลำเอียงทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต้องบูชา
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นพระกับเจ้าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะบรรพชนฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายและบรรพชนฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิง
1: เจ้าค่ะ
0: 4อย่างเนี้ยถ้าบูชาแล้วชีวิตไม่ตกต่ำถามว่าการบูชาไปสร้างความเดือดร้อนให้คือพระพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธเราเนี่ยมีหลายพระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพระศรีสักยมุนีนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคือทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ยเราให้ความเคารพทุกพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดถึงพระพุทธองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เรากราบทั้งหมดทุกองค์เลยแต่ปัจจุบันเราล้ำลึกนึกถึงพระคุณจากองค์พระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคนจีนเราก็นับถือเหมือนกันแต่เราเรียกเสกเกียหมอนิฮุกเสกเกียก็คือมาจากสักยะมุนีก็คือมุนีมุนีฮุกก็คือพระพุทธองค์เสกเกียหมอนิฮุกก็คือสักยะมุนี
1: พุทธองค์เดียวกันนั่น
0: องค์เดียวกันแต่ภาษาเพี้ยนกันไปนิดหน่อย
1: เจ้าค่ะ
0: แค่นั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะแต่ในยะความหมายคือการบูชาพระพุทธเจ้า
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว์
1: เจ้าค่ะ
0: บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็การบูชาเทวดา
1: เจ้าค่ะ
0: เทวดาด้วยนะฮะบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ทุกภพชาติต้องรำลึกนึกถึงทุกภพชาติด้วย
1: โอ้นี่คือความกตัญญูเป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธอยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายชาวจีน
0: โอ้นี่เขาจะถือไว้ในเส้นเลือดเลย
1: ความกตัญญู
0: เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นองค์พระยูไลเห็นองค์พระแม่กวนอิมเห็นการไหว้เจ้าเห็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรารู้เลยว่าเนี่ยลูกหลานคนจีนแน่นอน
1: แล้ววิธีการบูชาล่ะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาต้องทำขั้นตอนยังไงบูชาด้วยอะไร
0: เจริญพร
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีเป็นคาถาเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หนึ่งบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันไม่แก่เช่น
0: ในโบราณเขาจะจุดธูปกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปัจจุบันก็ยังมีจุดอยู่นะก็จะบูชาด้วยไม้แก่นจันหอมไม้กฤษณา
1: ค่ะ
0: จุดเพื่อเอาควันเนี่ยให้มันหอมฟุ้งแต่ความหมายจริงๆไม่ใช่บูชาควันไม่ใช่ใช้ควันบูชานะใช้กลิ่นใช้กลิ่นหอมบูชาคุณทีนะเรียกก้งเชียงก
1: ็
0: คือการบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันนี้ก็คือเครื่องของหอม
0: แ
1: ล้วผลไม้แล้วเจ้าค่ะอาจารย์เห็นบางครั้งจะมีจัดเตรียม
0: พอบูชาด้วยเครื่องของหอมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้หยุดในห้องแอร์ไม่ได้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยออกบางคนแพ้
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนที่จุดพอเป็นพิธีแล้วก็ดับใช้เป็นธูปเทียนไฟฟ้าแทน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะหนึ่งเครื่องของหอมสองแสงสว่าง
1: จุดเทียน
0: จุดแสงสว่างนะสามดอกไม
1: ้
0: ดอกไม้นะ
1: ค่ะ
0: สี่ผลไม
1: ้ค่ะ
0: หรือน้ำชาน้ำสะอาดเอามาอธิษฐาน
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะห้าลงมือปฏิบัติสำรวมด้วยกายวาจาจิตน้อมไปด้วยศรัทธา
1: หนึ่งก็คือความหอม
0: 1เครื่องของหอม
1: 2แสงสว่าง
0: 3ความ

0: ตาม
1: ก็คือดอกไม
2: ้สี่ผลไม้
1: ผลไม
2: ้ห้าก็คือน้ำชาห้าคือปฏิบัติ
1: เจริญพรผลไม้กับน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
2: อ๋อเจ้าค่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นของบูชาที่ไหว้เสร็จแล้วเราก
2: ็
1: ลากลับมาทานอธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์เสร็จแล้วเราก็เริ่มบูชาพระพุทธองค์เหมือนกัน
2: นะ
1: นะโมตัสสะทาโตก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตนั่นแหละแต่เพียงแค่คนละภาษา
2: ค่ะค่ะ
1: เจริญพรแต่ในยะความหมายคืออันเดียวกัน
2: ค่ะแล้วในเรื่องของการสวดมนต์การบูชาพระต่างๆเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นแล้วพิจารณาดูว่าการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านของโยมเนี่ยโยมทำถูกต้องแล้วเช้าเย็นเนี่ยสองเวลานี่ถูกแล้ว
2: ค่ะ
1: แต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปหน่อยก็คือการจุดธูปเพราะการจุดธูปในบ้านเนี่ยนะฮะควันมันจะอุดอู้อยู่ในบ้านซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยนะม
2: ัน
1: อาจจะสุขภาพไม่ดีนะบูชาเราก็ต้องมีขอบเขตขอบข่ายนะฮะอย่างในวัดสมัยก่อนตมามาไม่ไหวในจุดธูปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่านั่นแหละขลังดีว่างั้นแล้วพระยืนสวดน้ำตาไหลอยู่งั้นไม่ใช่ซาบซึ้งละแสบตามันอูดกันอ่ะตมาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ปัญญาตรงไหนนี่ตมาก็เลยถามคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าตมาจะย้ายกระถางธูปไปข้างนอกได้ไหมเพราะว่าโยมไหว้พระเสร็จแล้วโยมก็จะไม่ต้องไปล้างตาก็จะไม่ต้องไปล้างปอดก็จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโยมว่าดีไหมเขาบอกว่าดีดีมากหลวงพ่ออาตมาก็เลยย้ายกระถางธูปไปอยู่กลางแจ้งเลย
2: อ๋อเจ้าค่ะ
1: นะไม่ใช่ว่าไหว้พระไปด้วยโอ้โหควันอีโหงของเฉงเต็มไปหมดเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างตาเจ็บตาแสบเพราะควันธูปเนี่ยต้องมีปัญญาแล้วปัจจุบันเนี่ยพอบางคนนะจุดธูปในบ้านเสร็จเนี่ยเห็นไหมบางบ้านเนี่ยเพดานดำเลย
2: ใช่ๆๆ
1: แล้วบางบ้านเนี่ยนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมหิ้งพระทำความสะอาดทุกวันฝุ่นมาจากไหนก็มาจากไอ้ขี้ธูปนั่นน่ะ
2: เจ้าค่ะ
1: ขี้ธูปมันละเอียดไงพอมันหล่นลงใช่ไหมพอมันหล่น
2: ลมพัดก่อน
1: ลมพัดมันก็ฟุ้ง
2: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สูดเข้าไป
2: อ
1: าตมาบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคือการจุดธูปเทียนในที่ในห้องแอร
2: ์เจ้าค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ควรทำจุดได้แต่ต้องดับจุดพอเป็นพิธีและเครื่องฟอกอากาศเขาก็จะเอาไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: แต่เราก็ไม่ควรที่จะจุดนานจนเกินไป
2: ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตามศาลาวัดแต่ละวัดที่มีห้องแอร์เนี่ยเขาก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก
2: ใช่
1: ไหมฮะเทียนนี่ก็เหมือนกันนะที่จริงอ่ะเทียนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสว่างแต่เขาเหมาเทียนนะมันก็เป็นคือขวัญ
2: มีฝุ่นมีอะไรด้วย
1: ใช่ตมาจุดในวัดในตมารู้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่าสิ่งนี้ถ้าอากาศไม่โล่งโปร่งไม่ควร
2: พระอาจารย์คะแล้วในการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องบูชาพระที่วัดต้องจำกัดสถานที่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์อ๋อทุกวัดก็มีจุดศูนย์รวมที่พึ่งทางใจเหมือนกันทั้งหมดนะบูชาที่บ้านก็เหมือนกันแต่มันต่างกันแค่บรรยากาศไหว้พระที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันก็จำเจกับสภาพแวดล้อมอาตมาก็เข้าใจบางคนก็บอกอยู่บ้านอยู่ไม่ได้จะต้องออกไปไหว้ข้างนอกออกไปไหว้นอกบ้านคือไปไหว้ที่วัดไปตอนที่เขามีงานเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนพากันทำตัวเองก็ได้ไปพบปากกับเพื่อนมันจะไม่เครียดไงเพราะอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเหมือนขังตัวเองอ่ะ
2: เจ้าค่ะ
1: นะพออายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เหนื่อยแล้วพอเราไปไหนไม่ได้แล้วลูกเต้าหลานก็แยกครอบแยกครัวออกไปเรากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านนะบางครั้งก็คิดน้อยใจโอ้โหสร้างบ้านมาหลังใหญ่โตทุกวันนี้ผลสุดท้ายชีวิตต้องมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอ่ะไม่มีความสุขเลยไปวัดดีกว่า
2: อ
1: ย่างบางคนก็มาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงวันเสาร์อาทิตย
2: ์
1: มาไหว้พระยูไรไหว้พระแม่กวนอิมเวลาปฏิบัติธรรมด้วยคนมากันเยอะเลยมาหาเพื่
2: อ
1: นแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำพิธีพาสวดมนต์โยมก็ได้สวดตามกันไปเราสวดเอ๊ะมันถึงไหนแล้วเพื่อนก็ชี้บอกกันอย่างเงี้ยมันคือมันได้เคลื่อนไหวอ
2: ะ
1: ชีวิตของคน

0: นะโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณนะอย่าปล่อยตัวเองอวดอู้อยู่ในบ้านนะต้องออกมาต้องให้มันหนุ่มเหมือนเก่าถึงร่างกายมันจะไม่ไหวมันจะสู้ตอนสมัยหนุ่มไม่ได
1: ้แต่จิตใจต้องสดชื่น
0: เจริญพรมันต้องหัวเราะได้มันต้องมีเพื่อนคุยกันได้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: เห็นด้วยค่ะ
0: อ
1: าจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะไปสู่เรื่องของการสร้างคุณธรรมต่างๆรับรู้ในหลักธรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไง
0: ตอนนี้อาตมาบอกเลยนะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าโยมไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระคนจีนเราใช้คำว่าเจียกซิมเจียกฮุกไหว้พระใจต้องเป็นพระไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระพระต้องอยู่ในใจวนไปวนมาก็มีพระกับใจเนี่ยต้องคู่กัน
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าพระมาจากคำว่าวระวระซึ่งแปลว่าประเสริฐนะเปลี่ยนวอแหวนเป็นพอพานพอพานรอเรือใส่สระอะจากวระเป็นพระแปลว่าประเสริฐเมื่อเราไหว้พระใจเราก็เกิดใช่ไหมฮะเพราะพระแปลว่าประเสริฐเพราะไหว้พระมีพระอยู่ในใจใจเราต้องประเสริฐอย่างเงี้ยวนไปวนมาตัวนี้ตมาก็เลยบอกว่าถ้าใครไหว้พระให้เป็นนะจุดธูปจุดเทียนหรือตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยบูชาเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ห้องสะอาดสะอาดโล่งๆโปร่งๆยิ่งห้องแอร์ยิ่งดีนะเงียบเงียบหาที่สงบสงัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกปฏิบัติได้คนเดียวก็จะทำเช้าเย็นเช้าเย็นให้ได้นานๆทีออกไปวัดครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนเขาพิการมีงานเราก็ไปแต่ปกติเราก็ไหว้อยู่ด้วยตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นนะและที่สำคัญพยายามเอาลูกประคำมาฝึกนับนะให้จิตเราจดจ่ออยู่กับลูกประคำตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไปที่อื่นการไหว้พระคือฝึกจิตใจให้เป็นให้ประเสริฐประเสริฐคือคำพูดก็ดีความคิดก็ดีการกระทำก็ดีต้องไม่ไปเบียดเบียนใครนะนี่คือคำว่าประเสริฐคือเราไม่เบียดเบียนใครศีลเราก็สมบูรณ์นะฮะศีลเราทั้ง5ข้อเราจะไม่ผิดเลยนะในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะที่เราไหว้พระและจิตจดจ่ออยู่กับลูกประคำที่เราสวดมนต์แต่ละวันแต่ละวันเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเอง
1: อืมค่ะ
0: คุณธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นคือความละอายใจละชั่วกลัวบาปและที่สำคัญก็คือจากผิดศีลบางครั้งเนี่ยมันเราจะบอกว่าชีวิตอ
1: ย่างไรเจ้าคะ
0: ก็บารมีแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมการไหว้พระทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันมันเป็นบุญทุกวันบุญเพิ่มทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันนั่นแหละคือบารมีเพิ่มทุกวันแล้วมันจะก่อเกิดพลังจิตที่มีพลังจิตมันมีพลังกับแบบไม่มีพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายเบาโล่งไม่เครียดจิตที่ไม่มีพลังคือจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านจิตที่เครียดจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้างนะจิตที่มีพลังกับไม่มีพลังจิตของคนฝึกปฏิบัติทำความดีมาตลอดสม่ำเสมอจะเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวเกรงใจของผู้คนตัวนั้นแหละคือบารมีใช่ไหมฮะคือบารมีแต่อีกจิตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตจิตอ่อนแอจิตระเหี่ยใจจิตขาดที่พึ่งเนี่ยจิตเหล่านี้คือจะทำให้ทุกข
1: ์
0: เพราะฉะนั้นในบารมีจะต้องไม่ทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: ก็คือต้องมีจิตที่มีพลังไหว้พระทุกวันก่อเกิดความสุขและมีพลังแน่นอนโยม
1: เจ้าค่ะ
0: ยืนยัน
1: พระอาจารย์ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เขาเข้าใจกันนะว่าโอ้ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ต้องไปวัดก็ได้มั้งไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้มั้งอยู่ในใจเราอยู่แล้วคำกล่าวเช่นนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเจ้าคะ
0: ไม่มีธรรมคนที่มีธรรมจะต้องมีจิตใจเบิกบานอยู่ได้เหมือนพระกรรมฐานนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเบียดเบียนใครก็จริงแต่จิตใจเราต้องเบิกบานด้วยใช่ไหมฮะจิตใจเราเบิกบานด้วยเหมือนพระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพจิตใจถ้าเอื้ออิ่มแล้วเบิกบานอันนั้นน่ะมีคุณธรรมคือท่านจะเห็นอะไรท่านก็จะเกิดความเมตตาจิตก็จะอ่อนโยนก็อยากจะช่วยเหลือทำอะไรก็จะเกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์แถมทำให้ตัวเองเศร้าหมองเครียดทุกข์ไปใหญ่อาตมามองว่าอันนั้นไม่ได้เกิดทำอันนั้นคือทำลายตัวเองนะ
1: อ
0: ันนั้นกำลังทำลายตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเอาคิดง่ายๆ

0: ให้ได้คิดกันเลยนะ
1: เออให้ได้คิดกันเลย
0: แล้วหากว่าบางคนบอกการไหว้พระบูชาพระเป็นเรื่องของพิธีกรรมมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพิธีกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เจ้าค่ะ
1: คือความพอดีเนี่ยจำเป็น
0: เจ้าค่ะ
1: ความพอดีในพื้นฐานเราไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องอยู่พอประมาณนั่นแหละกับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ในขณะที่สวดจิตใจเราจดจ่ออยู่ในขณะที่เราสวดเสียงกับจังหวะในการที่เราสวดเราสวดแล้วเรารู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าสวดแล้วตะเบงจนคอแห้งคอแตกเนี่ยก็ไม่ควร
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมอันนั้นมันก็เกินไป
0: ค่ะ
1: นั่งสมาธิธรรมดาไม่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งขัดสมาธิเพชรเข้าไปอีกเนี่ย
0: โอ้ยิ่ง
1: อันนั้นก็ยิ่งขามันไปฝืนเข่าก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ่
0: อย่างผู้สูงอายุบางทีไปนั่งไหว้พระไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งกับ
1: เก้าอี
0: ้ก็ได้ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมฮะ
1: มันอยู่ที่ว่าคอนโทรลจิตใจได้ไหมคอนโทรลจิตใจเราให้อยู่ในตัวเองได้มากแค่ไหนการไหว้พระเราจะเห็นผลหรือไม่เนี่ยมันต้องดูที่ว่าในขณะที่เราไหว้แล้วเนี่ยจิตใจเราอยู่กับตัวไหม
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครจิตใจต้องอยู่กับตัวตัวนี้แหละคือการไหว้พระให้ดูที่ว่าจิตอยู่กับตัวหรือไม่แล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินไปเช่นฝืนร่างกายจนเกินไปเราจะไปเทียบกับพระที่ท่านนั่งฌานสมาบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิทำไมขาท่านไม่ปวดเราไปเทียบกับท่านไม่ได
0: ้
1: เพราะท่านฝึกมานาน
0: เจ้าค่ะ
1: ฝึกมานานแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตทุกเช้าเส้นท่านคลายประจำท่านเดินตรวจวัดตรวจวาทุกวันใช่ไหมฮะท่านชินอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยเป็นช่องทางเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงต้องพัฒนาให้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างคือท่านปรับจนสมดุลนะคือเดินจงกรมจนชินแข้งขามันยืดเอ็นเส้นเอ็นมันยืดแล้วพอเรามานั่งสมาธิพระท่านก็นั่งได้นานแต่ญาติโยมนานๆจะมานั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โยมจะให้มาเดินหาความสงบอาตมาว่าไปเดินจงกรมที่ห้างจะสะดวกสบายกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเดินจงกรมที่ห้างเนี่ยโยมเดินไปเถอะเดินก็คือเพียงแค่มองเพลินๆนะแต่จิตเราอยู่กับเท้าห้างมันก็เย็นโยมก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เดินไป
0: ฝึกสมาธิขั้นสูงเลยนะครับไม่ให้วอกแวก
1: ไม่ได้วอกแวกเลย
0: ไม่ให้อยากได้นู่น
1: เดินคนจะเดินจะสวนกันกี่คนก็ให้เขาเดินไปเถอะแต่จิตเราอยู่กับเท้าในขณะที่เราเดินเดินกลับไปกลับมาจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เดินในห้างก็ได้อาจารย์ได้ข้อคิดจากท่านนายแพทย์รัศมีวันนี้สอน
0: ท่านว่ายังไง
1: โอ้ยตมาไปพบท่านตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู
0: ่ค่ะ
1: ท่านบอกตมาว่าหลวงพ่อผมเนี่ยนะไปเดินจงกรมในห้างอาตมาใช้คำนี้ไม่เคยได้ยิน
0: เป็นยังไง
1: คุณหมอท่านบอกว่าผมเช้าผมทานกล้วยสองลูกทานกล้วยน้ำว้าไม่ต้องให้มันสุกมากคือสุกพอมีน้ำตาลนิด
0: ๆ
1: พอให้สดชื่นพอมีแรงแล้วก็ไปเดินในห้าง
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเดินในห้างก็เดินกลับไปกลับมาเมื่อยก็นั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็เดินต่ออะไร
0: ค่ะ
1: ท่านบอกว่าอยากจะกินอะไรก็มีอยากจะซื้ออะไรเข้าบ้านก็พร้อมท่านบอกมีความสุข
0: ค่ะ
1: หรือว่าจะเป็นจริงนะแล้วก็เรามานั่งนึกวิถีชาวบ้านเดินจงกรมในห้างเนี่ยคำนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านคุณหมอรัศมีน
0: ะ
1: เพราะว่าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรม
0: พุกว่านะฮะการเดินจงกรมในห้างก็น่าจะสะดวกสบายดีและแถมได้ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเลยนะฮะเราต้องสกัดกั้นจิตใจเราแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจได้นะฮะมันก็จะทำให้รู้ส
1: ึ
0: กสบายใจว่าเรา
1: จะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเรามีพลังในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ในห้างนั่นแหละเดินอยู่ไปเดินมาความอยากมันอาจจะหายไปได้นะเพราะจิตมันอิ่มจิตมันมีความสุขแล้วมันก็เพลินได้มองอะไรใช่ไหม
0: แล้วมันก็รู้ทันจิตด้วยนะครับว่าแค่มองก็พอถ้าซื้อไปละเงินหมดแน่ถ้าซื้อไปของอาจจะเต็มบ้านแน
1: ่ของเต็มบ้านไปพอรูดบัตรเครดิตจนหมดแล้วหมด
0: ต้องมีสติประกอบกันด้วยนะคะพระอาจารย์ครับท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: เจริญพรก็อาจารย์อยากจะฝากว่าการฝึกปฏิบัตินะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตอนนี้เราต้องดูว่าเราไหว้พระมาจนอายุป่านนี้เราอ่อนอะไร อ่อนปริยัติอ่อนปฏิบัติระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเรามีอะไรมากกว่ากันเราต้องยังดูตัวเองก่อนเอาละเรารู้ว่าเราฝึกปฏิบัติทำเรียนธรรมะมาเยอะแล้วแต่อ่อนการปฏิบัติอ่อนการปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรต้องจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้ตัวเราเองนะตรงนี้จะก่อเกิดประโยชน์เกิดกับตัวเองนั่นแหละไม่ได้เกิดกับใครหรอกเพราะชีวิตของใครก็พ่อแม่ให้มาแค่ไหนเราก็มาพัฒนาต่อยอดเอา
0: ค่ะ
1: นะแล้วเราจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนจะข้องเกี่ยวอยู่กันในโลกหรือว่าจะหลุดโลกเป็นโลกุตระก็แล้วแต่ชั่วโมงบินของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเราเจอทางเดินชีวิตของเราหรือยังเราเห็นหรือยังว่าความสงบคือเป้าหมายของชีวิตเรามีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องพบเจออะไรถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราต้องพบเจอความสงบอันนั้นคือถูกต้องเพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
0: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของเรานะฮะองค์สรณพจนสุนทรนะฮะเจ้าวัดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่เมตตาพวกเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เมตตาพุทธเจริญพร
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้หลักธรรมดีๆได้แนวทางปฏิบัติดีๆจากรายการพุทธธรรมนำปัญญาไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

วงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการเทศน์นั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสารธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ผมนายอภิวัตรข้าวผู้ไทยนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและในนามคณะผู้จัดทำโครงการรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ในวันนี้เทศบาลตำบลบางเลนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุผู้สูงอายุทุกคนสนใจที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษา พอถึงวันพระผู้สูงอายุจะเข้าวัดเพื่อถือศีลสวดมนต์ตั้งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดซึ่งจะพบเป็นประจำตามวัดต่างๆจนเป็นจารีตประเพณีซึ่งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลนจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการอาราธนาพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านก่อเกียรติศิริยะเสถียรกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณครับและพระราชธรรมวาทีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตลอดจนคณะผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับคำนี้ก็คงจะเหมาะสมนะครับบางท่านยังไม่อาวุโสอีกวันนึงก็จะเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เรานะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาวุโสนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับวันนี้คงจะได้สดับตรับฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราเมื่ออายุมากแล้วผมคิดว่าห่วงที่ติดอยู่ในใจเราเป็นร้อยๆพันๆห่วงเนี่ย ใครปลดได้มากคนนั้นก็จะเป็นสุขได้มากนะครับที่พูดอย่างนี้ถามว่าตื่นเช้ามาเราก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงการทำมาหากินห่วงไปสารพัดห่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะครับจะทำให้ใจเราเนี่ยหนักไม่เบาสบายผมคิดว่าวันนี้ท่านจะได้ไขกุญแจเราอายุมากแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับปลดออกไปให้หมดยิ่งปลดมากเท่าไหร่ใจเราเบาสบายเราก็จะเป็นสุขมากเท่านั้นนะครับผมก็เรียนศาสนาพุทธมาบ้างไม่มากนักก็จำได้แค่นี้แหละครับว่าอะไรที่หนักๆอย่าไปถือเอาวางซะแล้วเราก็จะสบายเองพระพุทธศาสนาใน 2,000 กว่าปีเนี่ยแก่นแท้หลายอย่างเนี่ยเขาสอนอะไรเราไว้เราจะได้นำไปประพฤติ

0: ปฏิบัตินะครับเพื่อให้เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความสุขความสงบความสบายนะครับผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
1: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอติวรังยาจาทะติชันตาปรชกชาธิกาเตเชตุอนุกรรมปิมังปะชาง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระปรารภงานเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในโอกาสนี้เทศบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านอภิวัตรนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลบางเลนร่วมกับผู้สูงอายุทั้งหลายได้จัดกิจกรรมมีการฟังเทศฟังธรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเพราะว่ารากแก้วกำลังจะไม่ดูดน้ำข้างล่างหมายความว่าสังขารกำลังเสื่อมไปตามธรรมชาติถ้าฝนได้ตกลงมาเหมือนต้นไม้ที่วัดเก่าแห่งนี้หรือว่าชุมนุมศรัทธาหลวงพ่อเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูกิตติวัตรและท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดก็หมั่นรดน้ำรดน้ำข้างบนยังไม่พอต้องฉีดน้ำบำรุงใบบำรุงผิวเสื้ออะไรนั่นเนี่ยเสื้อของกระเช้านั่งแหงนหมาทาแป้งอยู่ที่บ้านท่านนั่งหอบแดดลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเฮ้ยมึงแวะมาคุยกับกูหน่อยสิฮ่ากูเหงาอะไรแบบนี้เนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดหยาบนะชาวบ้านเขาฝักมือกันอย่างนั้นมันก็ร้อนท่านพอมีงานแต่ละทีมะก็แต่งหน้าแต่งตาใครสวยใครแก่มากก็ต้องแต่งมากเรามาอายุเยอะแล้วสาวๆเขาโชว์เนื้อหนังกลางๆก็โชว์เนื้อผ้าพอชราก็โชว์เนื้อเพชรเนื้อพลอยท่านมีเพชรมีพลอยก็มาใส่นะฮะให้คนเขามองที่เพชรพลอยว่าฉันเนี่ยทำมาหากินมานะจนหูมีเพชรมีพลอยใส่ทอคอมีเพชรมีพลอยใส่ส่วนผู้ชายนั้นก็แต่งอะไรมากไม่ได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เมียเขาแต่งท่านก่อเกียรติซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ไม่ต้องแต่งตัวมากนะให้คุณนวรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาแต่งเยอะๆเดินไปไหนนะเขาไม่รู้จักคุณนวรัตน์เขาจะถามอย่างนี้เฮ้ยยายคนนั้นมันเมียใครวะเนี่ยแต่งตัวสวยอิ๊บอ๋ายเชียวพลอยเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระเชียวโอ้ยเมียท่านก่อเกียรติเขาเป็นสอสอเก่าข้างในเนี่ยข้างนอกมันหน้าตาข้างในมันหน้าที่ถูกไหมฮะลูกไปติดเลยขายขยายใหญ่เอาช่องละ 50,000 ใหญ่มากเอาช่องละ 200,000 คนเขาจะได้เห็นแล้วมันเป็นหินอ่อนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกียรติท่านเกียรติไม่ได้มีใครสร้างเราสร้างด้วยตนเองและในงานนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเป็นญาติโยมมามากแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกันอาตมาจะไม่ขอออกชื่อหรอกท่านเฉพาะจุดเทียนก็32คนจุดที่บ้านนะท่านนายกจุดที่บ้านก็ไม่เกิน20 50บาทจุดที่วัดนี่ 5,000 บาทใช่มั้ย 5,000 บาทนะเท่านี้นะฮะจุดเถอะท่านธรรมเมสุจักขุงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิในธรรมจักรจุดเทียนครั้งหนึ่งต้องว่าคาถานี้ให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีตา5ดวงจักขุงอุทธปาธิให้มีปัญญาให้มีตาดวงตาดีไม่เสื่อมฝ้าฟาง

นะจักขุทัพพธิญาณอุทัพพธิให้มีญาณล่วงหน้าปัญญาอุทัพพธิมีปัญญาไตรตรองวิชาอุทัพพธิให้มีวิชามุทธเจ้าอาโลโกอุทัพพธิมองทุกอย่างให้มันโล่งโปร่งใสเหมือนพระอินทร์นี่เรียกตา5ดวงไปเปิดธรรมจักรดูแล้วเวลาจุดเทียนว่าคาถานี้และในวันนี้ญาติโยมกันมากแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารใช่ไหมท่านจะนั่งวัดท่านก็จะไม่อยู่กับเราแล้วท่านจะไปแล้วท่านลาอาตมาจะไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่วัดไงต้องทำมาหากินเนาะเอ้ยต้องไปฉลองศรัทธาเออยังหนุ่มปีเดียวกันนั่นน่ะแกกับอาตมา10วันคนปี500มักจะบวชเยอะเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันนะท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายมาแล้วเอามือลงได้นะพอพระตั้งนโมจบแล้วนะตอนตั้งนโมโยมก็ประนมมือนโมจบแล้วก็เอามือลงแต่ถ้าใครใส่เพชรพลอยมาเยอะๆก็ประนมตลอดชีวิตก็ได้ท่านประนมมือไม่พอนะอย่านิ่งนะท่านพลิกไปพลิกมาแบบนะฮะให้คนข้างๆมันตาเสียท่านนะแล้ววันนี้เป็นงานสำคัญญาติโยมที่นี่และทางบ้านต้องเข้าใจว่าชีวิตคนชาวไทยเนี่ยมันต้องมี3วัดถ้าถามว่าคนไทยมี3วัดอะไรคือ1วัดวาอาราม2วัฒนธรรม3วัตรปฏิบัติเกิดมาเป็นคนเนี่ยย้ายห่าง3วัดถ้าห่าง3วัดวิบัติในชีวิต1วัดวาอารามมาวัดกันนะมาวัดนี้ไม่ได้ไม่มีงานก็ไปวัดนู่นพระครูผาสุกกิจจาภรวัดผาสุกการามชื่อดีทั้ง2วัดวัดนี้วัดชุมนุมศรัทธาวัดนู่นวัดผาสุกก็ไปวัดไหนก็ได้ให้มันมีวัดวันพระต้องไปวัดใครไม่ไปช่างเขาเราไปวัดเป็นวัดอะไรวัดศรัทธาวัดสามัคคีวัดว่าวัดศักดิ์ศรีวัดเจ้านั้นจังหวัดไม่ใส่อังสะเดินออกนอกกติในโดนนะไม่ได้เดี๋ยวนี้สำคัญนั่นวัดศรัทธาวัดสามัคคีว่าโยมบ้านนี้มีสามัคคีกันไหมก็ประกอบว่าโยมที่นี่มีสามัคคีกันนะฮะนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมาเข้ามาในวันนิมนต์พระมาเยอะดูสีเสื้อเขายังกับสีจีวรพระวัดศักดิ์ศรีวัดมันก็แข่งกันแข่งกันเนี่ยนะวัดว่าวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์คือพระศักดิ์สิทธิ์เจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกวัดนะวัดวาอารามเป็นหนึ่งวัดที่โยมต้องเข้าและอย่าทิ้งวัดบ้านตัวเองไม่ใช่นะพระวัดไหนดังกูสารแหน่ไปวัดโน้นแสไปทิ้งบ้านตัวเองเวลาศพจะตายจะไปไหว้วัดไหนท่านไปวัดโน้นสิไปทำบุญวัดโน้นก็ไปสิไปไปโดนสมภารเขาไล่ทายกไล่ผีไม่มีที่ไว้นะท่านนะเออวัดสามัคคีกันวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สองวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่เนี่ยดีแล้ววันนี้มีการรดน้ำบำรุงชีวิตวิญญาณของพวกเราวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของไทยนะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็พาลูกหลานมันมาด้วยวัฒนธรรมโยมต้องรักษาวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนพื้นบ้านยายไปทำลายมันส่วนกลางเขาอย่างไรรู้เรียนรู้ว่าแต่พื้นบ้านรัตนศิลป์รัตนธรรมรัตนพระปริตคำบวงสรวงโยมต้องเข้าพิธีสุดท้ายวัดปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่หนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุสองเมื่อสูงอายุแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเขาเรียกวัดปฏิบัติแต่วัตถปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่มีความกระจ่างแจ้งและเนื่องด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ขอให้ท่านได้มีหนังสือไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งที่ว่าประยุรวงศาวาสท่านเป็นนักเทศองค์สำคัญเป็นนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจัดพูดจาชัดถ้อยคำนำสมัยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีรูปนี้ไงพระขวัญใจของคนทุกชนชั้นด้วยสัพทสำเนียงเสียงหวานแหววท่านเป็นพระนักแหล่สมัยก่อนเป็นพระผู้น้อยก็หวานแหววเจริญสุขสวัสดีไม่นี่เขาเรียกหวานแหววเป็นพระนักแหล่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วอารมณ์เสพบ่อยก็เป็นหวานแหววเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเชิญเอิงเดินเข้ากุฏินะหมาหางตกนะมันกำลังล่าเลิกกันเนี่ยพอเจอเจ้านายเดินหางลู่หูตูบใช่ไหม

0: ล้อเล่นล้อเล่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะญาติโยมฟังอาตมาแล้วว่าเอ๊ะไปว่าท่านเจ้าคุณธรรมที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะเทศแหล่แล้วหาหือระบือลั่นท่านเทศแหล่รับนิมนต์ไทยและเทศทุกเขตขันท่านไปต่างประเทศบ่อยนี่ก็เพิ่งกลับมานะท่านปีนึงเดินทางต่างประเทศนะเมืองไทยมาหากินไม่พอไงไม่รู้สักแต่ว่าคันคลองคันนาเข้าไปรับนิมนต์ไทยเทศทุกเขตขันเหลือแต่นรกสวรรค์เท่านั้นที่ยังท่านยังไม่ได้รับนิมนต์ท่านจะคุณพระธรรมวาทีเป็นนักเทศองค์สำคัญของประเทศเป็นผู้ที่ทำรงเทศ
1: อะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติอิวาระบัดนี้อาตมภาพได้สดับธรรมมีกถาในวาระเบื้องต้นจากพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรส
2: ใกล้
1: มีราชตินนามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครญาติโยมทั้งหลายรู้จักท่านดีในฐานะเป็นพระอาราธรทัตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอันมีท่านอภิวัตเขาภูไทยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีศรัทธาประสาทะอาราธนาตมภาพทั้งสองมาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปในทํานองปุจฉาและวิสัชนาหรือสั่งสนทนาธรรมซึ่งกันและกันสองธรรมาสก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านนายกและคณะกรรมการท่านผู้เกี่ยวข้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีคำที่โบราณท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนแบ่งเป็นสามระยะหรือสามช่วงคือช่วงแรกเรียกว่าปฐมวัยช่วงที่สองเรียกว่ามัชชิมวัยและช่วงที่สามเรียกว่าปัจฉิมวัยทั้งสามวัยนี้ท่านบอกว่าชีวิตจะมีคุณมีค่าต้องรู้จักทำดีให้เหมาะแก่วัยแล้วท่านก็เฉลยว่าการทำดีให้เหมาะแก่วัยนั้นคือวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลซึ่งท่านทั้งหลายได้ผ่านช่วงต้นของชีวิตมาแล้วช่วงกลางของชีวิตก็ผ่านแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นการแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าจริงๆแล้วชีวิตกับยวดยานพาหนะก็คล้ายกันยวดยานพาหนะ

0: นะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศที่เราได้พึ่งพาอาศัยจะมีสถานีที่สำคัญอยู่3สถานีคือสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางนี่เป็นเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ชีวิตของคนเรามีสถานีชีวิต4สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตสัพเพ สัพเพสัตตามริสันติ มรณันตังหิชีวิตังสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงสถานีนั้นทำอย่างไรชีวิตมองข้างหน้าจะมีหวังมองข้างหลังจะมีสุขก็ด้วยอาศัยที่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามวัดทั้งสามดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าชรายังมีคุณภาพกายจะมีศีลสุขล้ำใจจะมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศต้องตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะนำความสุขมาให้เทศบาลตำบลบางเลนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอันมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนท่านอภิวัตรเขาภูไทยเป็นประธานจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต้องทั้งสามวัดดังที่ได้ปรารภมาจึงขอชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ต่อแต่นี้ไปของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยสมาย
1: ก็ถูกเลยครับก็ถูกเนี่ย
0: เอาก็ไม่ได้ว่าผิด
1: มีทั้งแอร์ผู้หญิงแล้วก็แอร์ผู้ชายแอร์ผู้ชายเขาเรียกอะไรนะผู้บริการบนเครื่องบินสจวตใช่ไหม
0: สจวต
1: ก็ถูกแล้วเนี่ยท่านที่คุณก็พูดไม่ผิดเดี๋ยวก็ภูมิใจสิครับ
0: โยมผู้หญิง
1: ก็เป็นแอร์ผู้บริการเดี๋ยวผู้ชายก็เป็นสจวตใช่ไหม
0: แต่ว่าแอร์รุ่นนี
1: ้เป็นยังไงครับ
0: ไม่ใช่แอร์ใหม
1: ่แอร์อะไรแอร์เก่า
0: แอร์ปัจฉิมวัย
1: ครับผู้ชายเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์ไก่ผู้หญิงเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์กี
0: ่โยมปากแบบนี้แหละที่ถูกฟ้องเรียก10ล้านน่ะปากแบบนี้แหละ
1: ไม่ใช่เดิมนะผมไม่ได้ปากแบบนี้นะ
0: อ้าวปากแบบไหน
1: แต่ผมมาเทศที่บางเลนเนี่ยสองครั้งหรือสามครั้งใช่ไหมท่านนายกใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปครับ
0: อ้อทำไมอ่ะ
1: ก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนปากได้ด้วย
1: โยมที่เดียวเขาเปลี่ยนปากแต่ผมเป็นคนพูดดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๋า
0: อ้อ
1: แต่เดี๋ยวนี้มาเทศที่เนี่ยปากไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไร
1: โยมถวายปลาไปทีละ20-30 กิโล
0: กลาย

0: เป็นพระป่าปาระ
1: ครับเนี่ยเขาเอามารอแล้วนะฮะแล้วท่านคุณคิดดูสิแล้วนี
0: ่ป่าละที่แล้วมานะ
1: ครับ
0: ส่งปาระไปถวาย
1: ครับ
0: ส่งผักไปถวาย
1: ครับผักไสบงไสบัวนะฮะ
0: ไปเยอะ
1: ไปเยอะ
0: ว่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีต
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันนะมีหรือเปล่าม
1: ีไหมโยมมีไหมในข้าเตรียมปาระมาบ้างนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
0: ผม

0: มันได้กินปลาร้าแล้วไม่ได้ปวดหัว
1: โอ้
0: จี๊ดเลยครับ
1: โอ้ได้กลิ่นปลาร้าไม่ได
0: ้ปวดหัวจี๊ด
1: โอ้แล้วทำยังไงอ่ะ
0: กินสิครับ
1: ได้กลิ่นปวดหัว
0: ครับ
1: ผลสุดท้ายกิน
0: กินชอบ
1: หายปวด
0: หายปวด
1: โอ้
0: ยิ่งมีหัวหอมแดงเนี่ยท่านคุณเอ้ยมะเขือไข่เต่าโอ้โห
1: นี่ถามจริง
0: ๆครับ
1: วันนี้จะมาเทศกันเรื่องปลาร้าใช่ไหม
0: ก็ไม่ใช่ก็ท่านถามคราวนี้ผมก็ความจริงผมมาเทศองค์เดียวก็สบายอยู่แล้ว
1: โ
0: ยมก็ขยันขอนิมนต์ท่านจะคุณประโยชน์มาด้วย
1: พระเดชพระคุณเทศองค์เดียว
0: ครับ
1: ท่านนายกท่านก็เป็นห่วง
0: เป็นห่วงว่า
1: อยากจะให้อยู่นานๆอยากจะให้มีโอกาสได้เป็นพระสวเหมือนกับญาติโยมบ้าง
0: สว
1: ย
0: ังไง
1: อยากให้อยู่นานๆอยู่จนกระทั่งชราภาพก่อนที่จะมรณภาพ
0: กลัวเหนื่อยว่างั้นเถอะ
1: ไม่ใช่ท่านนายกไม่ได้ห่วงเรื่องจะเหนื่อยท่านห่วงเพราะนึกถึงคำโบราณอีก
0: ว่า
1: องค์เดียวแล้วหัวหาย
0: สององค
1: ์เป็นเพื่อนม้วยถ้าสามองค์แล้วช่วยกันกลับไปได
0: ้โอ้แต่ว่ารวมกันเราตายเป็นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา
1: ตาย
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
1: เปลี่ยนเป็นว่าร
0: วมกันเราตายเป็นหมู
1: ่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
0: ไม่ใช่รวมกันเราตายเป็นหมู
1: ่ไม่แยกกันได้เราจะได้ตายกันเป็นหมู่หมู่
0: ไม่ใช่เขาบอกรวมกันเราตายเป็นหมู
1: ่ไอ
0: ้แยกกันอยู่ตายทีละองค์ละองค
1: ์อ๋อแล้วจะเอาแบบไหน
0: เอาแบบแยกกันอยู่ดีกว่า
1: ต่างคนต่างตาย
0: เออแล้วเดี๋ยววันนี้มันสบายนะนายกเขาเตรียมมาเลยวันนี้เขาแจก3ขอนะ
1: แจก3ขอ
0: นี่ที่เขาจะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจก3ขออ
1: ้าวขอที่1
0: ที่เห็นเนี่ยมัน3ขอ
1: 1
0: ที่ไม่เห็น1ขอนะ
1: ครับ
0: ที่เห็น3ขอ1ไข่
1: อ๋อ1ไข
0: ่2ขัน
1: 2ขัน3
0: สีอะไรสีอะไร
1: รับรองไม่มีใครมายึดเพราะสีมันอ่อน
0: 3
1: ข้าว
0: แจก3ที่เห็นเนี่ย3ขอ
1: แจกไข่แจกขันแจกข้าว
0: นี่ที่เห็น3ขอ
1: ผมก็เห็นมีที่เดียวนี่แหละ
0: ทำไมอ่ะ
1: ที่อื่นไม่มีแจก3ขออย่างงี้หรอกขนาดขอแล้วยังไม่แจก
0: เหรออันนี้ขอที่เห็นนะ3ขอที่เห็น
1: ครับ
0: 1ไข่2ขัน3ข้าวมีขอ1ที่มองไม่เห็น
1: 1
0: อีกขอเดียวที่มองไม่เห็น
1: น
0: ั่
1: นนี่ขออะไร
0: ขอเลือกให้ผมเป็นนายกสมัยหน้านะครับท่านเจ้าคุณครับพูดอะไรมันสบายๆใช่ไหมที่เขากล่าวเปิดงานคนมันยิ้มกันบ้าง
1: ครับ
0: ยิ้มคนเรามันต้องยิ้มกันบ้างท่านเจ้าคุณ
1: ยิ้มไว้ใจสดชื่น
0: วันวันนึงเนี่ยยิ้มสัก 3-4 เรื่อง
1: ยิ้ม 3-4 เรื่อง
0: ครับ
1: อ้าวยิ้มเรื่องอะไรมั่ง
0: ยิ้มให้โลก
1: 1ยิ้มให้โลก2
0: ยิ้มให้ลูก
1: ยิ้มให้ลูก3
0: ยิ้มให้ตัว
1: ยิ้มให้ตัวยิ้มให้โลกยิ้มให้ลูกยิ้มให้ตัว
0: ยิ้มให้เมีย
1: อ้าว4แล้ว
0: ยิ้มให้ผัว
1: อ้าว5แล้ว
0: ยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
1: โอ้ถ้าจะจริงเคยได้ยินโบราณท่านพูดไว้อีกแหละ
0: โบราณอีกแล้ว
1: อ้าวลูกคนโบราณคนไม่โบราณเนี่ยมีลูกไม่ได้โบราณนี่แสดงว่าต้องเกิดมานานแล้ว
0: อ๋อเกิดมานานแล้ว
1: ยิ้มไว้ใจสดชื่นยิ้มอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่านะยิ้มให้โลก
0: คือตื่นมาท่านคุณพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บยิ้มสักก่อนยังไม่ตายเว้ย
1: รำพึงด้วย
0: รำพึงจะยังไม่ตายแสดงว่านะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง
1: ครับ
0: นี่ยิ้มไปบางคนตื่นมาไม่ยิ้มท่านคุณ
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้ย
1: อะไร
0: มีแต่เสียงอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: เสียงอัปมงคลตื่นมาต้องยิ้มให้โลกสักอืมเราจะได้ดูโลกอีกนานแสดงว่าบุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู่

0: หัวใจมีความสุข
1: มีความสุขพอยิ้มให้โลกแล้วพอเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกตื่นแล้วล่ะลูกนะหิวหรือยังอะไรก็ถามดีๆไม่ใช่ตื่นมาเปิดมันต้องเปิดปากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เปิดปากด้วยการด่าลูก
0: อ๋อ
1: แล้วบางคนเปิดปากที่บ้านเนี่ยด่าลูกแช่งลูก
0: อ๋อต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิต
1: ครับ
0: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยทุพพาสิทธิ
1: ์ครับคนโบราณเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิตจริงๆท่านคุณ
0: ตื่นขึ้นมาก็
1: ตื่นขึ้นมา
0: หวานคานเพราะ
1: บ้วนปากแล้วสวดมนต์คือบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเขาเอามนต์ล้างปากนะผมบอกว่าตื่นมาแต่ละวันเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปาก
0: ครับ
1: เอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากล้างความจนเอากิเลสของคนหลายๆคนมาชำระกิเลสเราตื่นเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากสวดมนต์ซะและอย่าไปสาปแช่งลูกหลานนะท่านคุณ
0: โอเสียงสาปแช่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเสียงอัปมงคล
1: เป็นประกาศิษย์ของพระพรหมบ้านที่เขาจะรวยๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจำว่าเขาตื่นมาเขาให้เขาขอพรให้ลูกหลานให้ลูกเมียให้ลูกผัวแล้วพอลูกนะหลานลูกเมียลูกผัวจะไปไหนมาไหนเขาจะประสาทพรให
0: ้
1: เดินทางด้วยสุขภาพนะไปเรียนหนังสือขอให้มีปัญญาดีร่ำรวยนะลูกนะ
0: โอ้ถ้าไปทำมาหากิน
1: ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง
0: ที่เขาบอกว่ามาให้มีชัยไปให้มีโชค
1: ครับ
0: โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับ
1: โชคดีมีทรัพย
0: ์ทั้งขากลับขาไป
1: นี
0: ่โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัย
1: ครับขอให้พรกันญาติโยมที่เจริญเจริญเนี่ยลูกพ่อแม่เขาไม่เคยแช่งเขานะป
0: ู
1: ่ย่าตายายไม่เคยแช่งไอ้คนจนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะเริ่มแล้วอยากให้ลูกฉลาดแต่ด่าลูกไอ้โง่
0: โ
1: ง่
0: เดี๋ยวไอ้เวลาด่าไอ้โง่เนี่ยหันหน้าไปทางอื่นได้ไหมทำไมถึงจ้องเพ่งมาทางผมเหลือเกินเนี่ย
1: เทศกับท่าน
0: ทำไม
1: บางคนบอกด่าไอ้โง
0: ่
1: แต่อยากจะให้ลูกฉลาดแล้วเด็กมันจะฉลาดคนโดนด่าว่าโง่มันจะฉลาดไหมท่านคุณ
0: มันโดนคำสาปจะตั้งแต่แรก
1: ไปไหนมันก็โง่หมดไอ้แหนทำไมขี้เกียจไอ้เนี่ยไอ้ขี้เกียจมันจะขยันไหมนะ
0: บางทีไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจอย่างเดียวนะ
1: อะไรอ่ะ
0: ไอ้ควายไอ้ควาย
1: ไม่ใช่เท่านั้นนะไอ
0: ้ทำไมเสียงมันหายไปไหนแล้วน่ะ
1: ลองสิ
0: ลองไมค์เข้าดี
1: ลองไอ้ควายใหม่สิลองสิเอา
0: โอ้
1: มันจะตีกิน
0: นี่มันเลยไปแล้วนะ
1: มันจะตีกินตะกี้บอก
0: ไปเลยไปแล้วเลยไปแล้ว
1: เล่นซะเต็มที่อีควาย
0: เลยไปแล้วเลยตรุษจีนแล้ว
1: เหรอทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวตรุษจีนนี่ยกย่องเรียกอาเฮีย
1: อาเฮีย
0: เลยแล้วนี่สงกรานต์แล้ว
1: เพราะฉะนั้นตื่นมาแล้วท่านคุณนะยิ้มให้ลูก
0: ครับ
1: ยิ้มให้ตัวเรานี่มีอายุขนาดนี้ฐานะขนาดนี้ยิ้มมันไว้เถอะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงตัวเองมาเนี่ยยิ้มให้ตัววันนี้จะทำอะไรบ้างสามกรรม
0: 1.
1: กรรมกิจ
0: 2.
1: กรรมบท
0: 3.
1: กรรมฐาน
0: อ๋อ
1: กรรมกิจมีหน้าที่การงานอะไรพอทำได้ทำ
0: โอ้ไม่ละเลยต่อหน้าที่
1: ครับกรรมบทเดินทางของการบุญกุศลนับตั้งแต่รักษาศีลทำบุญสุนทานไปกรรมฐานก็สวดมนต์ไหว้พระไปอย่างนี้ก็มีความสุข
0: โอ้ชีวิตจะงดงามต้องปฏิบัติสามกรรมให้ได้
1: ครับมีกรรมกิจไม่ทำหรือละไปมันก็เป็นอะไรครับอากูลใช่ไหม
0: เขาเรียกว่ามีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
1: ่ครับ
0: ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม
1: หน้าที่เนี่ยงานเนี่ยมันมีสองงานท่านทุกคน
0: อ๋อมีสองงานอีก
1: ครับ
0: เอางานอะไรบ้าง
1: งานอาชีพกับงานอาสาง
0: านอาชีพกับ

0: อาสา
1: ทำให้มันดีงานอาชีพหมายความว่าเรามีอาชีพอะไรเราก็ทำของเราไปอย่าไปบ่นสองงานอาสาผมเห็นคนบางคนเนี่ยท่านตะกี้เนี่ยเพื่ออปปลใช่ไหมท่านนายกมันมาเนี่ยมันไม่ได้ตังค์นะมันไม่ได้ตังค์แต่ทำไมมันมาตั้งแต่เช้ามันกวาดนู่นกวาดนี่แล้วหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เงินนะ
0: เขามีจิต
1: เขามีจิตอาสาคือจิตสาธารณะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้ที่ไหนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งเมียไปกลางค่ำกลางคืนเอางูขึ้นบ้านมันไปไหม
0: ไป
1: มันไปหมดท่านเจ้าคุณโจรขโมยบ้านเสาโทรทัศน์ล้มเพื่อคนมีใจอาสาเดี๋ยวงานศพวัดนู้นแหละไปยืนโบกอยู่นั่นแหละท่านเจ้าคุณใครเคยให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังมันสักขวดไหมไม่มีนะ
0: มี
1: ฮะ
0: มี
1: ใครอ่ะ
0: ที่บางเลนนี่แหละ
1: เหร
0: อที่เทศบาลตำบลบางเลนนี่แหละ
1: เขามาโบกรถเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยเพื่อแกเอาไปสัก400ไว้ให้หลายคนไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมามันจะชื่นใจ
0: นี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจ
1: ครับ
0: กำลังใจเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อผู้ให้และผู้รับ
1: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมเกิดมาเนี่ยกรรมกิจกับกรรมบทก็ทำบุญทำกุศลไปกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระไป
0: โอ้จิตใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่าน
1: ครับนี่เขาเลยยิ้มให้ตัวยิ้มให้เมียยิ้มให้เมียคือถ้าเมียเจอหน้าเมียเนี่ยต้องยิ้มให้เมีย
0: ครับ
1: ถ้าเมียตื่นก่อนยมผู้ชายตื่นทีหลังก็เดินมาหาเมียอ้าวเป็นไงบ้างตื่นก่อนแล้ววันนี้เหนื่อยสินะมีอะไรกินบ้างล่ะแล้วก็ดึงเอามือล็อกคอมาจูบสักฟอดหนึ่ง
0: โอ้แนะนำดี
1: อ้าว
0: เดี๋ยวที่ว่านี่เมียตัวหรือเมียชาวบ้าน
1: มันแนะนำคนไทยฝรั่งเขาจูบเมียตอนเช้า
0: โอ
1: ้ไอคนไทยมันตบเมียตอนเช้า
0: แน
1: ่อ้าวจริงๆท่านเจ้าคุณเราเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยทักเมียดีๆเป็นไงเหนื่อยไหมแต่พูดแล้วไม่เหนื่อยแล้วอย่ามายุ่ง โอ้ทนเหนื่อยหน่อยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง จูบหน้าผากสักฟอดหนึ่งจูบเช้าๆดีครับ
0: ทำไม
1: หน้ามันเค็มดี
0: แหมรู้สึกจะเชี่ยวชาญไปหมดเนี่ย
1: จริง
0: ๆพูดยังก็เคยเนี่ย
1: ไม่ใช่เคยเห็น
0: เคยเห็น
1: ไอ้คนผู้ชายไทยนี่แปลกเนี่ยผู้ชายไทยที่นั่งนานแปลกท่านทุกคนเมียตัวเองไม่ค่อยยิ้มให้หรอก
0: ชอบยิ้มให้เมียชาวบ้าน
1: เมียชาวบ้านเดินผ่านมาไปไหนแต่งตัวสวยนะแกนะพอหันมาเมียหันมาดูเมียตัวเองแล้วแกมายืนทำไมเนี่ยไปไอ้พศนี่น่าเกลียดนะผู้ชายไทยอ่ะผู้หญิงก็บางการตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้ผัวใช่ไหมพอยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
0: นี่เขาเรียกว่ายิ้มให้คนรัก
1: ครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยที่ท่านประธานในพิธีเขาบอกพูดถึงยิ้มรับคุยกันมีความสุขสำคัญที่สำคัญที่สุดคือว่า ที่ผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วนะเขากำหนดอายุเท่าไหร่แล้วผู้สูงอายุเนี่ย
0: 60ขึ้นไป
1: 60ขึ้นไป
0: ครับ
1: นะท่านเจ้าคุณอายุเท่าไหร
0: ่ใกล้แล้ว
1: ฮะ
0: แต่ท่านเจ้าคุณนะจะมีเงินเดือนแล้ว
1: อะไร
0: จะมีเงินเดือนแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวอายุเข้า60
1: ว่าเลยเฉยไป
0: ไม่ยอมรับซะอีกแล้ว
1: ผมไม่แก่ขนาดนั้นหรอก
0: ทำไมอ่ะ
1: ยายอายุเท่าไหร่อย่าไปตอบเขานะแก่คงเมื่อวานวันหนึ่งว่ะ
0: ท่านเจ้าคุณ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเคยถามว่าอายุเท่าไร
1: ครับ
0: ท่านเจ้าคุณบอกว่าตอนนี้ใกล้หลัก4ไปดอนเมืองแล้วเมื่อไม่กี่วันมีโยมถามเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว
1: เหรอ
0: นี่แสดงว่าเข้าเลข6
1: เลข6
0: จะมีเงินเดือนแล้ว
1: แต่6กระดกเป็น9ได
0: ้ล่างหรือบนเนี่ย
1: คิดเอาเองคิดเอาเอง
0: อ๋อ
1: เพราะเลข6กระดกเป็น9ได
0: ้อ๋อมันกลับกันได
1: ้กลับกันท่านเจ้าคุณครับ
0: ครับ

0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า 1. วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2.
1: วัฒนธรรม
0: 3. วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
2: ท่านผู้ชมคะความสุขนั้นคือพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเองและวางฝันของตัวเองไว้ตามตนทำได้นะคะส่วนการได้รับวัตถุและความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้พึงพอใจและยกฐานะยกระดับได้เป็นการเสริมความสุขเพียงภายนอกและมันไม่ได้อยู่มั่งคงถาวรตลอดไปค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเริก
3: ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกเพราะว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปก็จะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้อันนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้าน

เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: ลาเต้ร้อนครับ
1: เอ๊ะฉันสั่งมอคค่าปั่นเพิ่มวิปครีมนะคะ
0: ลองดูก่อนสิครับแฟนละครหลังข่าวนะครับขอต้อนรับคุณแม่ณัฐมนต์พันเพ็งครับผมสวัสดีครับคุณแม่เมานะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: แล้วตอนนี้เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์มาถึงมือผมแล้วนะลองดูนะครับยากไหมมาแล้วครับผม
3: บาริสต้า5แก้วจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์บาริสต้า5แก้วมันหมายถึงอะไรคะคุณ008
0: มันคือคำสั่งของมิสเตอร์อาร์นะครับให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนทำกาแฟให้ลูกค้า5คนมีเงื่อนไขต้องทำให้อร่อยได้ตามมาตรฐานของร้านนี้นะฮะลูกค้าแต่ละคนเนี่ยจะมีคะแนนให้คนละ20คะแนนนะครับและถ้าเกิดว่ากาแฟอร่อยถูกใจลูกค้าได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าภารกิจครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นครับ
1: โอ้ยตอนที่ฉันเล่นละครนะฉันก็ได้แต่เอากาแฟเนี่ยไปเสิร์ฟให้เจ้านายในฉาก

0: ชงกาแฟสดบาเลส่งบาเลซ่าอะไรนี่โอ้ยฉันไม่เคยชงไม่เอาหรอก
1: เดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำนะครับ
0: จะได้เหรอ
1: ไหนก็มาแล้วตามผมไปดูนิดหนึ่งไม่ยากครับเอาหัวเป็ดเป็นประกันเลยครับผม
0: โอ้ตายจะชงได้ไหมเนี่ย
1: ชงได้
0: เคยแต่กินไม่เคยชงเลยเนี่ย
2: เราคุ้นเคยกันในละครว่าพยัคฆ์ร้าย2496เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟซึ่งต่างจากชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เธอแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยอย่างเธอนั้นยังสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำมันออกมาได้ดีหรือไม
1: ่ครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณชาลีเจ้าของร้านกาแฟนะครับ
3: สวัสดีครับผมชาลีนะฮะเจ้าของร้านสไปเดอร์คาเฟ่นะครับผม
0: กาแฟเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่รสชาติ
3: กาแฟนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่ที่ผมรู้จักเนี่ยมีอยู่2แบบฮะคือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับ
0: ในร้านของคุณนี่เน้นอะไร
3: อาราบิก้าครับ
1: แล้วพอเอามาชงก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้ามั้ยฮะ
3: ใช่ครับผม
2: โดยทั่วไปแล้วเมล็ดกาแฟจะมีอยู่4พันธุ์ด้วยกันนะครับได้แก่กาแฟอาราบิก้ากาแฟโรบัสต้ากาแฟเอ็กเซลซ่าและกาแฟลิเบริก้าแต่กาแฟพันลิเบริก้าและเอ็กเซลซ่าไม่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าเนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนักส่วนพันกาแฟที่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าและมีขายกันโดยทั่วไปมีอยู่2พันคืออาราบิก้าและโรบัสต้าครับ
3: ให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง
2: แล้วตอนนี้นะครับพยัคฆ์ร้าย2496ของเรากำลังฝึกฝนการทำกาแฟอย่างขมักเขม้นเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
3: ไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งมันก็คือกาแฟร้อนนะใส่แก้วเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกาแฟที่เข้มที่สุดนะก็จะไม่ผสมอะไรเลยมีแต่กาแฟร้อนเท่านั้นนะครับเราก็จะให้มันได้2ออนนะครับให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
0: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเราไม่ปิดมันก็จะไหลน้ำกาแฟก็จะไหลอยู่อย่างนั้น
3: ใช่ครับ
0: ก็มันก็จะ
3: จางนะครับเพราะว่ากาแฟที่ออกมาเนี่ยหยดแรกเลยก็คือจะเข้มที่สุดนะ
0: เข้มสุดอ๋อ
3: ครับ
0: แล้วกาแฟเนี่ยมันมีกี่รสชาติ
3: ประเภทของกาแฟที่ชงเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่คาปูชิโน่นะฮะลาเต้มอคค่าเอสเปรสโซ่แล้วก็อเมริกาโน่นะครับ
2: ในส่วนของรสชาติหลักๆของกาแฟนั้นมีอยู่5รสชาติด้วยกันนะครับเริ่มจากเอสเปรสโซ่คือกาแฟที่มีรสแก่และเข้มเสิร์ฟเป็นช็อตๆ2ออนไม่นิยมปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลหรือนมนอกจากนี้เอสเปรสโซ่ยังเป็นกาแฟพื้นฐานที่ใช้ในการปรุงรสชาติกาแฟอื่นๆอีกด้วยครับคาปูชิโน่คือกาแฟที่มีสัดส่วนของกาแฟนมร้อนและฟองนมในอัตราที่เท่าๆกันแล้วโรยหน้าด้วยผงโกโก้หรืออบเชยป่นเพื่อเพิ่มความหอมละมุนลาเต้คือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อนผสมอยู่2ใน3ส่วนและมีฟองนมฟูๆทับอยู่ข้างด้านบนครับซึ่งบนฟองนมนี้เองจะนิยมสร้างลวดลายต่างๆตามสไตล์ของผู้ชงครับมอคค่าคือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อน2ใน3ส่วนเช่นกันแต่จะผสมช็อกโกแลตลงไปในปริมาณที่น้อยกว่ากาแฟเพื่อไม่ให้กรบรสชาติของกาแฟและแต่งหน้าด้วยวิปครีมสุดท้ายคืออเมริกาโน่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่1ส่วนผสมกับน้ำร้อนอีก1ส่วนและในส่วนของการเติมความหวานในกาแฟนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ดื่มจะเป็นผู้เติมเองตามความพอใจทั้งน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลคาราเมลน้ำเชื่อมฟรุกโตสและสารให้ความหวานแทนน้ำตาลครับ
3: ทีนี้ก็เทไปเลยแล้วกันนะครับ
0: แค่นี้ไปเสิร์ฟได้เลย
3: แค่นี้เลยครับ

0: ไม่ยากไม่ยากทำได้ทำได้
1: ถามผู้เชี่ยวชาญ
2: ใช่เลยครับ
1: สอนพยัคฆ์ลายของเราทำอีกอย่างนึงครับจะทำอะไรครับอีกอย่าง
3: ทำมอคค่าครับผมทีนี้มอคค่าเนี่ยก็ต้องใส่โกโก้ก่อนก็จะมีใส่น้ำเชื่อมหรือว่านมข้นนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะ
0: แล้วแต่ลูกค้าจะชอบ
3: ถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าบอกว่าอ๋อดิฉันชอบหวานนะก็จะใส่ประมาณ2ออนซ์เลยฮะก็คือเท่ากับ
0: กาแฟเลย
3: ใช่ครับเอาไม่ต้องหวานมากแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
3: นี้น่าจะประมาณออนซ์นึงนะฮะก็ใส่นมด้วยครับผมก็ใส่ไปจนถึง6ออนซ์ครับแล้วก็เอาใส่น้ำแข็งได้เลยนะฮะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะครับ
0: ครับพอดีเลยนะ
3: ใช่ครับผม
1: ออเดอร์แรกมาแล้วนะครับเอสเปรสโซ่2แก้วครับอันนี้มาจากลูกค้าประจำครับผม
4: หลังจากที่ได้ออเดอร์ปุ๊บนี่ก็พยักร้ายของเราเริ่มต้นทำทันทีครับดูลีลาแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียว
1: ออเดอร์ต่อไปมาแล้วครับมอคค่าเย็น1แก้วแล้วก็มอคค่าร้อน1แก้วครับผม
4: แหมออเดอร์คราวนี้มีทั้งร้อนมีทั้งเย็นเลยนะครับต้องดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มทำดูมั่นใจขึ้นนะครับเริ่มเร็วขึ้นนิดหนึ่งไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่รู้ว่ารสชาติกาแฟที่ทำไปเนี่ยลูกค้าจะเปลี่ยนใจไหมเดี๋ยวลูกค้าบอกป้าชงไม่กินแล้ว
4: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับพยัคฆ์ร้าย2496ทำอะไรต้องไม่นิดนึงนะครับไม่งั้นภารกิจนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้

0: ฝีมือ
1: ไม่รอช้าครับทำแก้วต่อไปทันทีแม่คราวนี้เร็วขึ้นครับเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
0: เดี๋ยวไปเปิดกาแฟร้านกาแฟดีกว่า
2: บิดตรงนั้น
0: ต้องใช้
3: พลังไม่ต้องกลัวนะผมทำเหมือนเดิมเลยครับ
0: เหมือนเดิมนะ
3: เริ่มต้นทำเอสเปรสโซ่ก่อนนะฮะ
1: อ้าวเมนูนี้ครับยังไม่ได้สอนเลยนะฮะก็ต้องทำกันไปสอนกันไปละครับทีเนี้ยพยักร้าย2496ของเราจะทำได้หรือไม่ครับกับคาปูชิโน่เย็นดูท่าทางแล้วก็ยังมั่นใจอยู่นะฮะ
3: ข้อแตกต่างก็คือนมคราวนี้เราจะไม่ใส่จนถึง6ออนแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องใส่ฟองนมด้วยนะฮะ
0: ไอ้นี่คืออะไรอ่ะ
3: ที่ตีฟองนมครับ
0: อ๋อที่มันฟูฟูขึ้นมาใช่ปะ
3: ใช่ครับก็เทไปพอประมาณนะครับอันนี้ลงไปนะฮะก็กดประมาณนี้ครับกดตรงๆกันนะฮ
0: ะ
3: รู้สึกดีไหมครับผม
2: กำลังกายครับ
0: เพลิน
3: ดีฮะ
1: และแล้วคาปูชิโน่เย็นครับกำลังจะเสร็จเรียบร้อยแม่ออกมาหน้าตาดีเลยทีเดียวครับ
0: โอ้ย
3: เย
1: ้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาการให้คะแนนของรสชาติกาแฟที่พยักร้าย2496ได้ทำไปนะครับแต่ละคนมีคะแนนเต็ม20คะแนนครับพยักร้ายของเราต้องทำให้ได้เกิน60คะแนนขึ้นไป
4: อย่างนี้นะคะไม่ควรรับประทานกาแฟเยอะเกินไป
5: ช่วงห้องวิจัยไวทอง
6: ช่วงนี้เข้าช่วงห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับหมอประจำห้องวิจัยของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: ติดไม้ติดมือมาด้วยของคุณแม่นะครับพยักร้าย2496ของเราชื่นชอบกันทั้งร้านนะครับลูกค้านะครับเลยเอามาฝากอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะ
6: นั่นไง
0: โอ้โหสุดยอดค่ะหวานมันมากค่ะโอ้ไปเปิดร้านได้เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่แม่เมานะคะไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นบาริสต้าสำเร็จแล้วเนี่ยมิสเตอร์อาร์มีอะไรมาบอกค่ะ
7: พยักร้าย2496แม้ว่าในชีวิตจริงของคุณจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการชงกาแฟเหมือน

0: ในละครที่คุณเล่นแต่ผมก็ต้องขอชมเชยว่า
1: ทานช่วงเวลาไหนบ้างในแต่ละวันหลายคนที่ทานตอนช่วงบ่ายเนี่ยบอกเลยว่าให้เปลี่ยนเวลาทาน
2: ต้องเปลี่ยน
1: ควรจะทานแค่ช่วงเช้าค่ะนะคะ
2: ลิปมันค้างยาวนาน
1: ใช่เพราะว่าในผู้สูงอายุอาจจะมีการกำจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายได้ช้ากว่าวัยอื่นๆนะคะเพราะจริงๆเราฟังมาประโยชน์ของกาแฟมีมามากมายอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากมีประโยชน์แล้วก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสชาติอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีโทษด้วยเหมือนกันถ้าเราดื่มมากเกินไป
2: มันก็เป็นโทษ
1: ใช่ค่ะนะคะและที่สำคัญที่หมอเป็นห่วงก็คือกาแฟที่รับประทานโดยทั่วไปเนี่ยชอบเติมน้ำตาลเยอะชอบเติมครีมเทียมมากอันนี้เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะไม่ใช่ว่าทานกาแฟบอกดีดีโอ้โหชงกันใหญ่แต่ปรากฏเติมนมข้นเติมน้ำตาลบางคนเติมน้ำผึ้งอีกนะคะแล้วก็ใส่ครีมเทียมไปเยอะๆให้มันหวานข้นมันอะไรเง
2: ี้ยมันแซ่บครับมันขาดไม่ได้ครับ
1: จริงจริงอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพแทนนะคะก็คือทำให้เส้นเลือดอุดตันเพราะว่าไอ้ครีมเทียมพวกนี้นะคะมันทำให้เกิดทรานส์แฟตเพิ่มขึ้นในเลือดแล้วก็เกิดการอุดตันไปพอกในเส้นเลือดต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลเองมีความเสี่ยงต่อเรื่องเบาหวานความอ้วนเยอะแยะไปหมดนะคะแทนที่จะได้ประโยชน์กับอาจจะเกิดโทษแทน
2: แต่มันแซ่บ
1: มันแซ่บเลยใช่ไหมคะกาแฟดำดีที่สุดค่ะ
2: อันนั้น
1: ไม่ต้องแก
2: ้ไม่ต้องแก
1: ้คนที่ไม่เคยดื่มหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียวเลยเนี่ยนะคะก็มีผลทำให้เกิดอาการใจสั่นปวดศีรษะบางคนมือสั่นด้วยถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยนะคะหมอแนะนำว่า1หยุดกินก่อนเลยกาแฟนะคะถ้าตอนนั้นเรากำลังขับรถกำลังใช้ควบคุมเครื่องจักรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะมีสมาธิกับอาการป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยให้หยุดทำสิ่งนั้นทันทีเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นั่งพักสักครู่อาจจะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อเพิ่มการขับออกของคาเฟอีนในปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักอาการก็คงค่อยๆดีขึ้น
2: การขับออกของคาเฟอีนนี่ใช้เวลาชั่วโมงไหม
1: คะก็หลายชั่วโมงค่ะอาจจะเป็นวันได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุสรุปวันนี้นะคะพยักร้าย2496ของเรานะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะยินดีด้วยนะคะ
2: ครับและทางรายการของเราก็มีประกาศนียบัตรมามอบให้คุณแม่มาครับมาแล้วครับจากทางเรามาชาแนลนะครับ
1: ยินดีด้วยค่ะ
2: และวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณแม่เมาส์ณัฐมนต์พันเพ็งนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการ

0: รวมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจ
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโต

0: หมอตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนาะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมากกว่าง
0: านประจำมากกว่า
1: แล้วคุณยอดมีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆก็ซ่อมไม่ได้
1: เหรอคะแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะ
1: ไม่ค่อยโอ้ย
0: บางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างใดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทษว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึง
0: ซื้อใหม่ดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าส่วนของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ

0: ิดว่ามันยากอ่ะมันซ่อมแซมได้แต่ว่ามันส่วนลึกแล้วอ่ะใช่ไหมมันอาจจะซ่อมแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยนะพูดถึงว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นเรามันก็คงจะผ่อนระยะไปอีกนานแต่มันก็เป็นไปตามวัยอ่ะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
1: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วยยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
2: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไร
3: ใช่ซ่อมไม่ได้ครับ
4: ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าสมมติจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะ
3: ฟังแล้วดูงงมากกว่าเดิมนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นยังไง
4: จริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องดูว่าสามารถกลับมาได้หรือไม่ได
3: ้
4: ขึ้นกับสภาวะของคนไข้ค่ะ
3: ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าสมองของคนเรานั้นถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้หรือไม่ได้ครับ
5: จริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นคนที่มาหาด้วยปัญหาว่ามีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกที่กลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายรายอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามนะคะโดยการพยายามสืบหาว่าสมองเสื่อมอันนี้เกิดจากอะไรสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลายอย่างแล้วก็ในสาเหตุหลายๆอย่าง

0: สมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได้
1: ก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจะรักษาสมองเสื่อมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุเลยแต่มีบางสาเหตุเท่านั้นที่เราสามารถรักษาได้นะคะส่วนสาเหตุอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยค
1: ่
2: ะ
0: คำว่ารักษาได้ของหมอตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีลักษณะความสามารถสมองความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่สองที่ต้องเอ่ยเน้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดสารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12 วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์ตัดเราก็ใช้ B12 ช่วยแต่ในกลุ่มที่เขาถูกผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากว่าเราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องนึงนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์เข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวโตๆนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันคั่งเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองโตขึ้นเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพาผู้ป่วยมาเร็วแล้วหมอให้คำวินิจฉัยได้เร็วเราสามารถทำการระบายน้ำเลี้ยงสมองที่ข้างอยู่ให้ออกมาแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะกลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องนึงก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้การวินิจฉัยผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรหลายๆอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย 40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองก็จะแย่ลงและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
1: หมายความว่านอกเหนือจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยยังหาวิธีการรักษาสมองเสื่อมไม่ได้หรอครับ
2: โดยมากแล้วเนี่ยค่ะการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมียาที่ให้เพื่อรักษาตามอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจของคนในครอบครัวค่ะ
1: คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอนแม่ที่เป็นสมองเสื่อมทำให้ผมเป็นคนดีค่ะ

0: ผมชื่อนักรบครับตอนที่แม่ตั้งชื่อให้เนี่ยท่านจะรู้บ้างหรือไม่ว่าชีวิตของผมจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองและคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเอง
1: ยังไงบ้างครับแม่

0: วันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยแม่ขายดีด้วยได้เงินมันเยอะเลยมาขอดูมือหน่อยสิ
1: ช่วงแรกที่ผมต้องอยู่กับแม่ที่เป็นสมองเสื่อมมันสอนอะไรหลายๆอย่างแก่ผมสอนให้ผมเครียดหงุดหงิดโกรธน้อยใจเสียใจเบื่อหน่ายรำคาญมันสอนผมทุกๆเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและผมก็เรียนรู้ในวิถีเช่นนั้นมาเกือบ2ปีย้อนไปเมื่อตอนที่แม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นคุณหมอบอกว่าความสามารถสมองหรือความเฉลียวฉลาดจะเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยช่วงเวลานั้นผมเรียนจบปริญญาโทกลับจากต่างประเทศจึงขอให้คุณแม่เกษียณจากงานหยุดทำงานหนักโดยผมขอดูแลครอบครัวแทนในช่วงเวลาที่ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
0: ผมไม่ได้เอาไปตอนเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอะวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
2: เธอนั่นแหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
0: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม่
2: เอ้าเธอไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
1: แม่หลงลืมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการเปิดตู้เซฟ
0: แม่ครับผมเอาของในตู้เซฟให้แม่ดูแล้วครับ
1: ก่อนไปทำงานตอนเช้าผมต้องเปิดตู้เซฟเอาของออกมาให้ท่านดูทุกวันเป็นเวลาร่วมปี

0: เมื่อรู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
2: ่โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยไม่ยุ่งคานไปไป

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลหวาดผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

0: จนเข้าสู่ระยะที่3แม่มีภาวะถดถอยมากขึ้นท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยว่าผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์
1: สมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้ว

0: หรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นแล้วต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องแวะเรากินน้ำได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทำอะไรที่โลดโผนจนทยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทำอะไรได้พิสดารเก่งเคยทำคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เลียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลุกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็นนะช่วงนี้อะค่ะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเออเรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้ถึงระดับนี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทั้งปากแล้วก็จะไม่ใส่สายให้อาหารเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมกับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดีเขาจำพวกเราไม่ได้แต่เราลูกทุกคนจำได้ว่าเขาคือใครเขาจะกินไม่ได้แต่หนูยังอยากให้เขาอยู่กับพวกเราอาจารย์ช่วยทำทุกอย่างที่อาจารย์ทำได้ให้กับพวกเราด้วยถึงแม้จะต้องใช้การดูแลมากจะต้องปั่นอาหารจะต้องอะไรก็ตามพวกหนูยินดีเพราะว่าชีวิตเรานี้ก็เติบโตขึ้นมาเพราะแม่เท่านั้นแล้วอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลของตัวถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงกันได้บอกมาว่าจะไปทางใดอันนั้นเป็นอันที่บุคลากรที่ให้ความดูแลทางการแพทย์ยินดีจะทำตามให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่ยึดตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม
1: ่สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่สิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กลับมาพบกันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
0: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
3: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาอะ

เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและ 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินาย A มีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นาย A เงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2%โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าของเราวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่น้องหมากันเขาบอกว่าพนักงานที่นี่แต่ละตัวโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับ
1: ตัวนี้ซื้อมา1ล้านบาท
0: นอกจากพิธีกรอารมณ์ดีขี้เล่นอย่างกอล์ฟเบญจพลวันนี้เราคุณหมอพิชอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาไกรฤทธิ์มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันอีกด้วยและคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะออกไปซ่ากับเราดูเพลินๆได้ทั้งครอบครัวและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเอาไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วย
2: สวัสดีครับ
3: ว
2: ันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมและคุณหมอนะครับมาที่ Big Dog Cafe อยู่บริเวณรัชดาภิเษกแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับคือมีสุนัขให้เราได้เล่นตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยคุณหมอทานข้าวไหมยัง
3: ทานแล้วค่ะ
2: อ้าวโหจะเลี้ยงในนี้เขามีข้าวทานด้วย
3: ทานอีกก็ได
2: ้ทำไมหมอเป็นคนอย่างเงี้ยก่อนเข้าไปนี่นะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน
3: อ๋อต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนซึ่งเป็นรองเท้าสะอาด
2: ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยกับน้องหมาเราก็เลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับเรา
3: ใช่เช่นของคุณก๊อฟก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะใส่ลำบากนิดนึง
2: ไปหมอก็ไม่ห้าม
3: ก็นึกว่าอยากใส่ลายกุ๊กกิ๊กเลื่อนค่ะคุณก๊อฟ
2: เชิญนะ
4: นะลูกนะหนูน่ารักนะหนูน่ารักนะลูกขอมืออ
2: ่าแม่สวัสดีครับ
4: โอ้สวัสดีค่ะโอ้ย
2: ตกใจทำไมคนไม่ใช่หมา
0: และนี่ครับแม่เมาสุดาชื่นบานรุ่นใหญ่ที่ยังซ่าและแซ่บหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับบทบาทนักร้องนักแสดงที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามากกว่า60ปีและเนื่องจากแม่เมาเป็นคนรักและเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ววันนี้ทางรายการเลยขอเอาใจแม่เมาเป็นพิเศษด้วยการพามาเที่ยวที่คาเฟ่สุนัขแห่งนี้
4: อ่ะนั่งลง
2: นั่งลง
4: นั่งลง
2: น
4: ั่
2: ง
4: ลงซิซ
2: ิขอขอบคุณแม่เอาสินั่งสิ
4: เพิ่งรู้นะคะว่ามีแบบนี้น่ะ
3: อ๋อใช่
4: เนี่ยพวกก็มาเล่นกัน
2: หมอครับการเลี้ยงสุนัขหรือว่าการเล่นกับสุนัขเนี่ยคือช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียก pet therapy ใช่ค่ะ
2: เป็นการรักษา
3: ใช่ก็อย่างผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่อยู่ตามบ้านพักคนชราในต่างประเทศเขาจะมีชั่วโมงเลยนะคะแม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าบางคนมีภาวะสมองเสื่
2: อม
3: ก็คือเขาอาจจะเครียดอาจจะหงุดหงิดการที่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการนึงที่ทำใหผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต้องทานยาที่ควบคุมปัญหาพฤติกรรม
0: Pet Therapyเป็นรูปแบบของการบำบัดโรคด้วยสัตว์เลี้ยงวิธีการก็คือให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงจะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขลดความวิตกกังวลและความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของภาวะโรคสมองเสื่อมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี
2: ้วันนี้จะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อม
3: ค่ะ
2: เพราะว่าปัจจุบันเป็นกันเยอะเนาะคืออัลไซเมอร์นี่แหละ
3: จริงๆมันมีความต่างกันนิดหน่อยค่ะคุณก๊อฟก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคกลุ่มใหญ่แล้วก็จะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เกินครึ่งนึงเลยค่ะคือโรคอัลไซเมอร์แต่จริงเขาจะมีสาเหตุอื่นเช่นเส้นเลือดในสมองตีแตกตันพากินสังเนี่ยค่ะที่อาจจะทำให้สมองของมนุษย์เราเนี่ยทำงานแย่ลงได
2: ้แม่จะเลือกอันไหนไว้ดีฮะ
4: ไม่เลือก
0: เดี๋ยวขอพักเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมเอาไว้สักแป๊บแล้วไปนั่งคุยกับพี่เบิร์ดเจ้าของ Big Dog Cafe กันสักหน่อยอยากรู้จริงๆครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่เบิร์ดสร้าง Big Dog Cafe แห่งนี้ขึ้นมา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ไปจับพัดจับผูยังไงครับมาทำบิ๊กด็อกคาเฟ่งงมาก
1: ก็เริ่มแรกเลยคือธุรกิจของผมเนี่ยคือนำเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยได้มาเจอคุณยุ้ยเป็นแฟนผมเอง
2: ภรรยา
1: ใช่ภรรยาก็คือคุณยุ้ยอยากได้สุนัขหลายๆสายพันธุ์เอามาเลี้ยงเล่นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้า
0: ด้วยเหรอ
1: ใช่
2: ตอนแรกเริ่มมีกี่ตัวคะ
1: เกือบ10ตัวครับพอมี10ตัวปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะละแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็บอกเฮ้ยอยากมาเล่นด้วยทำไงอ่ะเราก็เลยลองทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านพอทำปุ๊บเนี่ยก็มีการโพสต์ทาง Facebook แล้วก็ลูกค้าก็แชร์กันไปใช่คนก็เลยเยอะมากจนหมู่บ้านออกมาเป็นเซตเซตละ15นาทีก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่บ้านไม่มีหมา
0: เ
1: ลี้ยงไม่ได้อยู่คอนโดหรือว่าสมมติว่าอยากจะเลี้ยงพันเนี้ยแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยลองมาดูที่นี่ว่ามันเข้ากับคุณไหมมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะจุดประสงค์จริงๆเนี่ยจะตั้งใจจะเปิดมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
0: แม่เลี้ยงอะไรนะ
3: บีเกิล
0: บ
1: ีเกิลก็ร่าเริงสนุกแต่ว่า
2: ตัวที่หูยาวๆ
1: ถ้าไม่รับการฝึกก็เห่า
3: เวลามีคนเดินผ่าน
1: นั่นแหละเขาจะเป็นสุนัขเข้ายามอย่างนึง
0: อ๋อที่บ้านผมก็เลี้ยงของผมเนี่ยมีเลี้ยงไว้ในบ้าน2ตัวพันหนึ่งเป็นชิสึอีกตัวหนึ่งเป็นชิวาว่าแล้วนอกบ้านเนี่ยอีก3ตัวเป็นหมาเก็บริมถนนไปเลี้ยงนะฮะ
4: นี่แหละครับเจ้าตูบแสนรู้นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของใครหลายๆคนแล้วยังช่วยทำให้เราคลายเครียดคลายเหงาและทำให้สุขภาพทางด้านจิตใจดีขึ้นอีกด้วย
0: อย่างแม่เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
2: เสี่ยงขึ้นยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
5: ใหญ่พาซ่า
4: ย ังคงอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับวันนี้พาแม่เมามาเที่ยวที่ Big Dog Cafe ย่านรัชดาภิเษกมีหรือที่เราจะจัดแบบธรรมดาระดับรุ่นใหญ่เราต้องจัดให้ใหญ่สิครับที่นี่เขามีทั้งหมาไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ยักษ์บางสายพันธุ์ก็หายากมากๆบางตัวมีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและบางตัวก็ราคาแพงมากพูดมาสักขนาดนี้จะรออะไรไปดูกัน
0: ในเมื่อจิ๊กด็อกคาเฟ่แสดงว่าจุดเด่นก็คือหมาใหญ่
1: ใช่ครับ
0: เอาแบบมาแนะนำให้ดูหน่อยได้ไหมเอาแบบเด่นๆเด็ดๆน่ะ
1: ก็ตัวที่มีตัวเดียวในไทยตอนนี้จะเป็นเจ้าบัตเตอร์ที
0: ่
1: อย
0: ู
1: ่ด้านนู้นอาสีขาว
0: คุณหมาไม่กวาดได้เหรอ
1: ใช่อาจจะ
0: ไม่ถูพื้น
1: สีขาวบ้างไม่ขาวบ้าง
2: ทำไมเป็นแบบน
1: ั้
2: นล่ะ
1: ก็คือด้วยขนสีขาวนะฮะแล้วมันก็ตามธรรมชาติเนี่ยหมาพันนี้ขนก็จะเป็นเด็ดล็อกม้วนพันกันเองใช่ก
0: ็คือ
3: น
0: ี่
3: ไง
1: ใช่
3: มา
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมดิหมาลูกขนเป็นเด็ดล็อกอะเฉยเลย
2: ปกติที่ร้านใช้ถูพื้นด้วย
1: ทำไมมอมหมด
2: ใช่ค่ะถูพื้นด้วย
1: ก็คือสุนัขพันนี้เนี่ยที่ฮังการีเขาเลี้ยงรวมไว้กับฝูงแกะเพื่อไว้ให้จัดการกับพวกหมาป่าที่มันจะเข้ามาทำร้ายแกะเขา
0: อ๋อได้เนียนๆเหมือนแกะเลย
2: ใช่ใช่แกะกับ
1: พวกนี้จะอยู่ในหมวดของ Guardian Dog ก็คือเขาจะอยู่ในบริเวณของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาบุกรุกเขาก็จะไม่ได้ออกไปจากบริเวณนั้นแต่ถ้าใครเข้ามาก็โจมตี
0: คุณคนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
1: ตัวนี้ตอนซื้อมา1ล้านบาท
3: ฮะชื่อกล้วยทอด
1: ต่อไปตัวนี้ก็ไซส์ย่อมลงมาครับแอเดลทอเรียแคนดี้นี่มา
2: แคนดี้ค่ะ
1: เขาก็จะเป็นสุนัขที่นำเข้ามาจากอเมริกาในไทยก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัว
0: ใจเย็นลูกใจเย็นลู
1: กกลิ่นของความรู้สึกของคน
0: บ้าบอ
1: เขาจะสัมผัสได้ว่าเราคิดอะไรอยู
0: ่
1: เรารู้สึกยังไงอยู
2: ่แล้วถ้าเราเศร้าเราเขาทำยังไงคะ
1: เขาพยายามมาเล่นด้วยมาคลอเคลียร์ด้วย
0: นี่คุณเบิร์ดงั้นคุณเบิร์ดต้องดูแลพนักงานคนนี้ดีๆนะผมเห็นแคนดี้ไปเล่นบ่อยเป็นซึมเศร้าป่ะ
1: น่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้
2: ไม่คือจะบอกว่าแคนดี้ไม่เล่นกับคุณกอล์ฟเลย
0: ไม่ซึมเศร้าอันนี้บ้าบอ

0: คุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนมีภาวะโรคสมองเสื่อมนั่นก็คืออายุครับยิ่งอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเช่นกัน
1: อย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนสุขภาพจิตดีนะคุณหมอ
2: ใช่อ
1: ายุแม่ปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่นะถือว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกัน
3: เยอะไม่ค่อน
1: เยอะเลย
2: เยอะเลยค่ะ
1: 74ใช่ไหม
3: 74ค่ะ
2: 74
1: แล้วสุขภาพจิตดี
2: ใช่ๆดูอย่างนี้นึกว่าสัก60เท่านั้นเอง
1: 74นี่ถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
3: น่าจะเพราะว่าแม่เราเป็นอัลไซเมอร์ตอนระยะช่วงเนี้ยแม่เป็น
2: แม่คือโดยปกติ1ในปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่เราจะเจอคืออายุยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
3: แม่เราเป็นอัลไซเมอร์ธรรมดาแม่เป็นคนที่เสื้อผ้าสะอาดมากขาวบ้านช่องสะอาดเราก็ไปเอ๊ะทำไมแม่เราวันนี้เสื้อดำทำไมบ้านแม่ไม่กวาด
2: ค่ะ
3: ก็ฉันกวาดแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปเอาไอ้ถุงพลาสติกเข้ามาเต็มบ้านแล้วเขาก็เริ่มทิ้งไม่ได้ไอ้นนท์ทิ้งไม่ได้นางมา
1: สะสมทรัพย์
3: สะสมทรัพย์ครับผมแล้วก็กินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กิน
0: แน่นอนครับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีความแก่ชราไปได้เมื่ออายุร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับยังมีวิธีง่ายๆในการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมโทรมลงนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ
1: แม่สั่งเป็นสุกี้แห้งของผมนี่เป็นกะเพราไข่ดาวของคุณหมออ่ะ
2: สปาเกตตี้เห็ด
1: แล้วก็เรามีสเต็กปลาแซลมอนด้วย
2: ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแถมมา
1: แถมมา
2: ค่ะ
1: แถมมาแล้วก็เดี๋ยวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายท
2: ั้
1: งหมด
2: ใช่จะแถมยังไงก๊อฟดีนะเนี่ยคิดทัน
1: ครับผมอยากจะถามถึงเรื่องไอ้โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะการรับประทานอาหารมีผลด้วยไหมครับ
2: มีผลเพราะว่าอาหารที่ดีก็จะส่งผลกับสุขภาพสมอง
4: ถูกต้อง
2: โดยปกติเนี่ยอาหารสำหรับผู้สูงวัย จะต้องทานให้หลากหลาย
1: อย่างแม่ชอบทานอะไร
3: เฮ้ยเรากินทุกอย่าง
1: เร
3: ากินง่ายๆเราไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกตรงๆว่าตอนหลังเนี่ยทำเองแต่ไม่ได้ยุ่งยากนะ
2: ค่ะ
3: เราเตรียมแล้วเราไว้เราก็ไปดูเอามีอะไรมีไอ้นี่เราก็ดึงไอ้นี่มาอย่างก็กินแค่นี้วันนี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมคะแต่ข้าวไม่ค่อยกินเพราะว่าอายุเยอะเลยบางทีการเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นใช่ไหมคะ
1: คุณหมอทีนี้การทานปลาการทานแปะกล้วยเขาบอกว่าช่วยบำรุงสมองจริงไหม
2: ไม่จริงค
1: ่
2: ะ
3: ดีมาก
2: ทานอาหารให้หลากหลายจะดีกว่าเพราะว่าบางคนนี่นะคะยิ่งไปทานเป็นแบบเป็นเม็ดๆสกัดมาแล้วอย่างนี้อันนี้อันตรายมากนะ
1: แสดงว่าที่บอกกันอยู่ทุกวันนี้บอกอัดเม็ดมันแล้วอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นสู้ทานของสดๆไม่ได้
2: ใช่
1: งั้นผมถามเข้าประเด็นเลย
2: ค่ะ
1: เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วรักษาหายขาดได้มั้ยคะ
2: ไม่หายค่ะแล้ว
1: คุณหายนะ
2: แล้วลูกแล้วคุณก็จะไปชี้ที่แม่เมาทำไม
3: ยังไม่ได้เป็นค่ะ
0: คุณผู้ชมเคยลืมไหมครับ
5: เคยมีเช้าลืมกุญแจอยู
6: ่ลืมโทรศัพท์ลืมว่าแบบต้องไปออกกำลังกายนะ
7: ก็ลืมของลืมว่าวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
1: ระหว่างโรคขี้ลืมกับหลงลืม
2: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนนะ
2: เอ
1: ายังไงอ่ะ
2: คนส่วนใหญ่เนี่ยขี้ลืมเพราะว่าอัตโนมือเอากุญแจวางแล้วก็ไปก็คือไม่ได้มีสมาธิในการจำคือถ้าไม่จดก็ลืม
3: ไปแล้ว
1: ลืมกุญแจรถลืมบ้านเมีย
2: อันนี้ไม่ได้เลยถือว่าผิดมาก
3: แบบเสี่ยงชีวิต
1: คือถ้าเกิดเป็นโรคขี้ลืมทั่วไปไม่ถือว่าเป็นโรคเป็นนิสัย
2: คือถ้าหลงลืมเป็นโรค
0: ผู้ป่วยโรคหลงลืมจะมีอาการเด่นๆคือไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่จะจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีนั่นจึงทำให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมมักมีพฤติกรรมเล่าเรื่องราวในอดีตอยู่บ่อยๆซึ่งอาการหลงลืมนั้นคือหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีภาวะของโรคสมองเสื่อมนั่นเองครับ
1: โรคหลงลืมคือหลงลืมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
2: จะเริ่มจากปัจจุบันก่อนพอเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะหลงเข้าไปในอดีตเรื่อยๆก็คือจะลืมอดีตไปด้วยเช่นเขาเป็นคนจังหวัดไหนอยู่บ้านอันนี้ถือว่าโรคเป็นเยอะมากละ
1: แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยระวังนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าต้องสังเกตคนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือว่า

0: มีอาการเหล่านี้หรือยัง
1: ใช่
0: ถ้ามีถือว่าต้องระวังแล้ว
1: เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบค่ะ
2: แน่นอน
1: เขาก็จะแบบเหมือนปกติแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาลืมแล้วมันจะมีความผิดพลาดในชีวิตประจำวันเช่นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ซักผ้าแล้วบอกว่าซักแล้ว
2: อย่างที่แม่เราเป็น
0: ไอ้คุณหมอครับอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
1: คือเราพบว่ามันเกิดร่วมกันได้แต่ว่าเอาเฉพาะตัวอัลไซเมอร์อย่างเดียวก่อนเลยนะคะคือความผิดปกติแรกๆก็คือทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันลำบากเราต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยเราเยอะขึ้นเช่นถึงเวลากินยากินข้าวแต่พอโรคเป็นเยอะเนี่ยเราจะเจอว่าพอสมองมันฝ่อเยอะการควบคุมกล้ามเนื้อนี่จะเสีย คนไข้ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นกลืนลำบาก ทานข้าวแล้วสำลัก เดินแล้วหกล้ม ค่ะจนในที่สุดเนี่ยพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง เดินได้น้อยลงเขาก็จะเราเรียกว่าติดเก้าอี้รถเข็นหรือติดเตียง พอเราติดรถเข็นหรือติดเตียงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เช่นปอดอักเสบติดเชื้อแผลกดทับ
0: คืออวัยวะไม่ได้ใช้งาน
1: ใช่ก็คือเป็นจากสมองส่วนที่คุมเนี้ยมันคุมลำบาก
0: ก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อย
3: โอ้โหภาวะโรคสมองเสื่อมน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับดีๆที่จะให้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดครับ
0: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
4: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
0: ต้องกลับบ้าน
4: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
0: จริงป่ะ
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับตอนนี้ยังมีน้องหมาอีกเพียบที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันครับแต่ละตัวเนี่ยน่ารักไม่แพ้กันเลย
0: คนนี้ชื่ออะไรฮะ
4: คนนี้ชื่อมาตินครับ
0: มาตินแล้วคนนี้
4: อันนี้เป็นลิกกี
0: ้ลิกกี้
4: อันนี้จะเป็นพ่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละแม
0: ่นี่ทำไมทรงเขาดูแปลกเลยเหมือนหมาป่า
4: ใช่พ่อจะเป็นทิมเบอร์วูฟครับจากฝรั่งเศสเป็นหมาป่าเขาก็จะมีเลือดหมาป่าอยู่ครึ่งหนึ่งอันนี้อายุประมาณเกือบ2ปีละ
0: โอ้แพงไหมเนี่ยแพงไหม
4: ตัวนี้ก็แสนกว่าบาท
0: โอ้
4: อันนี้ก็นำเข้าจากฝรั่งเศส
0: โอ้สวยมาก
4: อุ่นใจ
1: ผู้ชื่ออุ่นใจน่ารักจ
4: ัง ก็สำหรับอุ่นใจก็จะเป็นสุนัขที่มีแรงกัดมากที่สุด
0: เลย
4: จัดว่าเป็นสุนัขอันตรายประเภทหนึ่งถ้าไม่รับการฝึกฝนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่กัดสูงเวลากัดเนี่ยคือจะกระโดดกัดคอกัดหน้าอกกัดอะไรอย่าง
0: เงี้ยโอ้โหน่าโหดนะตัวนี้เท่าไหร่ครับ
4: ตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ 150,000 บาท
0: โอ้
4: ใจเย็น
1: ต
4: ั
1: วใหญ่มากจริ
0: งจะใหญ่กว่านี้ไหม
4: ใหญ่กว่านี้ครับจะสูง
0: ตายแล้ว
4: เพราะว่าจากขาถึงหลังเนี่ยจะสูงประมาณ1เมตร
0: โอ้โหเหรอ
4: ใช่ครับขาถึงหลังนะฮะบีซี
2: หน้าสวย
0: จำได้คนนี้ชื่ออะไรฮะ
4: ชื่อบีซีครับ
0: บีซีเป็นแฟนกับพระเอกของเรา
4: คือโซโลโซโลใช่ครับ
0: ซึ่งโซโลกำลังรับแขกอยู่คุณผู้ชมตอนนี้มาแล้วโซโลมาแล้วโซโลโซโลคือพันธุ์อะไรครับ
4: โซโลเป็นพันธุ์อลาสก้ามาลามิลครับ
0: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
4: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
0: ต้องกลับบ้าน
4: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
0: จริงป่ะ
4: ใช
0: ่โอ้สิพ่อ
4: เราจะไปนอนด้วยอยู่ในห้องนอนเลยใช่ครับโซโลเนี่ยได้มาตอนที่ทำฟาร์มอยู่เพื่อเป็นพ่อพันธ
0: ุ์เลี้ยงไปเลี้ยงมาสนิทกันเลย
4: ใช่ครับสนิทกันเลยโซโลเนี่ยตอนซื้อมาในมูลค่าตอนนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บาท
0: โอ้โห
4: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ย
3: จากการที่แม่เมาส์เคยเห็นคุณแม่ของตัวเองป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แม่เมาส์จึงคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้เป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกับคุณแม
2: ่ตอนนี้นะพี่ก๊อฟเราพยายามตัวเราเองนะเราบังคับตัวเราเองอย่างในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกของกุญแจเราจะไม่วางอะไรเราจะมีที่ใส่กุญแจของเรานั่นคือการ
0: เป็นส่วน
2: เราพยายามทำเพื่อช่วยตัวเองอันนี้เราเริ่มทำ
1: ใช่สิ่งที่แม่เมาส์กำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกว่าการบริหารสมองเป็นการจัดระเบียบความคิดและความจำของเราก็คือจัดระบบของ
2: ที่แล้วคุณหมอว่ามันโอเคไหม
1: มันดีมากนะคะ
0: อย่างเงี้ยแม่เมาส์เนี่ยมีงานโชว์ตัวมีร้องเพลงถือว่าเป็นการบริหารสมองไหม
1: แน่นอนค่ะ
0: ต้องจำเนื้อเพลงไง
2: หนูฉันไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะ
0: ยังไม่ได้มีใครว่าว่าแก่
2: เพลงปัจจุบันฉันก็ต้องต่อนี่ยะ
0: ไหนลองร้องเดอะทอยสิ
2: โอ้ยเขาร้องลุกมั่วจังเลย

0: แล้วนี้นะคุณหมอหลายๆคนเชื่อว่าให้ผู้ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเล่นเกมเยอะๆ
1: เฮ้ยเราเล่น
0: พ
1: ั
0: ฒนาสมอง
1: เฮ้ยเราเล่น
0: อันนี้ได
2: ้แต่ว่าแม่เมาสนุก
1: เราเล่น
2: ถ้าแม่เมาสนุกเล่นได
0: ้ผมว่ารวมๆเนี่ยเหมือนถ้าหากว่าเราใช้สมองตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มันยากเหมือนกันนะ
2: ต้องบอกว่าใช้ทางบวกด้วยนะ
1: เราห่วงตัวเราตรงที่ว่าจะได้ไม่ไปเป็นปัญหากับลูกหรือปัญหากับสังคมรอบด้านแต่ว่ามันก็มีเจ็บป่วยมันมีแต่เราก็ค่อยๆดูว่าอาหารทำให้เราเป็นไหมอากาศทำให้เราเป็นไหม
2: อารมณ
1: ์ทำให้เราเป็นไหมพยายามดูอะไรถ้าไม่ดีเราลดตรงนั้นเท่านั้นแหละขอมือเดี๋ยวลูกชิ้นหัน
0: แล้วหันแล้วเลยหันแล้ว
1: หันแล้วหันแล้ว
2: หันแล้วหันแล้ว
1: อ๋อโอเคโอเคเอ้ยนั่งเลย
0: วันนี้พามาเที่ยวที่นี่รู้สึกยังไงบ้าง
1: โอ้ดีมากเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าในกลางกรุงเรามีแบบนี
0: ้ใกล้บ้านแม่ด้วย
1: ใช่
0: คุณหมอครับอย่างเงี้ยก็คือถือว่าดีใช่ไหมสำหรับผู้สูงวัย
2: ใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสุนัขที่นี่เขาได้รับการฝึกฝน
1: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่มาเนี่ยก็เผื่อว่าเราเสี่ยงหกล้มเนี่ยคุณหมอก็ว่ามาได้แต่ว่านั่งเป็นนั่งเล่น
1: นี่ไงเรามีเก้าอี้อย่างนี้ไง
0: สบายเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะครับคือยิ่งถ้าหากว่าสูงวัยแล้วเนี่ยเราเล่นกับสุนัขบ่อยๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการรักษาเรื่องโรคสมองเสื่อม
2: ใช่แล้วก็สนุกด้วยไม่เครียด
1: ขอบคุณมากๆนะลูกที่ให้มาวันนี้
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณแม่ด้วย
0: ครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
2: ครับ
0: ผมมาดูกันต่อนะฮะว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาไปซ่าที่ไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับรุ่นใหญ่ฮาซ่าสวัสดีครับ
2: ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพทเทอปี
1: เออเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเป็นการรักษา
2: ใช่อย่างเช่นผู้สูงอายุ
1: ไม่ต้องมองหน้าได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะไม่มองทางอื่นมองคุณก๊อฟแทน
1: ค่ะเวลามองผู้สูงอาย
2: ุใช่ก็มองคุณก๊อฟค่ะ
0: ผมรับไว้เอง
3: คุณใหญ่พาซ่า

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

มาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งนี่ก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดี

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราจะช่วยสร้างได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระการบูชาพระในพระพุทธศาสนานิกายมหายานหลายๆคนบอกเห็นนะแต่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่รู้ในรายละเอียดภายในฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าการไหว้พระบูชาพระนะคะในนิกายมหายานแตกต่างจากนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: มิตรพุทธท่านโยมอ่อนอุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับ
0: บูชาพระแต่จะถามพระอาจารย์ว่าการไหว้พระบูชาพระในนิกายมหายาน
1: แบบทำของมหายาน
0: ค่ะ
1: จะเริ่ม
0: นะบางคนก็บอกเหมือนพระจีนอย่างนั้นได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์พระจีนอานัมทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีภูฐานอะไรต่างๆในโซนนั้นก็เป็นโซนพระพุทธศาสนามหายานเป็นบันไดขั้นแรกนะนะครับเพราะว่าการไหว้พระการบูชาพระคือการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดในคติของชาวจีนชาวพุทธมหายานเนี่ยก็จะอยู่ใน4ขอบข่ายในชีวิตเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ1พระกับเจ้า
0: พระกับเจ้า
1: พระกับเจ้าพระคือพระพุทธองค์เจ้าก็คือเทวดาคือจะมีความเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพเทวาอารักษ์คือเทวดาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาเทพเจ้าต่างๆเนี่ย
0: เวลาเราไปวัดจีนจะเห็นครบเลย
1: ใช่ไหมฮะอันนี้คือการไหว้พระกับไหว้เจ้าอันนี้คือประการที่หนึ่งเลย
0: วัดธรรมปัญญารามของเราก็มีเหมือนกันนะ
1: คือจะต้องบูชานะ
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาประการที่สองบูชาอะไรบูชาผู้มีพระคุณพระเจ้าแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางในโลกของอีกมิติหนึ่งด้วยนะฮะเจ้าที่ในบ้านเห็นไหมเทวดาในบ้านก็เรียกตีจู้ตีจู้เอี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: คนไทยแล้วก็คือศาลพระภูมินั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นก็คือเชื่อในเรื่องของเทวดาที่อยู่ดูแลที่ทางชาบรรพบุรุษฝ่ายพ่อคือไม่ให้ลำเอียง

0: ทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต้องบูชา
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นพระกับเจ้าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะบรรพชนฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายและบรรพชนฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิง
1: เจ้าค่ะ
0: สี่อย่างเนี้ยถ้าบูชาแล้วชีวิต

0: ร้อนให้ใคร
1: ค่ะ
0: ไม่ได้สร้างเวรเพื่อได้ผูกกรรมต่อใครแต่เป็นการที่เรามีจิตใจรำลึกนึกถึงคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
1: อืมค่ะชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
0: หนึ่งพระกับเจ้านี่แน่นอนขยายความเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พระคือพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธเราเนี่ยมีหลายพระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพระศรีสักยมุนีนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคือทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ย
1: แล้วนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายชาวจีน
0: โอ้โหนี่เขาจะถือไว้ในเส้นเลือดเลย
1: ความกตัญญู
0: เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นองค์พระยูไลเห็นองค์พระแม่กวนอิมเห็นการไหว้เจ้าเห็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรารู้เลยว่าเนี่ยลูกหลานคนจีนแน่นอน
1: แล้ววิธีการบูชาล่ะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาต้องทำขั้นตอนยังไงบูชาด้วยอะไร
0: เจริญพร
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีเป็นคาถาเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หนึ่งบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันนี้แก่เช่น
0: ในโบราณเขาจะจุดธูปกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปัจจุบันก็ยังมีจุดอยู่นะนะก็จะบูชาด้วยไม้แก่นจันหอมไม้กฤษณา
1: ค่ะ
0: จุดเพื่อเอาควันเนี่ยให้มันหอมฟุ้งแต่นัยยะความหมายจริงๆไม่ใช่บูชาควันไม่ใช่ใช้ควันบูชานะใช้กลิ่นใช้กลิ่นหอมบูชาคุณทีนเราเรียกก้งเชียงก
1: ็
0: คือการบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันนี้ก็คือเครื่องของหอม
0: แ
1: ล้วผลไม้เราเจ้าค่ะอาจารย์เห็นบางครั้งจะมีจัดเตรียม
0: พอบูชาด้วยเครื่องของหอมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้จุดในห้องแอร์ไม่ได้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยออกบางคนแพ้
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนที่จุดพอเป็นพิธีแล้วก็ดับใช้เป็นธูปเทียนไฟฟ้าแทน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะหนึ่งเครื่องของหอมสองแสงสว่าง
1: จุดเทียน
0: จุดแสงสว่างนะสามดอกไม
1: ้
0: ดอกไม้นะ
1: ค่ะ
0: สี่ผลไม
1: ้ค่ะ
0: หรือน้ำชา
1: หนึ่งก็คือความหอม
0: หนึ่งเครื่องของหอม
1: สองแสงสว่าง
0: สามความงามก็คือดอกไม
1: ้สี่ผลไม้
0: ผลไม
1: ้ห้าก็คือน้ำชาห้าคือปฏิบัติ
0: เจริญพรผลไม้กับน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นของบูชาที่ไหว้เสร็จแล้วเราก
1: ็ลาก
0: ลับมาทานอธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์อธิษฐานขอให้เป็นสิ่งมงคล
1: ค่ะ
0: เอามาทานแล้วโรคภัยไข้เจ็บร้ายๆที่เกิดแต่กรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะขอให้มันหลุดล่วงออกไปด้วยฤทธานุภาพของน้ำทิพย์นี้
1: นี่คือการจัดเตรียมสิ่งที่เราจะบูชาพระแล้วขั้นตอนล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์หลังจากที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัตินะฮะลงมือปฏิบัตินี่ก็คือการสวดมนต์นั่นแหละ
1: ต้องสวดมนต์บทไหน
0: เจริญพรเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้เราไม่ว่าจะนิกายไหนนะเหมือนกันเลยนะบูชาพระพุทธองค์คือการกล่าวนะโมตัสสะนั่นแหละ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: นะครับหรือว่าอรหังสัมมาของทางพระไทยเราใช่ไหมทางคนไทยเราของคนจีนเราก็เริ่มต้นจากการบูชาของแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มบูชาพระพุทธองค์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะนาโมตัสสะทาโตก็คือนาโมตัสสะภะคะวะโตนั่นแหละแต่เพียงแค่คนละภาษา
1: ค่ะค่ะ
0: เจริญพรแต่ในยะความหมายคืออันเดียวกัน
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการสวดมนต์การบูชาพระต่างๆเนี่ยเราต้องระมัดระวังข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นแล้วพิจารณาดูว่าการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านของโยมเนี่ยโยมทำถูกต้องแล้วเช้าเย็นเนี่ยสองเวลานี้ถูกแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปหน่อยก็คือการจุดธูปเพราะการจุดธูปในบ้านเนี่ยนะฮะควันมันจะอุดอู้อยู่ในบ้านซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยนะม
1: ัน
0: อาจจะสุขภาพไม่ดีนะบูชาเราก็ต้องมีขอบเขตขอบข่ายนะฮะอย่างในวัดสมัยก่อนตมามาไม่ไหวในจุดธูปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่านั่นแหละขลังดีว่างั้นแล้วพระยืนสวดน้ำตาไหลอยู่งั้นไม่ใช่ซาบซึ้งละแสบตามันอุดกันอะถ้ามาบอกเอ๊ะอย่างนี้

0: มันไม่ได้ใช้ปัญญาตรงไหนนี่ธรรมาก็เลยถามคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าธรรมาจะย้ายกระถางธูปไปข้างนอกได้ไหมเพราะว่าโยมไหว้พระเสร็จแล้วโยมก็จะไม่ต้องไปล้างตาก็จะไม่ต้องไปล้างปอดก็จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโยมว่าดีไหมเขาบอกว่าดีดีมากหลวงพ่อธรรมาก็เลยย้ายกระถางธูปไปอยู่กลางแจ้งเลย
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: นะไม่ใช่ว่าไหว้พระไปด้วยโอ้โหควันอีโหงของเฉงเต็มไปหมดเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างตาตาเจ็บตาแสบเพราะควันธูปไงต้องมีปัญญาแล้วปัจจุบันเนี่ยพอบางคนนะจุดธูปในบ้านเสร็จเนี่ยเห็นไหมบางบ้านเนี่ยเพดานดำเลย
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วบางบ้านเนี่ยนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยอาจเขาก็จะเอาไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็ไม่ควรที่จะจุดนานจนเกินไป
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตามศาลาวัดแต่ละวัดที่มีห้องแอร์เนี่ยเขาก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก
1: ใช่
0: ไหมฮะเทียนนี่ก็เหมือนกันนะที่จริงอ่ะเทียนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสว่างแต่เข้าเหมาเทียนนะมันก็เป็นคือขวัญ
1: มีฝุ่นมีอะไรด้วย
0: ใช่ตมาจุดในวัดในตมารู้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่าสิ่งนี้ถ้าอากาศไม่โล่งโปร่งไม่ควร
1: พระอาจารย์คะแล้วในการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องบูชาพระที่วัดต้องจำกัดสถานที่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ทุกวัดก็มีจุดศูนย์รวมที่พึ่งทางใจเหมือนกันทั้งหมดนะบูชาที่บ้านก็เหมือนกันแต่มันต่างกันแค่บรรยากาศไหว้พระที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันก็จำเจกับสภาพแวดล้อมอาตมาก็เข้าใจบางคนก็บอกอยู่บ้านอยู่ไม่ได้จะต้องออกไปไหว้ข้างนอกออกไปไหว้นอกบ้านคือไปไหว้ที่วัดไปตอนที่เขามีงานเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนพากันทำตัวเองก็ได้ไปพบปากกับเพื่อนมันจะไม่เครียดไงเพราะอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเหมือนขังตัวเองอ่ะน
1: ะ
0: พออายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เหนื่อยแล้วพอเราไปไหนไม่ได้แล้วลูกเต้าหลานก็แยกครอบแยกครัวออกไปเรากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านนะบางครั้งก็คิดน้อยใจโอ้โหสร้างบ้านมาหลังใหญ่โตทุกวันนี้ผลสุดท้ายชีวิตต้องมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีความสุขเลยไปวัดดีกว่าอย่างบางคนก็มาที่วัดทำปัญญารามบางม่วงวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: มาไหว้ยูไรไหว้พระแม่กวนอิมเวลาปฏิบัติธรรมนี่คนมากันเยอะเลยมาหาเพื่
1: อ
0: นแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำพิธีพาสวดมนต์โยมก็ได้สวดตามกันไปเราสวดเอ๊ะมันถึงไหนแล้วเพื่อนก็ชี้บอกกันอย่างเงี้ยมันคือมันได้เคลื่อนไหวอ
1: ะ
0: ชีวิตของคนนะโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณนะอย่าปล่อยตัวเองอุดอู้อยู่ในบ้านนะต้องออกมาต้องให้มันหนุ่มเหมือนเก่าถึงร่างกายมันจะไม่ไหวมันจะสู้ตอนสมัยหนุ่มไม่ได้
1: แต่จิตใจต้องสดชื่น
0: เจริญพรมันต้องหัวเราะได้มันต้องมีเพื่อนคุยกันได้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: เห็นด้วยค่ะ
0: อ
1: าจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะไปสู่เรื่องของการสร้างคุณธรรมต่างรับรู้ในหลักธรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไง
0: ตอนนี้อาตมาบอกเลยนะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าโยมไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระคนจีนเราใช้คำว่าเจียกซิมเจียกฮุกไหว้พระใจต้องเป็นพระไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระพระต้องอยู่ในใจวนไปวนมาก็มีพระกับใจเนี่ยต้องคู่กัน
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าพระมาจากคำว่าวระวระซึ่งแปลว่าประเสริฐนะเปลี่ยนวอแหวนเป็นพอพานพอพานรอเรือใส่สระอะจากวระเป็นพระแปลว่าประเสริฐเมื่อเราไหว้พระใจเราก็ต้องประเสริฐใช่ไหมฮะเพราะพระแปลว่าประเสริฐเพราะไหว้พระมีพระอยู่ในใจใจเราต้องประเสริฐอย่างเงี้ยวนไปวนมาตัวนี้ตมาก็เลยบอกว่าถ้าใครไหว้พระให้เป็นนะจุดธูปจุดเทียนหรือตามที่พระอาจารย์บอกนะบูชาเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ห้องสะอาดสะอาดโล่งๆโปร่งๆยิ่งห้องแอร์ยิ่งดีนะเงียบๆหาที่สงบสงัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกปฏิบัติได้คนเดียวก็จะทำเช้าเย็นเช้าเย็นให้ได้นานๆทีออกไปวัดครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนเขาพิการมีงานเราก็ไปแต่ปกติเราก็ไหว้อยู่ด้วยตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นนะและที่สำคัญพยายามเอาลูกประคำมาฝึกนับนะให้จิตเราจดจ่ออยู่กับลูกประคำตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไปที่อื่นการไหว้พระคือฝึกจิตใจให้เป็นให้ประเสริฐประเสริฐคือ คำพูด

0: ็ดีความคิดก็ดีการกระทำก็ดีต้องไม่ไปเบียดเบียนใครนะนี่คือคำว่าประเสริฐคือเราไม่เบียดเบียนใครศีลเราก็สมบูรณ์นะฮะศีลเราทั้ง5ข้อเราจะไม่ผิดเลยนะในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะที่เราไหว้พระและจิตจดจ่ออยู่กับลูกประคำที่เราสวดมนต์แต่ละวันแต่ละวันเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเอง
1: ค่ะ
0: คุณธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นคือความละอายใจละชั่วกลัวบาปและที่สำคัญก็คือจากผิดศีลบางครั้งเนี่ยมันเราจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ให้มันผิดเลยมันก็ยากอยู่นะเอาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะเอารักษาไม่ครบ5ก็ให้เหลือ4ก็ยังดี
1: เจ้าค่ะ
0: เหลือ3ก็ยังดีเหลือ2ก็ยังดีเหลือ1ก็ยังดีถ้าไม่เหลือสักข้อเลยนะอาตมาว่าตายดีกว่าไม่มีค่าของคนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างบารมีได้อย่างไรเจ้าคะ
0: ก็บารมีแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมการไหว้พระทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันมันเป็นบุญทุกวันบุญเพิ่มทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันนั่นแหละคือบารมีเพิ่มทุกวันแล้วมันจะก่อเกิดพลังจิตที่มีพลังจิตมันมีพลังกับแบบไม่มีพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายเบาโล่งไม่เครียดจิตที่ไม่มีพลังคือจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านที่เครียดจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้างนะจิตที่มีพลังกับไม่มีพลังจิตของคนฝึกปฏิบัติทำความดีมาตลอดสม่ำเสมอจะเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวเกรงใจของผู้คนตัวนั้นแหละคือบารมีใช่ไหมฮะคือบารมีแต่อีกจิตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตจิตอ่อนแอจิตระเหี่ยใจจิตขาดที่พึ่งเนี่ยจิตเหล่านี้คือจะทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นในบารมีจะต้องไม่ทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: ก็คือต้องมีจิตที่มีพลังไหว้พระทุกวันก่อเกิดความสุขและมีพลังแน่นอนโยม
1: เจ้าค่ะ
0: ยืนยัน
1: พระอาจารย์คะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เขาเข้าใจกันนะว่าโอ้ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ต้องไปวัดก็ได้มั้งไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้มั้งอยู่ในใจเราอยู่แล้วคำกล่าวเช่นนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเจ้าคะ
0: มุมมองของอาตมานะถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่ามันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงชีวิตเนี่ยมันก็ควรที่จะทำอะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์นะฮะทั้งตัวเองและครอบครัวและส่วนรวมนะธรรมะเกิดขึ้นในใจเราเองก็ต้องรู้ธรรมเหมือนกันว่าแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วธรรมะอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นเราทุกข์หรือสุขนะมั้ยฮะถ้าเราทุกข์ใช่อันนั้นเราไม่มีธรรมเครียดอยู่คนเดียวเราไม่มีธรรมคนที่มีธรรมจะต้องมีจิตใจเบิกบานอยู่ได้เหมือนพระกรรมฐานนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเบียดเบียนใครก็จริงแต่จิตใจเราต้องเบิกบานด้วยใช่ไหมฮะจิตใจเราเบิกบานด้วยเหมือนพระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพจิตใจถ้าเอื้ออิ่มแล้วเบิกบานอันนั้นน่ะมีคุณธรร
1: ม
0: คือท่านจะเห็นอะไรท่านก็จะเกิดความเมตตาจิตก็จะอ่อนโยนก็อยากจะช่วยเหลือทำอะไรก็จะเกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์แถมทำให้ตัวเองเศร้าหมองเครียดทุกข์ไปใหญ่อาตมามองว่าอันนั้นไม่ได้เกิดทำอันนั้นคือทำลายตัวเองนะ
1: อ
0: ันนั้นกำลังทำลายตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเอาคิดง่าย
1: ๆให้ได้คิดกันเลยนะ
0: เอาให้ได้คิดกันเลย
1: แล้วหากว่าบางคนบอกการไหว้พระบูชาพระเป็นเรื่องของพิธีกรรมมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพิธีกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เจ้าค่ะ
0: คือความพอดีเนี่ยจำเป็น
1: เจ้าค่ะ
0: ความพอดีในพื้นฐานเราไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องอยู่พอประมาณนั่นแหละกับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ในขณะที่สวดจิตใจเราจดจ่ออยู่ในขณะที่เราสวดเสียงกับจังหวะในการที่เราสวดเราสวดแล้วเรารู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าสวดแล้วตะเบงจนคอแห้งคอแตกเนี่ยก็ไม่ควร
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมอันนั้นมันก็เกินไป
1: ค่ะ
0: นั่งสมาธิธรรมดาไม่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งขัดสมาธิเพชรเข้าไปอีกเนี่ย
1: โอ้ยิ่ง
0: อันนั้นก็ยิ่งขามันไปฝืนเข่าก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ่
1: อย่างผู้สูงอายุบางทีไปนั่งไหว้พระไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งกับเก้าอี้ก็ได้ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมครับ
0: มันอยู่ที่ว่าคอนโทรลจิตใจได้ไหมคอนโทรลจิตใจเราให้อยู่ในตัวเองได้มากแค่ไหนการไหว้พระเราจะเห็นผลหรือไม่เนี่ยมันต้องดูที่ว่าในขณะที่เราไหว้แล้วเนี่ยจิตใจเราอยู่กับตัวไหม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครจิตใจต้องอยู่กับตัวตัวนี้แหละคือการไหว้พระให้ดูที่ว่าจิตอยู่กับตัวหรือไม่และมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินไปเช่นฝืนร่างกายจนเกินไปเราจะไปเทียบกับพระที่ท่านนั่งฌานสมาบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิขาท่านไม่ปวดเราไปเทียบกับท่านไม่ได
1: ้
0: เพราะท่านฝึกมานาน
1: เจ้าค่ะ
0: ฝึกมานานแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตทุกเช้าเส้นท่านคลายประจำท่านเดินตรวจวัดตรวจวาทุกวันใช่ไหมฮะท่านชินอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยเป็นช่องทางเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตท่านท่านจึงต้องพัฒนาให้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างคือท่านปรับจนสมดุลนะคือเดินจงกรมจนชินแข้งขามันยืดเอ็นเส้นเอ็นมันยืดแล้วพอเรามานั่งสมาธิพระท่านก็นั่งได้นานแต่ญาติโยมนานๆจะมานั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โยมจะให้มาเดินหาความสงบอาตมาว่าไปเดินจงกรมที่ห้างจะสะดวกสบายกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินจงกรมที่ห้างเนี่ยโยมเดินไปเถอะเดินก็คือเพียงแค่มองเพลินๆนะแต่จิตเราอยู่กับเท้าห้างมันก็เย็นโยมก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟที่บ้านใช่ไหมแล้วก็เดินไป
1: ฝึกสมาธิขั้นสูงเลยนะครับไม่ให้วอกแวกนะ
0: ไม่ได้วอกแวกเลย
1: ไม่ให้อยากได้นู่น
0: เดินคนจะเดินจะสวนกันกี่คนก็ให้เขาเดินไปเถอะแต่จิตเราอยู่กับเท้าในขณะที่เราเดินเดินกลับไปกลับมาจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เดินในห้างก็ได
1: ้
0: อาจารย์ได้ข้อคิดจากท่านนายแพทย์รัศมีวันนี้สอน
1: ท่านว่ายังไง
0: โอ้ยตมาไปพบท่านตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู
1: ่ค่ะ
0: ท่านบอกตมาว่าหลวงพ่อผมเนี่ยนะไปเดินจงกรมในห้างอาตมาก็ตกใจคำนี้ไม่เคยได้ยิน
1: เป็นยังไงครับ
0: คุณหมอท่านบอกว่าผมเช้าผมทานกล้วย2ลูกทานกล้วยน้ำว้าไม่ต้องให้มันสุกมากคือสุกพอมีน้ำตาลนิดๆพอให้สดชื่นพอมีแรงแล้วก็ไปเดินในห้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินในห้างก็เดินกลับไปกลับมาเมื่อยก็นั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็เดินต่ออะไร
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าอยากจะกินอะไรก็มีอยากจะซื้ออะไรเข้าบ้านก็พร้อมท่านบอกมีความสุข
1: ค่ะ
0: เอ๊หรือว่าจะเป็นจริงนะแล้วก็เรามานั่งนึกวิถีชาวบ้านเดินจงกรมในห้างเนี่ยคำนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านคุณหมอรัศมีนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรม
1: พวกว่านะฮะการเดินจงกรมในห้างก็น่าจะสะดวกสบายดีแล้วแถมได้ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเลยนะฮะเราต้องสกัดกั้นจิตใจเราแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจได้นะฮะมันก็จะทำให้รู้สึกสบายใจว่าเรา
0: จะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเรามีพลังในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ในห้างนั่นแหละเดินอยู่ไปเดินมาความอยากมันอาจจะหายไปได้นะเพราะจิตมันอิ่มจิตมันมีความสุขแล้วมันก็เพลินได้มองอะไรใช่ไหม
1: แล้วมันก็รู้ทันจิตด้วยนะครับว่าแค่มองก็พอถ้าซื้อไปละเงินหมดแน่ถ้าซื้อไปของอาจจะเต็มบ้านแน
0: ่ของเต็มบ้านไปพอรูดบัตรเครดิตจนหมดแล้วหมด
1: ต้องมีสติประกอบกันด้วยนะคะพระอาจารย์คะท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เจริญพรก็อาจารย์อยากจะฝากว่าการฝึกปฏิบัตินะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตอนนี้เราต้องดูว่าเราไหว้พระมาจนอายุป่านนี้เราอ่อนอะไรอ่อนปริยัติอ่อนปฏิบัติระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเรามีอะไรมากกว่ากันเราต้องยังดูตัวเองก่อนเอาละเรารู้ว่าเราฝึกปฏิบัติทำเรียนธรรมะมาเยอะแล้วแต่อ่อนการปฏิบัติอ่อนการปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรต้องจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้ตัวเราเองนะตรงนี้จะก่อเกิดประโยชน์เกิดกับตัวเองนี่แหละไม่ได้เกิดกับใครหรอกเพราะชีวิตของใครก็พ่อแม่ให้มาแค่ไหนเราก็มาพัฒนาต่อยอดเอา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วเราจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนจะข้องเกี่ยวอยู่กันในโลกหรือว่าจะหลุดโลกเป็นโลกุตระก็แล้วแต่ชั่วโมงบินของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเราเจอทางเดินชีวิตของเราหรือยังเราเห็นหรือยังว่าความสงบคือเป้าหมายของชีวิต เรามีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องพบเจออะไรถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราต้องพบเจอความสงบอันนั้นคือถูกต้องเพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
1: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของเรานะฮะองค์สรณพจนสุนทรนะฮะเจ้าวัดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่เมตตาพวกเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: เมตตาพุทธเจริญพร
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้หลักธรรมดีๆได้แนวทางปฏิบัติดีๆจากรายการพุทธธรรมนำปัญญาไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อรับฟังการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้การเทศนาธรรมนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า1วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2
1: วัฒนธรรม
0: 3วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
1: ในปัจฉิมวัย
0: สุขหมายแม้วัยมันก็แบ่งท่านคุณแบ่ง3วัย
1: ครับ
0: วัยมันก็ต้องเปรียบเทียบ
1: ต้องเปรียบเทียบ
0: วัยมันก็3วัยปฐมวัย
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบกับวัยตะมิ้ว
1: ปฐมวัยเรียกว่าวัยตะมิ้ว
0: ครับ
1: มัชฌิมวัย
0: เรียกว่าวัยไฟ
1: วัยไฟ
0: ครับ
1: ถ้าปัจฉิมวัย
0: วัยอัครา
1: จะรู้มากอีกแล้ว
0: เพราะฉะนั้นสุขขับความสุขของคนมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากจะขอคำแนะนำให้เป็นประโยชน์ทั้งโยมที่นี่และทางบ้าน
1: ที่รับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แม่พระเดชพระคุณคนเราทุกคนเนี่ยยอดปรารถนาที่สุดของชีวิตไม่มีอะไรมากไปกว่าความสุข
0: ครับ
1: ทุกคนปรารถนาความสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขในบ้านปลายชีวิตทุกคนต้องการมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่ๆจะมีความสุขมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจึงจะทำให้เรามีความสุขวิธีปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าสุขะปฏิปทาครับพระเดชพระคุณ
0: สุขะปฏิปทา
1: ครับแปลว่าการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข
0: เหมือนที่เราบอกว่าหลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาคือนะสันโดษ
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาบริจาค
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาไม่ว่าใคร
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปฏิปทา
1: ครับเป็นปฏิปทา
0: แปลว่าเป็นทางดำเนินชีวิต
1: ให้เป็นปกติสุขเพื่อป้องกันกายไม่ให้วิปริตจิตไม่ให้วิปลาส
0: เป็นการป้องกัน
1: ครับ
0: ถ้ากาย
1: วิปริต
0: จิตก็วิปลาสไปด้วย
1: คือเรียกว่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ
0: โอ้
1: ครับกายวิปริตนี่คือป่วยไข้อยู่เป็นประจำ
0: โอ
1: ้ส่วนจิตวิปลาสมีความเครียดมีความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตวิปลาส
0: สุขปฏิปทานี่เป็นเส้นทางปฏิบัติ
1: ครับ
0: เพื่อความสุขอ่ะมีหัวข้ออะไรที่โยมจะพึงปฏิบัติได้บ้างครับ
1: ผมจะเรียนถวายพระเดชพระคุณและฝากญาติโยมคนไทยเรานี่ชอบเลข9ผมก็จะบอกวิธีว่าเอา9ข้อ9ขั้น9ข้อ9ขั้น
0: ไม่มากไม่น้อย
1: ครับเรียกว่าสุขปฏิปทาเริ่มต้นตั้งแต่บันไดขั้นที่หนึ่งยามีนิวรณ
0: ์ถ้าปรารถนาความสุขยามีนิวรณ
1: ์อันดับแรกยามีนิวรณ
0: ์สอง
1: อันดับที่สองอย่านอนดึกดื่น
0: อันดับที่สาม
1: อย่าฝืนสังขาร
0: อันดับที่สี่
1: อย่าดื่มทานของเป็นพิษ
0: อันดับที่5
1: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
0: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
1: ครับ
0: อันดับที่6

0: อย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้าน
1: อันดับที่เจ็ด
0: อย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้
1: อันดับที่แปด
0: มันออกกำลังกาย
1: และอันดับที่เก้า
0: ขวนขวายในบุญกุศล
1: วันนี้9ประการ
0: 9ขั้น9ข้อ9ประการ
1: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีองค์คุณ9ประการ
0: ครับ
1: ตั้งแต่อรหังเป็นพระอรหันต
0: ์ครับ
1: สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเรื่อยไปจนถึงภควา
0: ครับ
1: เอาคนเราถ้าจะมีความสุขต้องปฏิบัติสุขขปฏิปทา9ประการ
0: 9ประการ
1: อ้าวข้อแรกอย่ามีนิวรณ
0: ์ข้อแรกอย่ามีนิวรณ์เราเรียกอีกไวยะหนึ่งว่านิวรณธรรมแปลว่าสิ่งที่มันกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความสุขความดีงามเริ่มต้นตั้งแต่กามฉันทะ
1: พยาบาท
0: กามฉันทะพยาบาท
1: วิจิกิจฉา
0: วิจิกิจฉาอุทธัจจะกุกกุจจะ
1: นี่เป็นนิวรณ
0: ์ครับเป็นนิวรณ์ธาตุใจไปหมกมุ่นในเรื่องกามคุณจิตใจครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องอาฆาตพยาบาทจองเวรแล้วก็ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านคิดแล้วก็เครียด
1: เรื่องของนิวรณ์เนี่ยในกามฉันทะกามฉันทะคือความกังวลในเรื่องของกามคุณ
0: ครับ
1: กามฉันทะที่มันเป็นอะไรเป็นนิวรณ์เนี่ยคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต
0: ครับ
1: มนุษย์เนี่ยมันมีกามฉันทะเกี่ยวกับคู่ครองอยู่2เรื่องครับ
0: เรื่องที่1
1: 1รักคาดหวัง
0: 1รักคาดหวัง
1: ครับ
0: 2
1: รักพลาดหวัง
0: รักคาดหวัง
1: นี่แหละที่นอนไม่หลับกัน
0: คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคาดว่าจะเป็นอย่างนี
1: ้แหมเรารักผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มันจะเป็นอย่างกันอย่างกันจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างกันอย่างกันอย่างกันโชว
0: ์ฤทธิ์ปรากำเริบแล้ว
1: ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณไม่ใช่ผมพูดเองนะใครที่เคยฟังพระเทศเนี่ยท่านเจ้าคุณลองคิดดูพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาต
0: ครับ
1: ไปบิณฑบาตแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรเป็นนางงามเมืองหญิงงามเมืองชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้
0: แต่เขาเรียกกันว่านครโสเภณีนางสิริมาน
1: างสิริมาหญิงงามเมืองสำหรับรับรองแขกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินมาจากต่างแดนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่หญิงงามเมืองคนนี้แกก็คิดท่านเจ้าคุณเราเกิดมาเนี่ยทำไมมีกรรมเขามีคู่ผัวตัวเมียนะกันไปคู่ๆแต่เราทำไมต้องผ่านผู้ชายหลายคนมาคิดนะท่านนะเพราะมาคิดก็เกิดความรู้สึกเป็นกรรมอะไรของเราก็เลยเข้าหาพุทธศาสนานับแต่เริ่มใส่พระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามแก้กรรมในชาตินี้ทุกวันเนี่ยเธอจะมาใส่บาตร
0: ครับ
1: วันหนึ่งก็มาใส่บาตรครับพอดีไม่ค่อยสบายวันนั้นก็เนื้อตัวไม่ค่อยได้แต่งใส่บาตรปุ๊บวันนั้นพระหนุ่มๆไปรับบาตร
0: พระวัดไหน
1: วัดนั่นแหละวัดเชตวันนั่นแหละ
0: oh.
1: พระหางแถวนะไปรับบาตร พอรับบาตรเสร็จแล้วปกติพระเขาไม่มองหน้าคนใส่บาตรซึ่งเป็นผู้หญิงเขามองแต่ละเขามองปลายเท้าเขานี่เวลารับบาตรหรือมองในบาตร
0: ครับ
1: วันนั้นพระองค์นี้ท่านเงยหน้าคิดครับพอเห็นหน้านางสิริมาท่านที่คุณไม่เคยเห็นผู้หญิงสวย
0: พอตากระทบรูปเป็นยังไง
1: fallen in love with fallen in love with
0: โ
1: อ้ตกหลุมรักเลย ชอบเลยครับ
0: โอ้ติดใจหลงไหล
1: ไม่ใช่ติดใจรักเลยอ่ะ
0: อ๋ออ๋อ
1: ก็จะคำว่ารักไหม ความรักในภูเขาจะกั้นขวางหน้าใช่ไหมฮะแดดกล้าจะร้อนเพียงใดพี่จะไปหาเธอจนได้แม้เชียงใหม่ก็จะไปหานาง
0: โอ้สาธุ
1: โอ้อะไร
0: เอ
1: ามันรักเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องทำมีรัก
0: อยู่ต่างประเทศเขาก็ไปกัน
1: ก็ไปกันเอาเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟัง
0: ขัดใจมันถึง
1: ครับ
0: อ้าวว่าไป
1: นี่ก็คืออย่างนี้กลับไปกุฏิครับไม่ฉันข้าวซะแล้วท่านคุณเอาบาตรวางไว้เพื่อนอนนอนคุมโปงเลย

0: โอ้เอาฝาบาทปิดข้าวไว
1: ้แล้วตั้งไว้พอนอนนอนคุมโปงครับเออแล้วคิดว่าถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียนะนะเนื้อหนังมังสาเธอจะหอมอย่างนั้นนะเราจะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราคงมีความสุขกันจู๋จี๋หยอกล้ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ผมบอกนั่นแหละ
0: อ๋อนี่หลงไหลได้ปลื้ม
1: ได้ปลื้มโดยที่ไม่รู้ว่านางคนนั้นเวลาแกใส่บาตรแกพอขึ้นบ้านครับความที่แกไม่สบายแกเป็นลมตาย
0: โ
1: อ้พระองค์นี้นะไม่รู้ข่าวเลย
0: ไม่รู้ว่านางสิริมาสิ้นใจซะแล้ว
1: สิ้นใจแล้วพุทธเจ้าท่านก็ดูสิเอ๊ะพระองค์นี้ไม่ออกมาพระองค์ก็ดูเหตุการณ์ด้วยล่ะตาธรรมดากับตายานและหูต่างพระองค์ท่านก็รู้ว่าพระองค์นี้ไม่ออกจากกุฏิท่านเร็ว
0: ว่า
1: พระองค์นี้ไป
0: เกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นสั่งพระราชาเนื่องจากศพนี้เป็นของพระราชาเนี่ย
0: โอ้เพราะเป็นหญิงงามเมือง
1: สั่งพระราชาบอกงี้นะว่าให้เก็บศพหญิงคนนี้ไว้ก่อนไม่ต้องมัตราสัง
0: อย่าเพิ่งเผา
1: ครับมันจะมัตราสังนอกจากไม่มัตราสังแล้วนะให้เอาศพไว้บนแคร
0: ่โอ
1: ้ปล่อยให้ศพเป็นสภาพของศพเป็นปกติของศพ
0: ครับ
1: แล้วบอกพระราชาบอกอีก7วันให้นัดคนในเมืองมา
0: ตั้ง7วัน
1: เป็นข่าวไม่มีใครรู้เลย
0: โอ
1: ้วันที่7ให้นัดคนในเมืองมาแล้วให้ประกาศว่าให้มาประมูลใครจะนอนกับนางสิริมาให้มาประมูลโดยราคาเริ่มต้น 4,000
0: โอ
1: ้นี
0: ่สมัยนั้น
1: แล้ววันที่7นะเมื่อคนไปแล้วก็ให้ประชุมพระสงฆ์ด้วยให้นิมนต์พระสงฆ์ไปฉันเพลด้วย
0: โ
1: อ้ให้หมดพอถึงวันท่านเจ้าคุณครับ
0: เป็นไง
1: พระองค์นี้พอรู้จะไปเห็นจะเข้าประมูลนางสิริมาก็ตื่นนอนครับ
0: โอ้องค์ที่ปล่อยข้าวบูดขาบาทเนี่ยนะ
1: ครับจัดแจงล้างบาทเช็ดบาทนะครับบาทสนิมกินแล้วไปเขาเดินอยู่ท้ายแถวองค์สุดท้ายเลยบทใหม่นี่ครับ
0: ครับ
1: พอไปนั่งเรียบร้อยฉันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาประมูลสิครับประมูลนางสิริมารอบแรกใครจะนอนกับนางสิริมาขอ 4,000
0: มีคนประมูลไหม
1: พอ 4,000 ปุ๊บนะพระองค์ก็สั่งให้นางสิริมาโชว์ตัว
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็นะ4คนก็หามแคร่ซึ่งเป็นศพนางสิริมาซึ่งนอนขึ้นอืดถืดอยู่บนนั้นน่ะ
0: ผ่านและเฟะและ
1: ผ่านคนมาแต่ละคนเบือนหน้าหนีไปถึงพุทธเจ้าพอผ่านคนก็ผ่านพระใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไปถึงพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าบอกให้ผ่านพระช้าๆให้ได้ทั้งรูปให้ได้ทั้งกลิ่นให้ตามาสัมผัสรูปและกลิ่นเพื่อจะเป็นอสุภกรรมฐานแต่พอถึงพระองค์นั้นแล้วให้ทำเป็นเดินช้าๆให้อิดเอื้อนให้วางหาบ
0: องค์ที่กำลังหลงไหลได้ปลื้ม
1: เหมือนเดิมท่านเจ้าคุณพอไปถึงพอเจอนางสิริมาทำท่าอย่างนี้ครับนะยกปากมาปิดจมูกทำงี้เวียนกันไปนะจนสุดท้ายท่านคุณเหลือรอบสุดท้ายบาทนึงก็ไม่มีใครเอา
0: โอจาก 4,000 เหลือ400ก็ไม่มีใครสอน
1: ไม่มี
0: สุดท้ายเหลือ4บาท
1: บาทเดียว
0: มาบาทเดียว
1: ไม่มีใครประมูลอ้าวรอบสุดท้ายให้ฟรี
0: โอ้ยกให้ฟรี
1: มาถึงพระองค์นั้นก็ทำอีท่านั้นแบบมาถึงองค์นั้นก็เหนื่อยแล้ววางแล้วก็ยืนคุยดัดหลงดัดหลังกันนะท่านเจ้าคุณครับ
0: เอาไหม
1: ไม่เอา
0: อ้าว
1: กลับไปวัดเป็นพระอรหันต์เลยครับ
0: โอ้เพราะซากศพนางสิริมา
1: แล้วท่านเจ้าคุณลองคิดดูสิมันคุ้มค่ากับไอ้ที่ไม่ได้กินข้าว7วันนอนฝันหวานไหม
0: เพียงแต่ว่าตัดกามฉันทะตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: กลายเป็นพระอรหันต์
1: ครับนะนี่รักคาดหวัง
0: ครับ
1: รักคาดหวัง
0: เป็นยังไงคร
1: ับ ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นถ้าไม่ได้1โสกะ
0: ครับ
1: โศกปริเทวะร่ำไรนะ
0: คร่ำครวญ
1: คร่ำครวญจะต้องได้ให้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านนิวรณ์เหล่านี้ปล่อยไปมันก็เกิดกรณีฆ่าผู้หญิงตาย
0: ครับ
1: แย่งผู้ชายมาครอง

0: บางทีฆ่าผู้ชายตายบางครั้งพอพลาดหวังพ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะสม
1: ครับ
0: ผูกคอตายด้วยกันทั้งคู
1: ่ครับ
0: อย่างนี้ก็มี
1: เยอะผมถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรักเพราะกามฉันทะพลาดหวังและคิดนานๆเข้าท่านคุณกลางคืนน่ะ
0: ครับ
1: อยู่คนเดียวไอ้พวกรักพลาดหวังเนี่ยไม่ไปฆ่าเขาตายก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะถ้าคนเราคิดว่าโอ้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฟังเรื่องนี้แล้วนะก็เนื้อหนังมังสาไปฆ่ามันตายนะที่คุณผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงตายเนี่ยมันจะได้ผู้หญิงมาเป็นเมียไหมได้ไหมฮะ
0: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้แล้วตัวมันเองไปฆ่าเขาตายมันก็ไม่เอานะ
0: ก็ไม่สำเร็จอีก
1: เออถ้าเป็นผมนะเป็นพ่อแม่ผู้หญิงนะมาฆ่าลูกสาวตายเอาอยากได้กันนะใช่ไหมมึงฆ่าลูกกูตายไหมเอา3คืนแรกมึงไปนอนกอดศพลูกกูหน่อยเนี่ยมึงอยากได้นักหนาและรับรองให้คุณมันจะเข็ดแล้วคนดูเนี่ยมันคนที่รู้ข่าวมันจะเข็ดว่าต่อไปจะไม่ทำ
0: เพราะเข้าถึงความจริง
1: ไอ้นิวรณ์คาดหวังเนี่ยท่านญาติโยมทั้งหลายถ้าจะเป็นหนุ่มสาวยิ่งรุนแรงใช่ไหมคนเราเนี่ยท่านคุณทำกามฉันทะไม่มีกินใจนะท่านสดใส
0: นึกถึงตอนที่ท่านยาคุณเล่าเรื่องนางสิริมาแล้วพระองค์นี้ได้พบตอนสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: เป็นภาพของอสุภะ
1: ครับ
0: ความไม่สวยไม่งามนึกถึงความในแหล่ตอนหนึ่งท่านอาจารย์ลุตาเปรเยื่อไม้ท่านว่าไว้อาตุรังอสุจิงปูติงญาติโยมชายหญิงจงดูเรือนร่างมันไม่สะอาดล้วนแต่เปื่อยพังดูหรือพ่อนายแม่นางเหมือนกันทุกคนหมู่พาลาดอกหนาจึงหลงเฝ้ากังวลพะวงว่าจะเอามรรคผลจากสังขารที่ไม่ทานทนแต่ว่าเมธีชนท่านไม่อาลัยจะอุปมาสังขารเราก็เหมือนกับบ้านเรือนยาเมื่อถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายต้องรีบขนย้ายสมบัติเสบียงดิทวาต่อมก็จะมีอีก
1: ครับผมจำได้ว่าท่านเจ้าคุณเคยแหล่ในแหล่ปลอบจิต
0: ครับ
1: มันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านคุณเข้าคร่าว
0: ว่า
1: ที่เมื่อตัวเราตาย
0: อะไรเล่าติดผัวเมียญาติมิตรเขาตามไปด้วยหรือไม่รักกันปานกรีนก็มากลับกลายแต่พอเราตายก็พากันเกลียดกันกลัว
1: เมื่อแรกรักกัน
0: ข้าวมันแกงไก
1: ่มันช่างชื่นใจจริงหนอทูลหัว
0: แต่พอเราตายเขาก็พากันกลัว
1: เกรงเมียเกรงผัวจะฟื้นคืนมา
0: คิดดูหน้าขันเราท่านย่อมทราบ
1: แต่ไม่เข็ดหลาบก็บ้างเลยพับผ่า
0: ความจริงประจํามีอยู่ตำตาแต่ไม่เห็นระอากันเสียบ้างเลย
1: จริงก็มองกันดูความจริงเราไปงานศพกันเยอะการมีคู่ครองเนี่ยอยู่กันพอประมาณนะไม่ต้องไปให้เขาอะไรนะเพราะฉะนั้นอสุภะเนี่ยมันเป็นตัวแก
0: ้ครับ
1: ท่านเจ้าคุณเห็นไหมครับทำไมโบราณเนี่ยเขาจึงตัดวิธีการตัดนิวรณ์เรื่องกามฉันทะนะหนึ่งไปงานศพให้ทุกคนดูศพเสียสองเวลาจะเผาทำไมต้องงัดหีบศพให้เจ้าภาพดู
0: ครับ
1: ก็เขารักคนของเขาอย่างนั้นแต่พองัดศพมาเนี่ยจะต้องเอาผ้าพาดใช่ไหมครับเขาเรียกบรรสกุลอะไรก่อนเผา
0: ครับ
1: เมื่อบรรสกุลก่อนเผาเอาผ้าพาดผมถามว่าที่เป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันนะฮะที่ว่ารักกันปานจะกลืนกินจะตายเนี่ยเขาจึงเปิดศพพอเปิดศพแล้วจิตมันกลับครับ
0: โอ
1: ้แล้วเดินลงจากเมนเนี่ยไม่มีใครอาลัยศพเลย
0: เขาเรียกว่าเกิดการพลิกจิตคิดใหม
1: ่ครับไอ้กามฉันทะเนี่ยทั้งคาดหวังพลาดหวังเนี่ยให้มันเป็นกลางๆอยู่กันเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
0: ถ้าสละสลัดตัดใจได้ไม่ลุ่มหลงในแหล่ก็ว่าไว้อีกตอนหนึ่ง
1: ว่า
0: ตัดความรักคือราคะ
1: ครับ
0: หักโทสะมุ่งดับโม

0: โอหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันให้ชื่นบาน
1: เพราะฉะนั้นการที่จะต้องประคองจิตในนิวรณ์ข้อแรกนะให้เราโลภวันหนึ่งร่างกายสังขารก็มีอันนะกายนี้เป็นของไม่ยืนยง
0: ครับ
1: ดำรงเพราะของเน่าเปื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าน่าเกลียดถูกเบียดเบียนเปลี่ยนแปลแน่นอนเป็นของอันหมู่หนอนต้องชอนชัยถ้าอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ได้มันจะเลิกหลงกามฉันทะมันจะหายไป
0: ครับ
1: ข้อที่สองคนที่นิวรณ์มาเจอคือพยาบาท
0: ครับ
1: เหตุที่ทำลายความสุขของมนุษย์คือพยาบาทใช่ไหมครับ
0: ครับจองเวร
1: จองเวร
0: ผูกใจเจ็บเรียกอีกอย่างว่าอาฆาตก็ได
1: ้เขาเรียกโทสะคิแปลรูปเป็นพยาบาท
0: ครับ
1: มีโทสะไม่ชอบใจใครทะเลาะกับใครนะฮะกลับมากลายเป็นโทสะกับพยาบาทเพราะฉะนั้นมานอนนึกถึงความพยาบาทมันจะเปลี่ยนแผนเลยถ้า
0: ครับใจจะไม่สงบ
1: ครับท่านจะคุณลองคิดคนลงทะเลาะคนอื่นมานะครับถ้าโทสะคิมันเผาไหม้นะครับกลับมานอนนั่งนอนคนเดียวเนี่ยไม่มีความสุขอ่ะมันจะมีคำว่าท่า
0: มีท่า
1: ถ้ามันทำเราจะตอบนะทำตอบมันอย่างนั้นถ้ามันนะจะมาฆ่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ทุกวันครับแล้วโทสะมันก็แสดงผลคือไม่เป็นสุขนอนพลิกไปพลิกมาคนที่นอนพลิกไปพลิกมาท่านคุณผมสังเกตว่าทำไมมันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันมีไฟอยู่ข้างล่างท่านคุณเคยปิ้งปลาไหม
0: เคยครับสมัยก่อน
1: ปิ้งปลาเป็นบนนะฮะบนเขาเรียกอะไรนะตะแกรงไหม
0: ครับ
1: ปลาเป็นไงครับพอมันร้อน
0: มันจะงอ
1: มันดิ้นมาทางนี้ก่อน
0: ครับแล้วมันก็ไหม
1: ้พอทางนี้ร้อนอีกเริ่มไหม้อีกมันจะดิ้นมาทางนี้ดิ้นไปดิ้นมาแทนที่จะไหม้ข้างเดียวมันไหม้สองข้าง
0: ครับ
1: คนเราเหมือนกันท่านคุณเวลาเกิดโทสะพยาบาทขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นมีใครนอนหลับสักคน
0: เพราะว่าใจมันเดือด
1: พลิกไปพลิกมา
0: ครับมันไม่มีความสุข
1: ไม่มีความสุขเพราะไฟพยาบาทมันกำลังเผาพลิกไม่ใช่หาความเย็นนะครับถ้าหาความเย็นต้องพลิกจิต
0: ครับ
1: วิธีการพลิกจิตไม่ยากท่านคุณ
0: ทำไง
1: ลุกขึ้นมาสวดมนต์

วัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยณีเทียมอมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT

0: วิลด์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
2: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระมหาราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งยังได้เสด็จไปทรงทัศน

ินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ประสงค์เป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

0: นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจ
1: ครับคุณ
0: ที่ได้ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

0: กิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีกิจการินีพีรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
2: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่านซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งฝ้า

0: ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะ
1: และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

ำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 นถึง 21:00 นโดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทำนองกะและทำนองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 นถึง 21:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะค่ะ

สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานี่เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผา

แล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาจสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรดน้ำพุ่มข้าวบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกนั้นจะจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ตามลำดับต่อไปค่ะ

สายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลัง

Yeah.

0: พรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์รวมถึงพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาสิทธิ์ณัฐสิทธิปริยธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

0: สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะเราเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งยังอาสสงฆ์และเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อส่งมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

สำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยุรมีเริกค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

ขอทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยมปิยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจธาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพชนสา

47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะ

หมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจันได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบ

ประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาอริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดัง

บาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์สุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะ

0: สืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะ

คะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

0: ในเนื้อหาที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

ระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูสายโยงเพื่อส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูสายโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรณ์ลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูสายโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูสายโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสน์สงฆ์ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูสายโยงอีกชั้นหนึ่งพระภูสายโยงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะค่ะเชื่อมกับภูสายโยงอีกผืนเบื้องหน้าอัดสงเตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5 รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติริกะวัสสตังชีวโตอะติริกะวัสสตังชีวโตอะติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมพยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 นถึง 21:00 นนะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทํานองกะและทํานองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสวดทิศตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณาธิคาถาในทํานองเลื่อนและทํานองสรพัญญะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ

0: งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีกหนึ่งวันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
1: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวัน100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 นถึง 15:30 นาทีสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 กรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวัน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพ เป็นไปตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยค่ะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

เกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันเปียนีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ
มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณะกรุณาหิสัมมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามะหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพะปานีนังสารนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติฏฐานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธ

นายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกรรมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตาตาทิคุณโยคะวะเสนะสายโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมัคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรณหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมมัสสาหัตสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิจสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสเมพระธรรม
เป็นเครื่องกำจัดทุกข์

และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตสามิธรรมมัสเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธรรมโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธทัพพิโทอริยปุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสะยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะคะนังสุสุทธังข้าพเจ้าหมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพปานีนังสระนังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสระ

0: เหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความในบทธรรมวัดเย็นซึ่งตอนนี้เป็นการอธิบายในตอนธรรมวัดเย็นตอนสุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของพระอริยบุคคลที่เราได้สวดกันไปว่าที่บอกว่า4คู่8จำพวกที่ได้อธิบายเมื่อครั้งตอนที่ผ่านมาว่ามีพระโสดาบันมีพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เหล่านี้ท่านเรียกว่าพระอริยบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐที่เรียกว่าผู้ประเสริฐเพราะสามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดจึงเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปโดยปกติท่านเหล่านั้นละได้เด็ดขาดแล้วไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลเราทั้งหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อาจจะเป็นปุถุชนประเภทดีคือกัลยาณปุถุชนเพราะเราสั่งสมกรรมดีทำความดีไว้มากแต่ถ้าบุคคลใดกระทำแต่ความไม่ดีทำบาปอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นปุถุชนโดยปกตินั่นแหละคือคนที่หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นในการจัดระดับบุคคลในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เอาฐานะทางสังคมเป็นเครื่องวัดแต่นำคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของแต่ละบุคคลนั้นมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินว่าท่านอยู่ในระดับใดถ้ามีคุณงามความดีมากก็จะเป็นบุคคลที่สูงในพระพุทธศาสนานั่นเรียกว่าสูงด้วยคุณธรรมในการทำวัดสวดมนต์ทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้จิตใจสงบเป็นเบื้องต้นและเมื่อได้ฟังคำอธิบายขยายความในบทต่างๆ

แล้วเราก็จะได้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องพิจารณาในลำดับต่อไปเมื่อมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางตรงต่อการปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากหลักที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะไม่ประพฤติเราจะไม่ปฏิบัติเพราะว่าเราทั้งหลายได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำใจของเรายอมตนเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมายถึงว่าให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขในสังคมเมื่อเรารู้ทราบอย่างนี้โดยชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถที่จะกระทำบุญได้โดยสะดวกใจการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานการสละสิ่งของต่างๆทั้งให้ทานที่เป็นวัตถุและการให้อภัยทานก็เรียกว่าการให้ทานการรักษาศีลก็คือการทำกายทำวาจาของตนเองให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครไม่ก้าวล่วงใครและการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับทั้ง3ประการนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตของผู้ชมรายการทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ยึดถือเป็นเครื่องปฏิบัติก็คือว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่านั้นส่วนการที่จะอบรมจิตใจให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นความสามารถเป็นโอกาสของแต่ละบุคคลที่จะพึงกระทำเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในช่วงของการอธิบายความในช่วงที่2นี้ก็ขออธิบายความหมายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได
2: ้เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินนพงษ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกตทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลโอมหันซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยฮะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลองค์มหันเนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์นั้นก็เลยถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องหนึ่งตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัสว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัลยาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมเหมพันก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกัน

0: มื่อก่อนนี่ไม่ค่อยได้อัดเสียงการเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มามาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลายสิบคณะมากเกตทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิตก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะเข้าเป็นกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน 6:30 ถึง 7:00 นเช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ในอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงอ่ะเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรางงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบเนี้ย
2: ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
3: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
1: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณปลัด
3: รีบๆก่อนนะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
0: เรื่องซาวด์เอฟเฟคนี่สำคัญสุดอย่างสมมติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังเขาจะได้จินตนาการได
4: ้ไอ้นี่ไอ้โน้ตเ
5: จ๊พอแล้วคุณยอมแพ้แล้ว
6: ยอมแล้ว
5: เหรออยู่ข้างนอกน
7: ะใช่ใช่
8: ข้าเนี่ย
7: เดี๋ยวถึงแล้วเขาเปิดประตูหน่อย
8: ผักเข้าไปได้ค่อยๆผักเข้าไป
7: ไอ้แย่แล้วโอ้ยจะไปเนี่ย
8: ไปแล้วพี่มาแล้ว
0: แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนังพูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้เนี่ยนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกัมพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณวุฒเดินนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่มาแสดงด้วย
9: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
10: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบอุ้ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงอมแงมนะ
9: ก่อนนอนต้องฟัง
10: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
9: ก็เลยเอาคณะเกตทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
10: เรื่องตำรับรัก
9: แต่เล่นยากนะเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อน
10: อ
9: ันไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
10: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ actingใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
11: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่

0: เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังนะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิปนี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรกกลัวมากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะ คิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำยังก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยบทตอนนั้นก็เป็นเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นความวิทยุเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะ สนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
4: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
5: จริงๆจำได้จะมีประมาณปี2527นะฮะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นล่ะจนกระทั่งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณถ้าเล่นเกตที่มีทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกๆเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีถ้าเกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามนะขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าก็จีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันลุ้นมากกว่านะพี่ว่า
3: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกตทิพย์ขณะนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
6: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะ

0: ทมารู้ความลับของฉัน
1: เจียมอะไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
0: ฉันไม่เชื่อหรอกยา
1: จริงๆนะคะ
2: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
3: ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเรา เดี๋ยวเธอวิ่งกระเจิงแน่
4: ๆส่วนมากคอยยู่เนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาการให้เขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
5: ผู้สืบสารต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสารต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกียรติทิพย์มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทท่องมนทึกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่เน้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอบ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยเน้นมั่นใจว่าคงจะดีได้
6: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
7: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกตทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกตทิพย์ค่ะ
5: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่นั้นได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องหนึ่งฟังได้ทั้ง AM และ FMแล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะและนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
9: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
5: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
10: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
5: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลยก็เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี
11: อะไรที่ทำให้คณะละครเจ็ดทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
5: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่น

0: แล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดนี่ค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณเกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครกล้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อแจ้วคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
1: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
0: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดพากย์เสียงก็เหมือนกันถ้าหนูพากย์หนังหนูต้องพากย์ให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงกับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะ เล่นบทชีวิตร้องไห้ต้องฟังให้คนฟังก็เห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวแล้วก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เน้นมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
2: ลำยอง
3: มีอะไรจะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
2: ฉันได้มาแค่24,000เอง
3: 24,000เหรอไม่ได้50,000บาทตัวแหมต่อกันเยอะก็ซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
2: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
3: เชิญ
0: ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
4: มี
0: น
4: ะคะ
0: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง
5: ก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยหนึ่งนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
6: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
7: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
6: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
7: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
6: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
8: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได
6: ้มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
9: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
6: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
9: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
6: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
7: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียว
9: แล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี
7: ้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุตต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
0: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะนะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่เน้นเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: สนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคำให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การทำละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรและเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนมา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมชัชเชตุพลนิมนต์มังคลารามสี่รูปและวัดสะเกดสี่รูปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส

นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลกะลุวอเหนือจากบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาขอบปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจะเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากะปะบ้านบูติกอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัดกล่าวซอลาวันดับบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมสวดดุอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและทรงพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วส่งเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบุรพาลานเฟื่องฟ้าเป็นกูโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันหยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและหลักสูตรประกาศศิริบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรวมจำนวน610คนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลประโยชน์ที่แท้ถือเป็นความเจริญมั่นคงแก่ทั้งตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินางโงย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 9:51 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวสันชนกคลาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียตวันที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารราชูทิศซึ่งมีขนาด4ชั้นจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมทรงไปตามกาลเวลาเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 3,047 คนครูและบุคลากร198คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรจะแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนอาทิพระราชปณิธานจะแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะด้วยการลง

มือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนำภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้และด้านกีฬาโรงเรียนส่งเสริมให้ฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆเช่นนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกด้านมิติทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตครู CMRU Model จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งสร้างความตระหนักและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันรวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้จากกระบวนการวิศวกรสังคมกับชุมชนไปสู่หลักสูตรการศึกษาจนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เสมอภาคและเท่าเทียมและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางน้อมนำแนวพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนตลอดจนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่คงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความเห็นและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปางโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 14:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลพะปุคคละกถากล่าวถึงบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโดยมีพระราชหฤทัยมั่นในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎรเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:30 นมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดและบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นนายทิตนภัทรธิรามนพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันพร้อมคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามวัดชิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาข
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพย

0: วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงเช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลบบุรีโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทพร็กติก้าจำกัดและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะทูตานุทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดกรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้และครอบครัวเจตวันบริษัทพร็กติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดทั้งนี้ในวันที่19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: แน่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
2: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอ้พูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
2: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
1: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
1: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส่
1: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
7: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพร่ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลวดแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี

0: ็อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
2: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
3: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันกันค่ะรวมไปถึงในรายการของเราจะยังมีการนำเสนอท่าออกกำลังกายต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยนะกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูตึงซึ่งโรคนี้เนี่ยจริงๆคนก็จะเข้าใจว่าโรคหูตึงก็คือหูตึงอาจจะไม่ได้ยินแต่จริงแล้วหูตึงมันมีความหมายถึงอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับก็มีคนจะเรียกหูตึงหูหนวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหูตึงเนี่ยเป็นเรื่องของการได้ยินที่ลดลงละกันนะครับซึ่งมันก็แบ่งเป็นได้หลายประเภทนะครับขออนุญาตไปที่สไลด์เผื่อประกอบเลยนะครับก็จะมี3ประเภทนะครับที่เราจะรู้จักกันดีก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของการนำเสียงบกพร่องนะครับนั่นคือในส่วนของหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนะครับ

0: นั้นในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บหรือจากการเป็นโรคแล้วก็เกิดการอักเสบของหูชั้นกลางแล้วก็ทะลุแตกนะครับหรืออีกตัวนึงอีกโรคนึงก็คือเรื่องของขี้หูตันที่พวกเราชอบปั่นหูกันบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการสะสมขี้หูโดยไม่รู้ตัวนะครับ
1: แสดงว่าสาเหตุที่พูดถึงเนี่ยก็คือมีเกิดได้จากหลายสาเหตุ
0: หลากหลายเลยครับ
1: แล้วดังนั้นเนี่ยหูตึงถ้าสมมติเราสามารถสรุปย่อยๆเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะคะ
0: ครับเป็นถ้าหูตึงเนี่ยมันมี3ประเภทอย่างที่อธิบายนะครับเราไล่ตั้งแต่ว่าการนำเสียงบกพร่องนะครับประสาทหูชั้นในเสียหรือเป็นทั้ง2 อย่างตามสไลด์นะครับก็จะเป็นอันที่เป็นอันที่3นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคหูตึงมันจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงบ้างคะ
0: มันก็คือการที่เราฟังคนอื่นเริ่มไม่ค่อยชัด
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะเป็นหลากหลายโดยว่าถ้าเกิดเราวันนี้เราพูดถึงคนหูตึงเนี่ยก็คือเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะพวกผู้ใหญ่
2: พูดไม่ค่อยได้ยิน
0: พูดซ้ำอีกทีนึงหรือพูดเสียงดังขึ้นจนบางครั้งผู้ใหญ่เห็นว่าเราทำไมต้องพูดแบบหน้าขมึงตึงเวลาเราพูดเสียงดังนะครับหรือเขาจะให้เราเปิดเสียงวอลลุ่มของเสียงที่โทรทัศน์หรือเสียงอะไรต่างๆวิทยุต่างๆจะดังกว่าปกติจนทำให้เรารู้สึกได้ทำไมเสียงต้องดังขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทางแพทย์เราเองก็จะมีเรื่องของการใช้ของการตรวจการได้ยินนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเป็นลักษณะเดซิเบลเพื่อบอกว่าการระดับการได้ยินที่เสียไปเท่าไหร่เพื่อเราจะได้ใส่เครื่องขยายเสียงมาให้ชดเชยเสียงที่บกพร่องไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ผมกำลังจะแนะนำต่อก็คือส่วนใหญ่คนปกติเนี่ยก็จะฟังได้ยินประมาณสักไม่เกิน20เดซิเบลเมื่อไหร่เกิน20เดซิเบลก็จะถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ลักษณะของการเครื่องตรวจนะครับก็จะเป็นวาดรูปแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินเขาจะใส่ความถี่ความดังต่างๆมาประกอบซึ่งก็จะมีต้องบอกว่าใส่เสียงตามการขยายของเสียงหูชั้นนอกนะครับแล้วก็ยันก็ผ่านกระดูกมานะครับก็จะเป็นเครื่องครอบของเสียงที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะทักว่าเสียงได้ยินไม่ได้ยินโดยการกดปุ่มนะครับว่าจะเป็นที่ความถี่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรูปของภาพที่เกิดขึ้นจากการตรวจเมื่อกี้นะครับเครื่องออเดอร์เมตรีนะครับเรียกว่าออเดอร์แกรมนะครับก็จะเป็นบอกว่าค่าปกติเนี่ยจะอยู่ระดับเกิน20เดซิเบลไม่ได
1: ้
0: นะครับถ้าเมื่อไหร่เกินก็แสดงว่าถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องซึ่งเราก็จะพบในส่วนรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการได้ยินเสียงบกพร่องไปหมดเลยนะครับอันนี้จะไปด้วยกันก็คือทั้งการขยายเสียงยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างเมื่อไหร่ตรงนี้เขาเรียกว่าการขยายเสียงมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นไปด้วยกันซึ่งเราจะเห็นว่ามีระดับข้างบนหูซ้ายจะเป็นรูปเสียงเงินนี้จะเป็นปกติอีกรูปหนึ่งจะเป็นรูปข้างขวานะครับที่จะเห็นการได้ยินผิดปกติก็คือต่ำกว่า20เดซิเบลลงมานะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในระดับปานกลางนะครับซึ่งระดับของการได้ยินก็จะมีแบ่งเป็นหลากหลายนะครับก็จะแต่การได้ยินปกติก็คือตั้งแต่ลบ10บางคนบอกเอ๊ะลบ10มีด้วยเหรอก็คือแค่เครื่องขยับกดเนี่ยบางทีเขาก็ได้ยิน
1: นะครับเสียงเบาๆใช่ไหม
0: เสียงเบาๆครับจนถึง20เดซิเบลก็คือเสียงกระซิบอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในระดับของต่ำกว่า20นะครับแต่เมื่อไหร่20ถึง40ขึ้นไปเราเรียกว่าการได้ยินเสียงบกพร่องระดับน้อยนะครับแล้วก็21ถึง55ก็จะเป็นปานกลาง
1: ปานกลางค่ะ
0: ตั้งแต่56ถึง70ก็เป็นตึงมากนะครับแล้วก็เป็นตึงรุนแรงก็70ถึง90หรือบางคนมากกว่า90เดซิเบลหรือก็เป็นบางคนใช้คำว่าหูหนวกเลย
1: ค่ะ
0: deafness เลยคือไม่ได้ยินเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าใส่เครื่องช่วยฟังอะไรต่างก็จะไม่ได้ช่วยนะครับ
1: ที่เห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังนี่สำหรับคนที่คือได้ยิน
0: ตั้งแต่40ขึ้นไปส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทางราชการหรือทางการขึ้นทะเบียนของคนพิการเนี่ยก็จะต้องเป็นระดับปานกลางขึ้นไปเราถึงจะสามารถเอื้อให้ฟรีนะครับกับประชาชนทั่วไปได
1: ้
0: นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยทำให้การที่คนที่ได้ยินเสียงบกพร่องต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆช่วยทำให้ได้ยินมันจะทำให้สื่อสารกับคนอื่นได
1: ้ได้ยินดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: ก็จะเป็นเครื่องตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่โอเคก็จะมีเรื่องของการว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นเพราะหลายคนจะสงสัยฉันหูตึงหรือเปล่า
1: เพ
0: ื่อเริ่มทัก
1: เฉพาะต้องแบบว่าให้ตะโกนอย่างนั้นหรือว่ามีอย่างอื่นบ่งบอกอย่างไหมคะ
0: ครับผมก็จะมีแล้วแต่ว่าการขยับเศษสีของตัวเองนั้นนะครับเศษสีนิ้วถ้าเกิดยังได้ยินอยู่นะครับก็คือทำจากเพื่อนได้ยินแล้วเราไม่ได้ยินเนี่ยก็แสดงว่าเราน่าจะหูตึงกว่าเพื่อนนะครับหรือนาฬิกาบางรุ่นก่อนจะมีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กเขาจะเอามาเป็นตัวทดสอบ นะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงต้องใช้เป็นเครื่องที่เป็นนาฬิการุ่นเก่านะครับหรือจริงๆก็ใช้นิ้วเนี่ยครับเศษสีก็พอจะได้ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการที่ทดสอบโดยการใช้นิ้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงคะว่าผู้สูงอายุหรือบุคคลในบ้านของเราหรือบุคคลใกล้ตัวเราจริงๆแล้วอาจจะมีอาการเริ่มต้นของการเป็นหูตึงอะค่ะ
0: คงต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือเราจะต้องตรวจด้วยเครื่องออโดเมตรีนะครับเพื่อบอกว่าระดับการได้ยินเสียแค่ไหนแล้วเราก็จะใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อไปปิดช่องว่างของการที่ไม่ได้ยินก
1: ็
0: คือการขยายเสียงเนี่ยครับเมื่อเราใช้ไมโครโฟนในการพูดให้เสียงดัง
1: ขึ้น
0: นะครับเป็นหลักการธรรมดา
1: แล้วอย่างนี้ถ้าพบว่าคนไข้อะค่ะเป็นโรคหูตึงจะมีวิธีการรักษาเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะ
0: ต้องบอกก่อนนะครับถ้าโรคหูตึงจากสูงวัยเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นไปตามอายุเซลล์ประสาทเซลล์สมองตัวโคเคลียหรืออวัยวะรับเสียงเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามวัยก็จะต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถกลับมาได
1: ้ก็คือไม่สามารถหายได้ขาด
0: ไม่สามารถกินยาอะไรช่วยได้เลยครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะพยายามมาโฆษณาเชิงสามารถทำนู่นทำนี่ได้จริงๆแล้วต้องบอกก่อนไม่ได้ผลยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบเฉียบพลันแต่ถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ช่วยเลยครับ
1: ไม่คือหมายถึงว่านั่นแปลว่าถึงไปรักษาเนี่ยทานยาก็ไม่สามารถช่วยได
0: ้ครับ
1: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหรือว่ามีวิธีบรรเทาสามารถทำยังไงได้บ้างไหมคะเกี่ยวกับโรคนี้
0: อันดับต้นจริงๆแล้วก็คือญาติหรือคนที่อยู่ด้วยกับคนที่สูงวัยที่สุดหูตึงแล้วนะครับหนึ่งก็คืออาจจะต้องเข้าใจหนึ่งก็คือต้องพูดเสียงดังขึ้นแต่การนี้อย่างที่เริ่มเกินเป็นต้นๆนะครับว่าเวลาพูดเสียงดังขึ้นบางครั้งเราพูดไปแบบ
1: มีสีหน้านิดนึง
0: สีหน้ามันดูไม่ดีต้องพูดซ้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายคนก็จะรู้สึกไม่ดีเช่นกันครับก็คนที่รับฟังนะครับเขาก็กำลังมองปากเราอยู
1: ่
0: นั่นก็คือคนสูงวัยก็จะต้องมองปากของผู้พูดสังเกตนะครับว่าผู้พูด
1: ฟังด้วยแล้วก็อ่านปากด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ต้องใจของผู้ฟังด้วยครับเพราะบางครั้งไม่ได้ยินแล้วดันแปลสับผิดแปลคำผิดเมื่อไหร่ก็เป็นเครียกหูหาเรื่องน
1: ั่
0: นก็คือปัญหา
1: เพราะว่าบางทีได้ยินเนี่ยไม่ชัดแล้วพอให้พูดซ้ำอีกทีเนี่ยอาจจะได้ยินผิดเพี้ยนคำที่พูดสื่อสารถึงด้วยใช่ไหม
0: ใช่แล้วโดยเฉพาะหน้าตาของคนพูดนะฮะจะเป็นลักษณะเป็นขมึงตึงเหมือนกับพูดเสียงดังขึ้นมันตะโกนนึกภาพของการตะโกนนะครับมันจะเหมือนกับการพูดแบบทะเลาะวิวาทเชิงแบบนั้นนะครับซึ่งคนสูงวัยปุ๊บอ้าวเธอมาพูดกับฉันก็มองภาพเป็นว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนหูตึงเนี่ยสภาพนึงก็คือจิตใจที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรแล้วเราทำไมไม่ได้ยินแล้วพอถ้าเกิดใจไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเสียงบางครั้งมันเพี้ยนไปเข้าใจว่าเป็นเสียงพูดเป็นคำด่าคำว่ากล่าวคำติฉินทานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพูดถึงจิตใจของคนเป็นก่อนเลยว่าต้องพยายามคิดบวกไม่ได้ยินก็ให้เขาพูดใหม่ครับหรือไม่งั้นก็ต้องเขียนเป็นหนังสือแต่ถ้าดีสุดก็อาจจะต้องมาใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็จะเป็นรูปตามต่อมานะครับก็มีเครื่องช่วยฟังรูปแบบนะครับ
1: อันนี้คือเครื่องช่วยฟัง
0: น
1: ะคะ
0: ครับผมเครื่องช่วยฟังรุ่นเก่าๆเลยคือขยายเสียงแบบใหญ่ๆดังๆไว้สำหรับพกติดตัวนะครับอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นดูแลง่ายฐานไฟก็ฐานปกติธรรมดาหาซื้อง่ายราคาถูกนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเสียงรบกวนจะมาก
1: เสียงรบกวนนี่หมายถึงยังไงอะคะ
0: noise หรือเสียงรบกวนจากจราจรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเสียงโอ้โหเราเองที่ไม่เป็นโรคบางทีก็รู้สึกรำคาญจนเราต้องอยู่ในห้องที่ตัดเสียงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงทุกเสียงถูกขยายเสียงมาด้วยหมดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่ใช้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบเพราะมันขยายทุกเสียงทุกความถี
1: ่
0: นะครับแล้วก็มันค่อนข้างอันใหญ
1: ่
0: แต่อันใหญ่มันก็คือลำโพงที่ขยายเสียงได้มากกว่านะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียมันก็เป็นราคาถูกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้รุ่นกลุ่มนี้มากเพราะว่ากลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่ไปทัดหลังหูดีกว
1: ่
0: า
1: อ๋ออันนี้ซึ่งเหมือนเห็นปัจจุบันนี้จะใช้กันเยอะ
0: ใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าก็มีอย่างที่บอกว่าราชการเองก็มีให้เบิกได้ทั้งผู้สูงวัยจากประชาชนทั่วไปแต่ต้องไปขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนนะครับก
1: ับ
0: ข้าราชการเองหลายคนก็เบิกได
1: ้เบิกนี่หมายถึงว่าเอามาใช้ฟรีเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ทางข้าราชการเองจริงๆยังมีส่วนเสียส่วนต่างยกเว้นแต่ว่าเราต้องเลือกเครื่องของบริษัทไหนซึ่งแต่ละบริษัทก็ราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพ ราคาที่มันแพงมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องของอุปกรณ์ material หรือสิ่งที่ทำในวัสดุนะครับ
1: ก็คือแบบมันมีผลกับแบบที่ต่างกันมีผลกับการได้ยินเสียงด้วยไหมคะ
0: แบบที่แตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: ต้องก่อนบอกก่อนว่ามันขึ้นกับเครื่องตัวที่ขยายเสียงอะครับว่ามันมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นที่สามารถเขาเรียกจำกัดหรือเลือกความถี่ที่จะขยายได้มากแค่ไหนยิ่งตัวที่เลือกได้มากค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลวงหรือราชการเองจะให้ฟรีกับประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงรุ่นระดับนั้นเพราะฉะนั้นคงต้องขยายเกือบทุกความถี
1: ่
0: ซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้ว่ามันขยายทุกความถี่ก็มาดั้งเสียงน้อยเสียงที่น่ารำคาญในความถี่อื่นๆมารบกวนหูและหลายคนถึงไม่ค่อยใส่เพราะหนึ่งก็คือรำคาญสองบางครั้งคนชอบไปซื้อเองนะครับต้องบอกก่อนว่าหูที่ใส่ตรงนี้ในที่ใส่ในหูข้างในตรงหูชั้นกลางเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเอียร์โมที่เขาเรียกรอมาสำหรับคนนั้นๆไม่ใช่ใครก็มาใช้ได้เหมือนที่เป็นหูฟัง
1: จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
0: หูแต่ละบุคคลเพรา
1: ะ
0: เสียงที่ขยายเข้าไปจะต้องไม่ตีออกมาเพราะตีออกมามันก็ขยายอีกรอบนึงมันก็เลยเกิดการซ้อนของเสียงแล้วมันเกิดการเหลื่อมความถี่ที่ก็อันอีกอันนึงประเด็นนึงที่คนหลายคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ยิ่งไม่ชอบใช้ใหญ่เลยหนึ่งลำคาญในการใส่หูสองก็จะเป็นว่าเสียงที่มันขยายยิ่งมันเกิดความเพี้ยนต่างๆซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ได้เครื่องช่วยฟังแล้วนี่ยังต้องมาทดสอบซ้ำซ้อนอีกหลายๆครั้งเป็นทุกๆเดือนเป็นต้นนะครับ
1: แสดงว่าก็คือเครื่องช่วยเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียหนูเชื่อว่าหลายๆคนค่ะผู้สูงอายุที่เป็นโรคหูตึงแล้วบางคนก็เลือกที่จะไม่ใช้อยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่ไม่ใช้หรือว่าบุคคลในครอบครัวค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการโรคหูตึงอยู่ข้างๆเราควรจะพูดคุยหรือว่าเข้าใจอะไรเขายังไงมากขึ้นคะ
0: ผมครับก็เป็นว่าถ้าคนเกิดมีปัญหาหูตึงนะครับหนึ่งทุกคนต้องตึงนะครับเพราะทุกคนต้องสูงวัยหรือว่าอนาคตสังคมจะเป็นคนสูงวัยมากขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำใจอันหนึ่งก็คือเมื่อเราหูตึงอันหนึ่งถ้าเราได้ยินไม่ชัดกรุณาถามให้เขาพูดซ้ำเวลาพูดซ้ำก็ต้องเข้าทนพูดเสียงที่ดังขึ้นมันออกมาถึงสีหน้าท่าทางที่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจในการพูดซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนนะครับก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ยินก็อย่าแปลค่าที่เป็นผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวครอบครัวจะมีปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกันครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหูตึงนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายกดสะโพกไปด้านหลังกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นเราจะทำในท่านอนหงายชันขาขึ้นสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากการนอนหงายค่ะชันขาขึ้นสองข้างแบบนี้นะคะมือสองข้างกอดอกค่ะท่านี้นะคะจะช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างและรอบข้อสะโพกค่ะเกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะท่านี้เราจะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลานะคะและจะกดหลังลงไปหาพื้นก็ต่อเมื่อเราหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไปนะคะแบบนี้นะคะค้างไว้แล้วก็ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไป2หายใจออกกดลงค่ะ 3

หายใจเข้าปล่อยสี่หายใจออกกดลงห้าทำช้าๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกกดลงแล้วปล่อยค่ะหกหายใจออกกดหลังลงหายใจเข้าปล่อยค่ะเจ็ด

0: หายใจเข้าปล่อยหลังสบายๆนะคะหายใจออกกดหลังโล่งเกร็งหน้าท้องค้างไว้ค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วปล่อยนะคะ10สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ10ครั้งนะคะวันละประมาณ 3-5 รอบค่ะข้อสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะเราจะเกิดการเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อเราทำการหายใจออกนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือสลัดแขกเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราก็จะเริ่มจากตำเครื่องแกงก่อนนะโดยเราใช้พริกแห้งการเตรียมพริกแห้งก็คือเราจะตัดแล้วก็เอาเม็ดออกนะแล้วก็แช่น้ำจนกระทั่งนิ่มนะคะแล้วก็นำมาตำนะคะตัวพริกแห้งเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวน้ำสลัดของเราเนี่ยมีสีสวยนะคะแต่ไม่ต้องเผ็ดมากแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็อาจจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กก็ได้นะคะแล้วก็ตำใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อกันไม่ให้กระเด็นนะคะนะคะพริกแห้งเมื่อเราแช่น้ำแล้วเนี่ยจะทำให้ตำง่ายขึ้นนะคะแต่เราต้องค่อยๆตำจนพริกแห้งเนี่ยแหลกซะก่อนแล้วค่อยใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะค่ะแล้วก็ตำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็นำมาใส่ในถ้วยเอาไว้เราก็ได้เป็นส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะสำหรับทำน้ำสลัดแขกของเราแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มจากจะทำน้ำสลัดแขกก่อนนะคะใช้นะคะน้ำพริกแกงผัดกับหัวกะทิเล็กน้อยนะคะใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดนะคะเราจะผัดกับหัวกะทิเพื่อให้น้ำมันมันออกมาเป็นสีแดงๆหน่อยนึงนะคะถ้าใครต้องการให้มีน้ำมันออกมาเร็วเราอาจจะผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้จะค่อยๆใส่กะทิลงไปนะคะตัวน้ำสลัดแขกเนี่ยถ้าเราจะชิมรสชาติดูแล้วจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาหารทางแขกหรือที่เขาทานกันเนี่ยก็จะเป็นใส่พวกเครื่องแกงลงไปเครื่องเทศลงไปนะคะแต่ตัวนี้เป็นน้ำสลัดที่ไม่เหมือนกับที่เราใช้ไข่แดงตีเหมือนอาหารฝรั่งนะคะก็เติมหัวกะทิ

0: คะหรือถ้าใครขี้เกียจตำเครื่องแกงนะขี้เกียจตำพริกเราก็อาจจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปก็ได้นะคะใช้แต่ใช้แค่ชักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเอามาผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กะทิเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนะต้องคอยคนอยู่ตลอดไม่งั้นตัวผสมมันจะติดก้นนะเพราะเราใช้หัวกะทิพอค่อนข้างจะข้นนิดหนึ่งนะพอเดือดแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลานะคะเราก็จะเติมถั่วลิสงนะคะก่อนที่เติมถั่วลิสงเราต้องปิดไฟไปก่อนไม่งั้นมันจะข้นมากเกินไปนะคะเราเติมถั่วลิสงคั่วแล้วก็บุบหยาบๆเอาไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวน้ำสลัดนี่ข้นขึ้นเดี๋ยวเราพักไว้ให้น้ำสลัดเย็นก่อนอันนี้เรามาดูวิธีการจัดสลัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะใช้ผักกาดหอมนะคะเราใช้เป็นส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นผักกาดหอมหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เป็นผักกาดแก้วก็ได้นะคะหรือผักกาดเบบี้คอสอันนี้เขาเรียกเบบี้คอสนะคะหรือเป็นผักคอสหรือยาวๆก็ได้นะคะเราก็ใช้วิธีการฉีกนะคะผักสลัดเราจะไม่ใช้วิธีการหั่นนะเพราะเราใช้วิธีการฉีกเพราะว่าการฉีกจะทำให้ผักเนี่ยมีความกรอบอยู่นะถ้าหั่นผักจะช้ำนะคะแล้วก็ฉีกผักนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยแก้หวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปสัก 2-3 แว่นนะหั่นแว่นๆแกะพอเราหั่นเสร็จเราอาจจะแกะเป็นแว่นๆลงไปแล้วก็ถั่วงอกลวกลวกพอสุกนะคะเราจะไม่ใช้ถั่วงอกดิบเพราะว่าถั่วงอกดิบบางคนทานไปเนี่ยมันจะมีแก๊สกระทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะแล้วก็นำมาลวกให้สุกไว้แล้วก็มะเขือเทศเราอาจจะใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่หั่นเป็นแว่นก็ได้นะคะแต่ถ้าทำอย่างนี้บางทีเวลาเราคุกทานอาจจะเละเราก็เปลี่ยนเป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กนะซึ่งจะมีรสชาติออกมีความหวานด้วยแล้วก็เคล้าเบาๆให้ส่วนผสมมันเข้ากันเดี๋ยวเราก็จัดใส่ลงจานแล้วก็นำเต้าหู้นะตกแต่งด้วยเต้าหู้แผ่นถ้าเด็กบางคนไม่ชอบทานเต้าหู้หรือว่าเราเองไม่ชอบทานเต้าหู้สิ่งนี้เพราะว่ากลิ่นอาจจะแรงเราอาจจะใช้เป็นเต้าหู้หลอดนะเต้าหู้หลอดที่เป็นเต้าหู้ไข่นำไปคลุกกับแป้งแล้วก็ทอดก็ได้นะคะก็สามารถเสิร์ฟได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไก่ฉีกโรยไปหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับไข่ต้ม2ชิ้นโรยด้วยมันฝรั่งกรอบมันฝรั่งกระป๋องก็ได้นะคะเป็นมันฝรั่งอบกรอบหรือใครจะใช้เป็นแบบเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของสลัดแขกจานนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทานได้เบาๆแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะโดยเราจะได้โปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็จากไข่นะจากเต้าหู้นอกจากนี้เรายังจะได้วิตามิน C จากมะเขือเทศนะซึ่งในมะเขือเทศเนี่ยจะมีสารไลโคปีนซึ่งจะเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ป้องกันเกี่ยวกับโรคของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลก

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะ

สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลเสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยังรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี

ปีเราก็โอเคนะวันหนึ่งมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบ

ชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: มะเร็งเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาได้เรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะขัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้น

0: ระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอ่ะลูกก็จะหมดเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยแบบมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคําเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะ

ไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5 ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้ว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปเมเจียมในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่เมเจียมเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากโหดกว่าผมมีครับไม่น่าเล่นครับไม่น่าไม่จับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค่ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกาย
4: มี
3: แล้ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่สามว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรและท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิ มแล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ย อันนี้ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
5: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละ
6: เพราะ
5: นี่ไงมันเข้าแล้วนี่มันแล้วออกมาแล้วโอ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอย่างนี้นึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคําว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งนึงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งนึงจบบทที่1อ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่สุดของผู้สูงวัยเลยนะ
3: ค่ะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้ไหมครับหมอนก
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทํากิจกรรมที่ท่านทําได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้ใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบ

0: ตัวเอง
1: ผู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคนี้มันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

คงตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

างๆที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลำไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำได้อะก็จะทำอะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอะมันคือความสุข

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

ัทธมานุสนธิพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกพระธรรมกาจารย์หยิบยกสาธกโดยลำดับลำดับวาระณโอกาสต่อตอนนี้ไปอัตมภาพจักได้หยิบยกสาธกเทศเวสสันดรชาดกในกันที่11มีชื่อว่ากันมหาราชประดับด้วยพระคาถา69พระคาถาซึ่งในกันนี้นั้นสมาคมชาวเพชรบุรีรับเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าของกันพร้อมด้วยบรรดาญาติมิตรสาสิกชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญและใจดีทุกท่านเนื้อหาสาระในกันที่11นี้สืบต่อจากกันที่8คือกันกุมารนับตั้งแต่เท่าชราตาชีชูชกได้รับพระราชทาน2กุมารคือชาลีกันหาจากพระเวทสันดรแล้วก็ฉุดกระชากเขี้ยนตีเข้าสู่ป่าเนื้อหาสาระในกันที่11จักเป็นเช่นไรนั้นเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านได้ตั้งโสตประสาทประดุจหนึ่งพระภาชนะทองรองรับพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกกันที่11มหาราช สืบต่อไปดำเนินความว่า

ันจุจกพรึกทอนจานจำโดมือตาแกเดรปราชันทานสองกุมารราชมาได้แล้วเท่าใจกะละละละละละละละละละละละละละละก็พามานสันทิโยวันชนะมาข้างลวงมันขาลายกระไรเดโหกสิบโยดที่พญาเจ้านันโสชอภิบาลบำรุงรักษาสองกุมารมาโรคโรคาอุปถวะอันตรายบ่มินดา

ดหมู่ไปตัวพงเพื่อนผู้มีปากแผลดินโดนจัดตูบาทนี่ก็มาขนองรอ

จุดกระจุกกระจอยนี่มามีกองโคตึกกระติงทองท่องเที่ยวตามเท้าเถื่อนประยองปล่อยตรติงหราชนี่ก็มาคราดเคลื่อนจังทำทองผืนพายุลพันยองบอลทรจลผากันบิงริมติงขอระคีรีรายกระมือเตือนก็มาเบือนชายเข้าเชิงโจลละบางปวนตะละละพะว่าวนดูไว้วองกีเลลโลดโดดจังปรองช่องละคู

con con con con con con con con con con con con tuang kerendin kerendon kerenton kerentong ben patuta tiang serenan aron jawa himmamawan sintu chol kemalol lailan empil lalalok ciau kerencok chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan kerensin pin soi san san kerensin ya yuk yil sanjut sayong ring ริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริงริ

ในห้องหิมมะมวันนั้นแจ๋วแจ๋วจักครันจันทุงราวรุงสกุลนางเขาเขาเขาคู่จูฮุกรุงจูฮุกรุงจูฮุกรอึมพระอิตาอุอาทัลจันไรสยดสยองตุงเซนโลมาปองอยู่กราวเกลียวละนันตาอุนตังแก้ขมาไม่เรียวเสียงฟ้า

ไว้องทุ่งเทปะยอบานอดบานแล้วพงก็สดทิมปยเนตเหมือนดอยสันดับสองดารนันเรนเธอนี้มาตองไม่รีเอวรันนันทุ่งอกองทุ่งอกองนี้ก็ทรงสันเซนคำสดแต่ที่ว่าไม่รู้ฉันช่วยเจ้าได้ฮัลโหล

นินจานรีบร้อนนั้นตอนตื่นตีตาบึงไปถึงนายจงรอรับพี่ไม้ไว้เสียม

บางแก่มังครึ่งภัยผ่านพันยักษ์จัดตูบานจะมาเบียดเบียนนั้นเท่าก็พาสองปูมาละละแววงเวียนสู่ปุ่มปรึกษานเอ่ยมังเท่าจราตะแก่ก็ถอดตูวับปั๊บหลับเองสหคาวิปัสสา

บนน้ำพรำเปล่าละจึงแก่เท่าวันที่ผ่านก่อนนั้นทั้งสองลำบังอ่อนอยู่พยา

ตันดองดูปวดรำบมนาอุปรูปงามพอสามสมมันตุกรันทมเสียแต่

ับนะไอ้เจ้าเบาบางละพระวรกายละพระเวสสันดรนางอ่อนฤาษีสังบารมีผัวอติยานสลัดลูกรักให้นับเป็นทอน

ของเนื้อเย็นวันยาวยามรักเขากอดเขาจูบเขานักเขาลูบเขาครามันนั่งคนอยู่เอามัน

ลวงขออุตุอุติยายามแล้วนาสามเธออีจืนอุรารมนำข้างก่อนยอห้อยประมร้อยประมบุมพรึงสาปายปานมอารมณ์ลำเภออีผัดสองกันสัตว์ได้สันดับเทพบรรทุไทยถือกรมขับเป็นพิลำเพียง

อิมปัญญาจักอบอุ้มเอาพระองค์ลงวางไว้ดังเก่าจึงบันดาลหอยคอพระกอลันบาลูกเจ้าครองอยู่ด้วยเครือนเท้าเต่ารันดาวัน

ปาโตวะครันเวรรวรุญชาวแล้วมิชาปรามนปริธาทาวตุจคาโคปรึกษาจึงชำระมุขมนทินกินมูลบลาหันตะละวะตะวัวคำแล้วมิชาเท่าก็เวียงยามระวะคนไม่เท่าสรัสสัตขึ้นใส่ไหลลงจคาโคปรึกษาใหญ่แก่ระดาวันที่ผู้

พันจตุรกอลแห่งพระพี่น้องสองพรออกเสร็จแล้วเท่าใจแกล้วก็พามาพอถึงมันข้าก็สองแปลงแห่งหนึ่งจะไปกริงกราทวิสอยแห่งหนึ่งจะไปกรุงไกรพระพิชัยเชตุดอลเทพยาเจ้าเขาสิ่งสงวนหักไปโดนจิตเทพรามนาเห็นชอบเป็นผิดตาแก้ก็บิดเบือนเชื่อนทางวางวิธีพรามนาก็พาสองกุมารกุมารีบรรลุถึงสีบีกรุงไกรพระพิชัยเจตุดอนอันเป็นพระมหา

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานก.ล.ต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานก.ล.ต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลังเวิร์คฮาร์ดออกกำลังใจ
1: ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเลย
2: อยากไปอะค่ะ
1: แน่ใจเหรอจะไปอะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นึกไม่ออกแล้วว่านานแล้วล่ะมันห่างกับไอเชียจริงๆนะปัจจุบันดูทางโทรทัศน์ก็สะดวกสบายหน่อย
2: ก็คือดูในมือถือแล้วแบบว่าสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาร้องเพลงเชียร์กันก็น่าจะสนุกค่ะ
1: ก็ความสูงไงพอขึ้นสูงๆใจมันวิวอีกอย่างก็ขาแข้งก็ไม่ค่อยจะดีนะขึ้นไปก็เหนื่อยโอ้ยแดดมันร้อนนะ
2: โอ้เดี๋ยวตอนเย็นๆก็แดดหายแล้ว
1: คนก็เยอะนะ
2: ยิ่งเยอะยิ่งสนุกค่ะ
1: ขาแข้งปูก็ไม่ค่อยจะดีนะจะไปไหวเลย
2: โอ้นานานานานานะคะนานานานานานานะ
1: เออไปก็ได้
2: เย้
1: เขาอยากจะดูก็เอาตามใจเขาหน่อยนะเราเดี๋ยวหาว่าเราไม่ดูแลเขานะ
2: ช่วยดูแลคุณปู่ค่ะหนูจะจูงคุณปู่ไปค่ะ
0: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้น ต้องติดตามกันต่อว่าวันนี้ทั้ง2คนจะได้เชียร์ฟุตบอลกันอย่างสมใจหรือเปล่า

0: และแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนแข่งที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะใช้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติอิรักซึ่งบรรยากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวแต่คราคร่ำไปด้วยแฟนฟุตบอลชาวไทยที่มากันอย่างล้นหลามรอบๆสนามมีกิจกรรมต่างๆมากมายและเริ่มมีการซ้อมร้องเพลงเชียร์กันบ้างแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะได้สนุกกับการดูบอลอย่างตั้งใจไว้หรือเปล่าและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้คือผู้นำเชียร์ของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์คนนี้นี่เอง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นไงครับ
2: สวัสดีครับลุง
1: แน่ใจลูก
2: ว่าไงเคยมาเชียร์บอลไหม
3: ไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกของหนูเลยค่ะ
2: แล้วร้องไหม
3: ไม่เป็นนะคะ
1: เราลงปู่ให้มา
2: อ๋อดีแล้วครับผมพาลูกหลานมาดูสนามบอลร้องไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกไปร้องหัดเชียร์พวกลุง
1: ตั้งใจหน่อยลูก
4: เราเป็นเพื่อนกันเลยเ
1: ป็นปู่จะเป็นเพื่อนนะร้องเพลงเชียร์ยากไหมครับ
2: ไม่ยากหรอกครับผมบอกแล้วก็ไปร้องบ่อยๆเดี๋ยวก็ร้องเป็นเพลงเราร้องไม่ยากมันก็เป็นเพลงเกี่ยวกับชาติไทยเชียร์ไทยร้องง่ายๆน้องเขาก็ร้องได้กลุ่มเชียร์ไทยเราก่อตั้งมาทั้งหมด15ปีนะครับก็โดยท่านพินิษฐ์งามพิงก็คือเป็นชายคนแรกที่แบกที่นำการเชียร์แบบยุโรปคือการใช้กองใหญ่เข้ามาที่ดูเป็นสากลเข้ามาในสนามก็คือว่าแล้วก็ให้มันเป็นรูปแบบของการเชียร์จากเมื่อก่อนที่เราจะเป็นกองทอมสามชาท่านลึกภาพบอกเมื่อสมัย20ปีแล้วทีนี้ว่าของเราก็เลยเริ่มกลายเป็นรูปแบบขึ้นมาแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนเป็นกลุ่มต่างๆ

0: เหมือนวัยรุ่นนะครับคือมันก็ต้องมีผ่านอุปสรรคที่สาหัสมันจะมีช่วงอย่างช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าช่วงตกต่ำหรือเราคิดกันเองว่าช่วงที่บอลไทยตกต่ำสุดนั่นคือกระแสไม่มีคนดูเดี๋ยวคนด่าพวกผมเหลือแค่ไม่ถึง30คนเหลือแค่10กว่าคนแบกกองกันไปตามสนามต่างๆเพื่อจะรอวันนี้แหละวันที่ว่ากระแสบอลไทยกลับมาว่าอย่างถ้ามันดับไปหมดแล้วกลุ่มผมถอดใจไปด้วยเชียร์ไทยเราจะไม่เหลือเลยแล้วกองเชียร์เราจะไม่มีแล้วนักบอลเรามันจะมองใครอ่ะอย่างทางยุโรปบางประเทศหรือซะส่วนใหญ่ด้วยนะที่ผมเห็นคือว่าเขาจะเว้นหมายเลข12ไว้ให้แล้วเขาจะหมายถึงนั่นแหละคือผู้เล่นข้างสนามคือกองเชียร์เขาจะให้เกียรติกองเชียร์พวกเราพร้อมจะเหนื่อยกับน้องๆ11คนในสนามแล้วผมเคยคุยกับน้องๆชุดเอเชียนเกมพวกเองวิ่งไปเลยเตะเต็มที่ไม่ต้องกลัวพวกพี่จะด่าถ้าเองเหนื่อยเองมองขึ้นมาหาพวกพี่ก็กระโดดแหกปากอยู่เองคำนี้เขาตอบพวกผมมามันเหมือนกำลังใจพวกเรานะน้องตอบว่าพี่ผมฟังไม่รู้หรอกพี่ร้องเพลงอะไรกันแต่พอมองขึ้นมามันเห็นเฮ้แหกปากโบกธงได้ยินเสียงกองผมเหนื่อยผมก็ต้องวิ่งมันบอกมันมองขึ้นมาแล้วผมมีกำลังใจ
1: การเป็นที่สาธารณะที่มีคนเยอะๆนะครับก็มีปัญหาและอุปสรรคกับคนสูงอายุในหลายอย่างนะครับคือบางคนเนี่ยไม่เคยออกจากบ้านเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ได้เดินไกลๆนะฮะพอไปเดินเนี่ยเกิดเริ่มมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบางทีจะหาที่นั่งพักไม่มีที่นั่งอีกอย่างนึงก็คือคนเยอะนะครับเวลาเดินไปเดินมาหัวหันซ้ายหันขวาก็เกิดมีภาวะมึนหัวได้จะวิงเวียนเป็นลมเอานะฮะหมออยากเตือนไปนิดนึงนะครับคือสำหรับทุกคนที่อยากจะพาผู้สูงอายุที่บ้านไปออกข้างนอกนะครับควรจะมีการซ้อมดูก่อนเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่เราสูงอายุแล้วเดินได้โอ้โห50เมตรก็จอดแล้วเนี่ยนะฮะอย่าคิดอาจหันพาไปศูนย์การค้าหรือไปแอร์พอร์ตนะครับเพราะว่าของที่พวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่มีที่พักง่ายๆนะครับการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าแค่ไหนมีประโยชน์ทั้งนั้นดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับการที่ได้ออกกำลังกายกับลูกหลานเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะลูกหลานจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราเนี่ยมี functional capacity หรือว่าความสามารถในการออกแรงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นการเช็คสมรรถภาพของญาติเราไปในตัวนะฮะเราญาติจะได้รู้ถ้าเกิดใครเดินได้ควรจะเดินทีมจะแกนได้ทีมคือขยับตัวเข้าว่านะครับอย่าอยู่เฉยๆ

0: แต่เพลงที่จะเชียร์มีหลายเพลงหลายทำนองมากต้องลุ้นกันนะครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะทำได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
1: สิ่งที่ไม่ควรทำในการเชียร์มีอะไรบ้างครับ
2: ครับผมก็มันก็คือมันก็อยู่ในข้อเหมือนข้อห้ามแล้วครับผมแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นการปลูกฝังมากกว่าผมใช้คำว่าปลูกฝังสร้างสรรค์สิ่งดี
1: เอาแฟร์อะไรมาเล่นไม่ได้ใช
2: ่ใช่ครับผมอย่างพวกนั้นก็คือว่ามันจะเป็นการเชียร์เพื่อความสุขสนุกสนานและปลูกฝังให้เด็กๆคือก็คือไม่กินเหล้ากันนะเราผู้ใหญ่เราเป็นตัวอย่างให้ดีให้เด็กๆกว่าคือไม่กินเหล้านะไม่ดูบุหรี่ในสนามนะครับผม
3: พี่หุ่นดิวคะ
2: ครับยากไหมเหรอไม่ยากลูกเหมือนหนูฟังเพลงอ่ะเหมือนเพลงวัยรุ่นที่เขาร้องกันแหละถ้าหนูฟังบ่อยๆร้องบ่อยๆเดี๋ยวหนูก็ร้องได
3: ้อ๋อแล้วมันมีกี่เพลงอะคะ
2: เพลงเหรอก็เยอะนะ20เพลงได้30เพลงได้แต่ถ้าหนูอยากร้องอ่ะหนูเดี๋ยวหนูก็ร้องเป็นได้หมดเพราะเพลงมันร้องง่ายๆ

0: โอ้โหไปเจอธงชาติไทยเจอคนไทยเชียร์เพลงไทยทีมชาติไทยโอ้โหผมมันตื่นเต้นเลือดในกายโอ้โหเดือดปุ๊บๆแหมนึกว่าจะเป็นหนุ่มเหมือนเดิมโอ้โหมีความตื่นเต้นสู้สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้นะ
1: เจอคนเขาบอกว่าร้องเพลง

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาในโลกเรามีมานานมากแล้วนะครับกีฬาแต่ละชนิดมีลักษณะของผู้ชมในสนามแตกต่างกันไปบางชนิดกีฬาเราอาจจะได้ยินผู้ชมเป่งเสียงตะโกนเต็มเสียงสนุกสนานเฮฮาบางชนิดกีฬาก็ต้องการสมาธิในการเล่นอย่างกอล์ฟสนุกเกอร์ซึ่งผู้ชมต้องเงียบตามจังหวะการเล่นสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมของแต่ละชนิดกีฬานอกจากนี้วัฒนธรรมการเชียร์ยังแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาคบางทีชนิดกีฬาเดียวกันแต่ก็มีวัฒนธรรมการเชียร์แตกต่างกันก็มี

อย่างในประเทศไทยเริ่มมาจากการแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นเพลงและทำนองที่ใช้จะมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งสามชาติสนุกสนานตามแบบฉบับคนไทย

0: หลังจากที่ได้ซ้อมร้องเพลงกันมาอย่างมั่นใจแล้วบรรยากาศรอบๆก็คึกคักอย่างไม่น่าเชื่อผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างมาร่วมกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเชียร์ทีมชาติไทยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้รับชัยชนะหรือเปล่าไปออกกำลังใจและร้องเพลงเชียร์ด้วยกันครับ
1: ทำไมต้องมาเชียร์หรอคะก็คือตั้งใจจะมาเชียร์อยู่แล้วค่ะว่ามาให้กำลังใจพี่นักบอล นะคะก็ต่างค่ะดูที่สนามจะสนุกกว่าค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่แบบว่าเชียร์ด้วยกันเยอะก็จะสนุกกว่าเยอะค่ะ
2: ปกติก็เชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาสนามครับคืออยากมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็อยากมาเชียร์ทีมชาติไทยครับนักเตะทุกคนครับบรรยากาศรู้สึกประทับใจนะครับคือมันคึกคืนดีครับทำให้รู้สึกว่ามีแรงเชียร์ครับผม
3: บรรยากาศล่ะครับมันจะแตกต่างจากบอลสโมสรครับบอลสโมสรจะเป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆแต่ว่าพอมาเจอทีมชาตินี่มันจะเหมือนทั้งประเทศอ่ะพี่น้องกันทั้งประเทศอ่ะมันจะมารวมเป็นหนึ่งกันบรรยากาศแตกต่างกันมาก
4: แน่นอนต่างมากเพราะว่ามาอยู่เนี่ยคือเราได้กระโดดได้เชียร์ได้แบบส่งเสียงในเชียร์มันแบบว่าสุดๆคนแค่พูดก็ขนลุกแล้ว
0: เหล่าบรรดาแฟนบอลต่างเริ่มทยอยเข้าสู่สนามแข่งขันบรรยากาศก็เริ่มที่จะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆดูสีหน้าท่าทางของคุณปู่คุณหลานก็พอจะบอกได้ว่าสนุกและลุ้นกันขนาดไหน

racing through here.

0: ดินมาว่าเป็นกิโลกิโลค่ะ
1: ที่จะออกนี่เซ็ตหลับนี่เพราะว่า
2: ซ้ายวาลิดล็อกเข้าในเข้าขวายิงล็อกกัน2คนแล้วซ้ำอีกทีนึงอ้าวโอ้โหซ้ำลูกนี้ไม่เห็นครับสินธิวัชชัยโดนบังครับโอ้โหสวนลูกนี้
3: จังหวะเติมขึ้นมาทางซ้ายพอดีนะครับล็อกเข้าในแล้วยิงติดบล็อกอดิศรออกมาแล้วซัดจังหวะนี้พุ่งเป็นทางเลยนะครับว่า

ยการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติอิรักได้ออกนำทีมชาติไทยไปก่อน1-0แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้นักเตะทีมชาติไทยย่อท้อแต่อย่างใดเพราะเหล่ากองเชียร์ยังคอยให้กำลังใจร้องเพลง

0: ันตลอดเวลาจนในที่สุดเราก็มาตีเสมอได้สำเร็จ
1: ตัวผู้เล่นทั้งสอง
2: ตอนนี้ธีรธรก็ขยับขึ้นมาแล้วอ้าวสกัดได้ครับพีรพัฒน์จังหวะนี้ไม่มีใครเติมพีรพัฒน์รอดูเพื่อนป้าเติมไม่ทันครับเปิดเข้ามา

0: ทวงมานี่
1: จะสิ้นจะสิ้นไปต่อ
2: โอ้โห
0: นี่แหละครับคือพอเขาเลี้ยงผ่านไปแล้วไปจากข้างหลังเนี่ยต้องระวังต้องระวังนะครับทีมพัน
1: ไปเหลืองไปแล้วครับ
0: โอ้เตะจริงครับ
1: โดนไปเหลืองไปแล้วด้วยครับ
0: เตะจริงต้องระวังต้องระวังโดนนั่นแหละคร
1: ับ
0: โดนจริงๆครับ
1: โอ้
0: คือตามไปจากข้างหลังนะครับเลยไอ้รักนี่โดน

0: จะสิ้นให้เล็กแล้วยิงแหมหลักไม่ดี
1: เอ้าอุ้ยโอ้ยผู้สิน
0: โอ้โห
1: โอ้ผู้สินให้จุดโทษ
0: โอ้โหเราเห็น
1: เดี๋ยวดูครับว่า
2: แม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่ทั้งคู่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความตั้งใจด้วยทำนองที่ชวนสนุกฟังง่ายติดหูเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับชาติไทยและเป็นคำที่จดจำง่ายทำให้การเรียนรู้ในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยความสนุกสนานและแฝงไปด้วยมิตรภาพดีๆจากเพื่อนร่วมกิจกรรมในวันนี
3: ้นี่แหละครับผมว่าเป็นภาพที่น่ารักนะและเป็นภาพที่ควรทำจากรุ่นสู่รุ่นปลูกฝังเด็กให้มารักกีฬาให้เขามาเห็นข้อดีความสนุกสนานของกีฬาดีกว่าให้ไปเสพข่าวหรือดูแต่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมันเป็นความอุ่นของครอบครัวด้วยผมว่ามันเป็นกิจกรรมสันทนาการอย่างหนึ่งเหมือนกับที่ว่าให้พาไปว่ายน้ำพาครอบครัวไปเที่ยวฟุตบอลอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ให้เด็กๆได้เขามาสัมผัสและให้เขารักในกีฬารักในชาติเราผมว่าเป็นภาพที่น่ารักภาพที่ดีมากมาก
4: บรรยากาศข้างในแบบว่าลุ้นสนุกคึกคักเฮฮาแล้วก็ตื่นเต้นลุ้นมากเลยค่ะ
5: บรรยากาศนะโอ้โหตื่นเต้นผิดกับของไอ้ครั้งที่แล้วมาโอ้โหสนุกไอ้เชียร์ทีมไทยเนี่ยเลือดพล่านแทบจะกระเด็นออกมาเลยโอ้โหสนุกจริงๆประทับใจมากเลยพวกกองเชียร์เนี่ย
6: การที่จะพาญาติไปข้างนอกนะครับการที่ดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ว่าการฝึกหัดที่จะทำให้การดูแลในสถานการณ์แบบนี้ได้เพอร์เฟกต์ได้ดีมากๆเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกบางอย่างนะครับเช่นการกู้ชีพพื้นฐานนะครับที่เราเรียกว่า CPR หรือจะมีการกู้ชีพโดยใช้อุปกรณ์บางอย่างที่เราเรียกว่า AED นะครับซึ่งบางคนอาจจะเคยสังเกตว่าเป็นกล่องนะครับกล่องใสๆพลาสติกใสๆเนี่ยเราก็เขียนว่า AED นะครับเราจะมีเครื่องหมายช็อตไฟฟ้าอยู่นะฮะแต่การกู้ชีพพวกนี้ครับมันต้องมีการฝึกบ้างไม่ใช่ว่าเราไปดูหนังหรือว่าฟังข้อมูล3นาทีแล้วไปปั๊มคนไข้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลดีหรืออาจจะเป็นผลเสียกับคนไข้ด้วยซ้ำเพราะสิ่งแรกที่เราอยากจะบอกนะครับก็คือขอความช่วยเหลือในสถานที่ที่เราอยู่สมมติคนไข้ของเราเนี่ยนะครับหรือญาติเราเนี่ยเกิดเป็นลมล้มวูบไปเจ็บหน้าอกฉุกเฉินหมดสตินะครับสิ่งแรกที่ทำคือขอความช่วยเหลือนะฮะและถ้าเป็นไปได้จับนอนราบลงนะครับในที่ที่ปลอดภัยไม่มีใครเหยียบกันนะครับที่เหลือก็ค่อยตามมาอาจจะมีคนรอบข้างที่สามารถช่วยเราทำการกู้ชีพเบื้องต้นได้หรือถ้าเกิดเราเทรนแล้วสามารถช่วยได้ก็ดีนะครับ
2: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจคุณให้พร้อมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

สังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยงมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอนัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมฝายเกลือกกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราธาจึงสำเร็จพระอรหันต์ครั้นได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธาเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบทใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะเป็นที่รักใคร่

และคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไหมท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้เป็นดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกเต้ามันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมมันไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคู่สุตรามีคดีความติดตัวนะแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันเหมือนกันท่านการสักแททูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแททูเนี่ยได้พระเสกเอาสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลๆแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนักพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองจะว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได้หนึ่งบอกอาการไข้โดยไม่ปิดบังพฤติกรรมเป็นยังไงมาถึงปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมเป็นไงถ้าหมอเขาซักต้องบอกเขาสองรับฟังคำแนะนำของหมอแพทย์พยาบาล3ทานยาที่แพทย์ให้เท่านั้นต่อมาอย่ากินของแสลงถ้าเขาแนะนำอย่างนั้นคุณจะคุณเป็นเศรษฐีคุณไปกินยาผีบอกไปหาหมอนี้หาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วดันไปปรึกษาหมอนู้นซึ่งไม่ได้ตรวจแล้วไปยาของหมอนู้นยาหมอนี้ทิ้งบอกหมอนู้นเก่งกว่าก็ไปรักษาหมอนู้นเสร็จสิท่านแล้วเสร็จแล้วหมอนี่ก็จะรำคาญพยาบาลก็รำคาญมันต้องฟังคำแนะนำเกิดมาเป็นคนถ้าไม่ฟังคำแนะนำไม่ได้เป็นคนแก่ที่ไร้ค่าเป็นคนจะถูกทอดทิ้งพระท่านพระราธาจึงเป็นคนแก่ตัวอย่างพระเจ้าจึงตรัสย่อๆพิสุทั้งหลายตรัสถาคตขอประกาศว่าพระราธานั้นเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านปฏิภาณคือญาณแจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาเพราะอะไรท่านแก่แล้วถ้าคิดเป็นใช้ประสบการณ์เก่าๆมาบวกกับศาสนาได้รับการยกย่องและได้รับการยกย่องเป็นผู้เลี้ยงง่าย
เป็นผู้เลี้ยงง่ายในที่อาตมาเคยเทศให้โยมฟังก็เหมือนกันเรื่องโถรูปพระพุทธเจ้าจันทีเขาจะเอาภาพกลับมาให้ดูอีกโถรูปพุทธเจ้าอาตมาตั้งชื่อเองถ้าผู้ชมก็คงจะถ้าชมประจำคงจะจำได้คร่าวๆแต่ถ้าอ่านหนังสือแล้วก็ได้แต่ทำไมอาตมาจึงประทับใจล่ะท่านทำไมจึงประทับใจในเพราะเคยไปไหว้ที่เดียวกับพระราหุลเคยไปนอนอยู่คือส้วมเรียกว่าเวชกุฎีของพระพุทธเจ้าพระราหุลนั้นเกิดวันแรกก็ไปเจอหน้าพุทธบิดาก็ไปเจอหน้าพระบิดาแล้วพระพุทธเจ้าออกบวชจากนั้นอีก7ปีกว่าจึงได้เจอหน้าพระบิดาเป็นครั้งแรกแต่อยู่ในสถานภาพเป็นสมณะท่านลองคิดดูสิลูกจะกอดยังไงพ่อจะอุ้มลูกยังไงเพิ่งครั้งแรกที่เห็นหน้าพ่อและความโหยหาอาจจะเห็นรูปเขียนของพ่อสมัยโบราณไม่มีรูปถ่ายกษัตริย์เขาจะมีช่างภาพอะไรจิตรกรดีๆไว้เขียนภาพแม่ของพระนางพิมพาหรือจักรสราก็บอกนี่ลูกเอ้ยเนี่ยพ่อเจ้านะแต่ไม่รู้ว่าพ่อไปบวชแล้วเนี่ยพ่อบวชในสถานะเป็นสมณะโกนศีรษะพระนางพิมพาไม่เคยเห็นเมื่อพระเจ้าเสด็จกบิลพัสครั้งแรกจึงเจอกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงละปลดปล่อยภพชาติพระราหุลโดยการให้บทเนรก็มอบพระสารีบุตรเนี่ยเป็นการบทเนรราหุลเป็นองค์แรกพระราหุลในฐานะเป็นลูกพุทธเจ้าสถาภาพเป็นลูกพุทธเจ้าเป็นหลานกษัตริย์เป็นรัชทายาทของกบิลพัสที่อยู่เป็นไงพระเจ้าก็สอนให้อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายด้วยความรักพ่อและมีอุปนิสัยดั้งเดิมมาและทุกวันพระเราก็จะไปนั่งที่ไปนั่งที่ริมแม่น้ำหรือที่กองทรายแล้วก็เอามือเนี่ยกำทรายแบบนี้ดูอย่างนี้แล้วก็คำนวณว่าทรายในเม็ดมือนี่เท่าไหร่แล้วค่อยโปรยที่ท่านอาตมาทำรูปไว้ที่ออกไปแล้วค่อยโปรยอย่างนี้นับเป็นทรายกี่แสนเม็ดวันนี้จะศึกษาจดจำคำสอนของพระทุกรูปให้เท่ากับเมล็ดทรายในกำมือแปลว่าสุจิปุลิสุตะดูฟังจริงๆจินตักคิดตามคิดขยายปุจฉาสงสัยถามเมื่อมีโอกาสถามลิขิตะจดจารึกถ้าไม่ทำเมล็ดทรายด้วยยากที่จะแล้วยากที่จะหาคำสอนจำนวนเท่านั้นได้โดยคำนวณถ้าจะเก็บคำสอนเก่าๆมาทบทวนไม่นานนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ชีวิตก็เหมือนพระเนนทั่วไปจีวรก็เป็นพระเนนทั่วไปจะไปขอจากพ่อจากแม่ไม่ได้จะปู่จากแม่ไม่ได้ต้องทำตามพุทธเจ้าต้องทำตามแบบพระอรหันต์ทั้งหลายฉันก็ต้องฉันแบบนั้นปนเปื้อนไม่ได้มันจะช้าเสด็จปู่มาส่งอาหารทุกวันไม่ได้ต้องออกบิณฑบาตเขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นถ้าก็เชื่อแล้วอาจจะโก้กันท่านนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าการที่เราไปกินเราไปเศรษฐีเนี่ยไปกินธรรมดาเนี่ยโก้นะท่านนะไม่ใช่ไม่โก้นะท่านระหว่างเศรษฐีกินหรูๆแล้วมาอดคนเนี่ยกับเศรษฐีไปกินแมลงทั้งภาคอีสานเอ่ยทั้งอะไรอะไรท่านลองนั่งกินสิโก้จริงๆจะได้รับการสรรเสริญโอ้โหเขาสันโดษคนนี้ดีนะกินอะไรก็ได้กินเหมือนประชาชนมหาเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยกรุณากินเถอะท่านอาตมาดูรายการไม่ต้องบอกแล้วไปบอกชื่อรายการเดี๋ยวช่องสิบเอ็ดเขาโกรธเลยนะแปลว่ายกย่องเขาใช่ไหมเขาให้พิธีกรนู่นอันนี้เป็นคนอะไรเป็นคนดอยเลยท่านอมก๋อยนะท่านให้ทำอาหารให้กินหนึ่งอย่างเคยวิถีชีวิตเขาก็ขึ้นไปต้นไม้ชนิดคล้ายๆต้นหมากท่านต้นมะพร้าวเอากอหนึ่งมาในนั้นหนอนทั้งนั้นเลยท่านไอ้หนอนชนิดมาต้ม

ต้มแล้วนะเขาก็กินวิธีที่เป็นธรรมดาพิธีกรเขาถามสามคนเขามีสามคนถามอร่อยไหมไอ้ตอนนี้บอกอยากรู้อร่อยไม่อร่อยอ้าวจัดให้แล้วอาหารชนิดนี้ก็มาสู่โต๊ะคนละถ้วยท่านลองคิดดูสิพิธีกรซึ่งเป็นดาราไปทำไงท่านแต่มันกินได้ทุกคนท่านและไอ้มื้อเนี่ยเป็นมื้อที่โก้พอเคยกินอาหารราคามื้อละหมื่นเพราะมันเท่พระลูกกษัตริย์กินเหมือนชาวบ้านเนี่ยเท่มากแต่งตัวเหมือนชาวบ้านลดตัวลงมาเศรษฐีลดตัวลงมาว่านอนสอนง่ายคุณเคยกินหูฉลามถ้ายามนี่นะมันมีต้มไข่มดแดงคุณกินไม่ได้คุณก็อดตายถ้าคุณกินได้เนี่ยเขาก็ดีใจกันหมดแล้วทำไมเขาอยู่ได้ล่ะท่านอยู่ได้ด้วยร่างกายที่แข็งแรงกว่าพวกเราอีกนี่เรียกวิถีชีวิตของแต่ละภาคไม่เหมือนกันกินได้ท่านไอ้หนอนในทะเลที่ไปขุดไม้มาดึงมันเนี่ยกอบปากครับถ้าถามว่าจะมากินได้มั้ยกินไม่ได้เพราะมันยังไม่ตายถ้าตายแล้วกินได้มั้ยกินได้กินแล้วมันเป็นไงฮะมันก็อิ่มอร่อยเหมือนเขานั่นแหละแต่ถามว่าภาพพจน์มันโก้ไหมท่านโอ้โหท่านเจ้าคุณฉันง่ายนึกว่าเป็นพระกรุงเทพเอาทีวีจะไปนั่นโอ้โหท่านฉันง่ายกลายเป็นเท่อีกท่านแล้วคนก็จะรักเราไปบุรีรัมย์ก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วถวายแล้วโยมนะคำว่ากุ้งจอมดังไม่ใช่เหรอมันมีจอมดิบก็จอมสุกนะท่านนะเอามันทั้งสองอย่างนั่นแหละติดกันเทศมาอย่างอื่นไม่สนใจแล้วขอผ้าลัดอกผืนนั่นเนี่ยผ้าไหมลัดอกหยาบๆอย่างนี้เขาจะมีลายเขาเรียกลายพิกุลรัดแล้วมันแน่นดีท่านขอท่านนั้นแหละแล้วเป็นประสิทธิ์ของจีวรธรรมานะท่านนั้นก็พอแล้วกลับมาแล้วก็ฉันกุ้งจอมจอมดิบจอมสุกจอมดิบแล้วก็ปรุงเอาเองเถอะนะวิธีการปรุงจอมก็เหมือนปรุงหอยดองนะท่านตำราเดียวกันมีมะเขือนั่นนะมะเขือแล้วมะเขือแล้วมะเขือตอแหลด้วยเล็กอ่ะมะเขือเปาะตอแหลมะเขือไข่เต่ามีขมิ้นขาวท่านมีมะเขือเปาะมะเขือพวงมีไอ้ลูกคล้ายๆมะเขือพวงอ่ะเขาเรียกอะไรนะกินแก้นเสมหะอะไรนะคืนๆแล้วท่านนึกไม่ออกช่างมาเถอะท่านนึกเราเลี้ยวไม่ออกนะทีวีก็แทนที่จะช่วยกันบ้างอ่ะปากงาบๆอ่ะดันไปสวมหน้ากากไอ้ท่านแล้วสวมหน้ากากกันหมดให้พระเปิดหน้ากากคุยมันจะถูกไหมท่านนั่นแหละมาแว้งนึกเองก็ได้ท่านก็มากินมันธรรมดาแล้วมันหาง่ายนั่นแหละกุ้งจอมท่านผมมันจะช้อนจากน้ำจืดเนี่ยในช้อนในบึงน้ำจืดหรือบ่อน้ำจืดซึ่งเวลาจะต้องไม่มีปรสิตไงท่านแล้วบึงตามตรงอะไรตรงนั้นมันก็มีกุ้งของมันเพราะมันมีสลายมันมีผักตบชวามันมีชวาสันตวามันก็อุดมสมบูรณ์นี่มาท่านมันมีพยาธิใบไม้เนี่ยเพราะในสิ่งเหล่านี้เราก็กินให้มันได้พระเราก็เป็นเช่นนั้นจะเป็นที่รักและแม้แต่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังชอบฟังธรรมอยู่นั่นแหละไม่ได้ละเลยจากการฟังธรรมการสนทนาธรรมเลยเรียกธรรมสักการฉาแล้วเวลาการสนทนากันท่านก็ชอบเป็นเน้นนั่งโคนนั่งในภาพให้เขาเขียนว่าเป็นเน้นศีรษะกลมๆท่านแต่มันมีคนมาฟ้องว่าหลังจากสนทนาธรรมแล้วมันดึกพวกการฟังการสนทนาธรรมเนี่ยมันทำให้อะไรมันนะท่านนะฟังเขาโต้ตอบธรรมะเนี่ยแต่มาเป็นเด็กนะถ้าวันพระนะท่านจะมีพระเจ้าวาดจะลงสลาหรือนิมนต์วัดนั้นมาปูชาวิสนาธรรมกันและในเรื่องเดียวกันต่างคนต่างต้องงัดความรู้มาพูดกันแล้วไปเปรียบเทียบอรรถกถาฎีกาว่ามันตรงไหมไม่ใช่จำได้ไหมมันตรงไหมกับการวินิจฉัยมันท่านบางทีถึงก็ไปถึงก็มาพระกับโยมนะฮะทะเลาะกันท่านพระก็หยิบจานที่ใส่มาจานสักทีบินล่อนไปโดนหน้าผากโยมเป็นเรื่องอีกท่านแต่มันเอาจริงๆแล้วในภาษาเนี่ยถ้าว่าตมานะฮะแต่นี้เขาไม่มีแล้วเวลาฤดูน้ำท่วมเนี่ยพระบวชใหม่มันก็บวชสมภารจะต้องไปสนทนาธรรม

0: บ้านญาติโยมถ้าเอาผ้าใหม่ไปด้วยไอ้เราเป็นเนนก็เป็นเด็กเป็นเนนก็พายเรือไปแหมมันท่านแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนที่มีความรู้พระกับโยมถกกันแล้วบางทีโยมเคยบวชพระมาท่านไม่อยากให้เลิกเลยแล้วตบท้ายด้วยเรื่องผีสักเรื่องนึงให้มันสยดสยองหน่อยลงท้ายตั้งเรื่องผีบอกขอเรื่องผีสักเรื่องเถอะก็สารพัดผีเป็นหมดท่านกลัวก็กลัวแต่ชอบฟังก็ชอบฟังเดี๋ยวนี้ก็เลยไปเหมาหนังสือเรื่องผีนะท่านที่ตรงผ่านฟ้าไปเนี่ยบอกทั้งผีสำนักพิมพ์ที่หยุดตรงผ่านฟ้านะในฐานะที่ลุงหน้าฝากเธอเรียนโรงเรียนปฐมราชาลัยเธอเป็นผู้ส่งของพิมพ์ไปซื้อมาทุกเล่มนะหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องต่อสองเล่มลุงหน้าไปทำไมเอาไปทำปกหนาเก็บหนังสือเรื่องผีเอาไว้เพราะการเขียนยากมากเล่มละ15บาทท่านถ้าเล่มใหญ่ก็แพงหน่อย18บาทนั้นในติอาตมาจะมีหนังสือเรื่องผีมากที่สุดแล้วไม่มีพระองค์ใดมีแล้วท่านว่างเอามาอ่านแล้วบางทีมันเป็นความรู้เป็นการสอนเขาจะเขียนจากชีวิตจริงบ้างเขียนจากตำรับตำนานบ้างซึ่งพอที่อยากจะเอามาวันหลังจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแต่ละเล่มละเล่มบอกเอามาจากหนังสือเล่มไหนแล้วจะสรุปให้ฟังด้วยเพราะว่าหาภาพเกี่ยวกับชาดกไม่เจอคุยเรื่องผีกันดีกว่าท่านสนุกจะตายไปไม่มีใครไม่ชอบคุยเรื่องผีแล้วท่านยิ่งกลัวยิ่งสยดสยองยิ่งมันถ้าผีธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีใครอยากดูท่านถ้าผีหัวขาดมาแต่หัวเนี่ยลอยมาท่านสยดสยองนะโผล่พรวดมาเนี่ยกลางวงเนี่ยโอ้โหหัวขาดล่วงมาขณะที่คุยกันแม่มันดีจริงๆท่านว่าผีแย่ก้นเนี่ยถ้านั่งร้องอะโอ้โหสนุกแต่การสนทนาธรรมก็เป็นสนทนาตามบ้านแล้วฟังก็รู้สึกมันโยมฟังพระอาตมาเทศองค์เดียวไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะท่านนะถ้าสององค์มาเทศด้วยกันก็สนุกอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าสององค์ไม่ค่อยถูกกันนะแล้วโยมจับมาโคจรเจอกันนะท่านรู้สึกสนุกเพราะต่างคนต่างต้องการความเป็นหนึ่งเขาเรียกเสือพบสิงแบบอาตมาเทศกับเจ้าคุณรุปยุนรัตมวาทีบางทีก็เทศไปด้วยกันได้แต่ถ้าแลกันเขาจะหักลำอาตมาอาตมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมขึ้นเสียงปานกลางท่านขึ้นเสียงสูงผมไม่ตามท่านหรอกท่านก็แลไปองค์เดียวก็แล้วกันถ้าคอท่านแตกไปแล้วก็ใช้หน้าที่ของท่านผมมันเสียงไวโพธท่านมันเสียงสอนเพชรให้ไวโพธไปตามสอนเพชรก็ไม่ได้สอนเพชรลงมาตามไวโพธเขาแลได้ก็ลดเสียงให้ผมบ้างไม่ต้องไปตะเบงหรอกนั่นแหละแต่ท่านก็แพ้ผมที่ตรงหน้าตาเพราะผมหน้าตาดีกว่าท่านแล้วแพ้ผมอีตอนแหล่เพราะว่าท่านนอนน้อยกว่าผมยังไงผมก็ต้องชนะท่านจำว่าท่านผมต้องชนะอยู่แล้วเพราะผมออมเสียงเป็นแต่วันหลังวันใดนะหักลำมาท่านนะอย่าโอ้โหท่านวันนี้มันเทศมันมากมีสาระและมันด้วยคือเอาเรื่องเดียวกันมาหักลำกันมาขยี้กันแต่หลังเขาเลยมีคนตั้งชื่อนะว่าระหว่างขุนศึกฝั่งทนกับขุนพลฝั่งพนครว่าอันนี้ชอบขุนศึกฝั่งทนก็คือเจ้าคุณรัตมวาทีวัดประยูนขุนพลฝั่งพนครคืออาตมาเพราะอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่บางรายเขาบอกว่าวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเสือกับสิงห์ขึ้นมาทว่าบอกอันนี้ไม่ชอบท่านคุณถามทำไมไอ้ฉายาแรกชอบเราสององค์ฉายาที่สองไม่ชอบเราทำไมไม่ชอบแสดงว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งคู่ไม่ได้เป็นพระเลยนะแล้วการฟังอะไรที่มันสนุกท่านมันสนุกท่านสังเกตพิธีกรไหมท่านพิธีกรที่พูดถึงเรื่องการเมืองเศรษฐกิจนะฮะที่เก่งๆระดับชาติเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีท่านมีก็แก่ๆกันแล้วแต่ตายไปหกหายไปแหมแล้วเขายืดเรื่องนี้มันมอนจริงๆท่านเวลาเสร็จแล้วมันก็นอนหลับกันไปมันก็ละเกะละกะกับธรรมดาคนนอนมีคนเข้ามาเห็นเขาบอกว่าไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์ว่าอ้าวมีคนเข้ามาฟ้องว่าเวลาสนทนาธรรมไปนอนกันบนศาลาบ้างอะไรบ้างมันเกินขนาดไปหมดดูกิริยาไม่ดียิ่งคนจำนวนมากกับหัวกับหางไปแล้วพอยิ่งเด็กไม่ควรเห็นพระนอนอย่างนั้นไอ้พระเห็นเด็กน้อยๆนอนผ้าปงผ้าเปิดก็ไม่เป็นไรท่านแต่เด็กไม่ควรเห็นพระผู้ใหญ่นอนแบบนั้นกระทรวงบัญญัติไว้ห้ามนะอนุปสัมบันแม้เด็กก ับสมณเณรหรือประชาชนนอนที่มุงเดียวกับพระสงฆ์ห้ามเลยพอห้ามปุ๊บวันที่ประกาศเณรไม่รู้ท่านสนทนาเสร็จแล้วก็ดึกแล้วพระบอกเณรสมเด็จสมณเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยอันนี้ไว้เณรต้องไปหาที่นอนใหม่อาตมาตอนนี้โกรธพระมากโกรธพระที่พูดอย่างนี้มากแทนที่พระจะไปหาที่นอนทั้งหมดให้เณรนอนองค์เดียวท่านพระ27ไปหาที่นอนแล้วอายุเยอะแล้วแต่พระองค์นี้ก็ไม่ได้เป็นอรหันต์คงไม่ได้เป็นอรหันต์แต่ถึงไม่เป็นอรหันต์เณรเราก็จะแจงหอบผ้าไปเดินไปท่านดูภาพเลยนะฮะเดินไปมองกุฏิพระสารีบุตรดึกแล้วอุปัชฌาย์คงง่วงแล้วคงหลับแล้วเมื่อไม่อุปัชฌาย์หันจะพึ่งใครไปพึ่งพระพุทธบิดาใช่ท่านไปพึ่งพ่อก็ไปยืนมองกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อก็งานหนักถ้าเราไปกวนตอนนี้ท่านจะไปจำวัดที่ไหนถ้าหลวงพ่อให้เรานอนในกุฏิในคันธกุฎีของท่านแล้วหลวงพ่อจะไปนอนตรงไหนนี่คิดแบบภาษาธรรมดาเราควรทำไงมีที่เดียวที่จะนอนได้คือเวชกุฎีพุทธเจ้าสมเด็จราหุลจึงเดินไปเวชกุฎีแล้วเวชกุฎีพุทธเจ้าก็เหมือนส้มผู้ดีท่านก็มีคนปัดขวาดให้มีคนโรยของหอมรอบๆเวชกุฎีในประเด็นก็จัดแจงนะเอาผ้ามาปูท่านจำวัดสบายโดยไม่ได้น้อยใจอะไรเลยพระเจ้าพระพุทธเจ้าตื่นบรรทมก็ต้องไปเวชกุฎีไปชำระล้างร่างกายไปพระบางคนหนักบางคนเบาแต่ว่าธรรมชาติว่าในเวชกุฎีนั้นหนึ่งมักจะมีสัตว์หลายๆอยู่จะต้องกระแอมกระแอให้เสียงหรือเคาะสองบางทีผู้ผีปีศาจอสุรเปรตอสุรกายกำลังกินสิ่งปฏิกูลเพราะเป็นส้วมหลุมก็เลยกระแอมกระแอดังมาแต่ไกลนะเคาะอะไรเคาะเอาละไม้ค้ำพระองค์เนี่ยเคาะมาดังๆเพื่อให้สัตว์มันหนีสมณเณรพอได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นเก็บของนั่งพระเพียบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพระพุทธเจ้านะฮะเอาประทีปไปตั้งเจ้าสมณเณรนั่งพระองค์นึกถึงอะไรท่านนี่ลูกเราต่อมาวันรุ่งขึ้นจะประชุมพระสงฆ์ให้อนุปสัมบันนอนพิสุทธิ์ได้เพียง3คืนถ้านะไม่ใช่นั้นแล้วต้องนอนที่มุงเดียวกันได้แต่ต้องมีที่บังคือไม่เห็นกันคราวนี้พระจะนอนข้างในหรือข้างนอกอะปัญหาอยู่ตรงนั้นอาตมาเป็นเด็กเป็นเนรนะท่านพระนอนกับพระได้2คืนคืนที่3ต้องมานอนข้างนอกแล้วแต่ทำไมพระไม่นอนข้างนอกให้เรานอนข้างในเราไม่ได้เราเป็นเด็กไอ้หมาขี้เลื้อยก็มาอยู่กับเราไอ้แมวหูขี้เลื้อยก็มาไถหูเรานะมานอนไปอกเราหน้าน้ำงูเพ่นพ่านตะคนตะขาบไปมาอาตมาถามว่าทำไมพระไม่เห็นเราเป็นลูกโตขึ้นเนี่ยนะมาโตขึ้นมาได้คิดเป็นแล้วเราจะไม่ทำกันอย่างนี้เราเป็นผู้คนเสียสละแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิใครเลยแต่ตัดชมเชยพระราหุลว่าเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคุณเอาเป็นแบบอย่างแปลว่าในพุทธศาสนามีแบบอย่างว่านอนสอนง่ายสุวโจอยู่สองรอคือ1เด็กๆสมณเณรคือพระราหุล2ผู้สูงอายุคือพระราธะควรเป็นแบบอย่างของประชาชนทั่วไปนี่เป็นเรื่องของการว่านอนสอนง่ายและพระที่สุดทั้งสององค์นี้ก็เป็นที่รักอยู่กับใครก็ได้เป็นที่ต้อนรับและเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเลี้ยงง่ายจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายในกริเมตสูตรเพื่อเป็นแบบอย่างรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะดังที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสลิดสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: างการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice

ผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่ทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือน

0: าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับ

พราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วม งานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรง ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้าน5แสนบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในโอกาสนี้เป็นคราวที่อยู่ในช่วงที่เราได้ไว้อาลัยหรือถวายอาลัยต่อองค์เสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งทรงอยู่ในพระบรมโกศแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้ร่วมกันถวายพระเกียรติเฉลิมฉลองรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราด้วยในภาวะอย่างนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการดำเนินงานเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและก็พร้อมกับเฉลิมพระเกียรติไปในคราวเดียวกันด้วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระศาสนาที่เป็นงานนานาชาติก็คือการทำงานวิชาการในนามของวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกการที่จะผลิตการที่จะฝึกผู้ที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาได้ทั่วโลกนั้นก็โดยวิธีการฝึกอย่างเข้มข้นเหมาะสมดีงามแล้วก็โดยอาศัยความร่วมมือของประเทศต่างๆในคราวนี้เราก็ได้ทำโครงการความร่วมมือลงนามความร่วมมือร่วมกับวัดใจชีซองโดยที่มูลนิธิวัดใจชีซองซึ่งอยู่ที่รัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาก็ได้ลงนามในความร่วมมือกับเราเพื่อการทำงานวิชาการการศึกษาการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการทำสังคมสงเคราะห์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นดังนั้นเราจึงได้ทำโครงการวิจัยที่ชื่อโครงการวิจัยว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีรัฐมอญซึ่งการศึกษาในเรื่องนี้ก็มุ่งเพื่อการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้รู้ว่ากรณีที่ทางรัฐมอญพูดถึงสุวรรณภูมินั้นพูดถึงอย่างไรบ้างในสมัยที่ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิมีอะไรบ้างที่ท่านใช้เป็นหลักฐานอะไรบ้างที่ใช้เป็นวิถีชีวิตซึ่งเราก็จะได้สัมผัสกับบุคคลต่างๆที่พูดถึงเรื่องสุวรรณภูมิในความหมายว่าเป็นดินแดนที่พระโสณะและพระอุตระซึ่งเป็นพระธรรมทูตในรุ่นที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาอีกสายหนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้แล้วก็คำว่าสุวรรณภูมิในความหมายพวกเราก็เข้าใจกันว่าหมายถึงดินแดนในปัจจุบันก็คือประเทศสหภาพเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบเราจะต้องศึกษาต่อไปแต่ที่เรามาศึกษาในณสถานที่ที่รัฐมอญนี้ก็เพราะว่าอันที่หนึ่งก็เนื่องจากว่ามีสถานที่ที่ท่านเอ่ยกล่าวถึงว่าอันเนี้ยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนี้เป็นต้นเช่นในเจดีย์ที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเจดีย์สินใจในภาษาพม่าในภาษามอญเรียกว่าใจใจทีนี้ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพรรษาที่8หลังการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะในฝ่ายพม่าหรือมอญเองกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แล้วก็ได้ประทานเส้นพระเกศาให้กับดาบท6ตนด้วยกันดาบทนั้นก็ได้บรรจุพระเกศาธาตุไว้ณพระเจดีย์แห่งนี้อีกที่หนึ่งนั้นอายุก็คือประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะฮะ 2,000 เกือบ 2,600 ปีแล้วจากนั้นก็อยู่อย่างนี้มานานในตำนานต่างๆของคนรัฐมอญก็กล่าวถึงอย่างนี้อีกหลายพระเจดีย์ด้วยกันรวมถึงพระเจดีย์ที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นพระเจดีย์ที่เป็นแหล่งที่เราไปกราบไปไหว้กันก็คือพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนก็เป็นอันหนึ่งในพระเจดีย์ที่คนรัฐมอญถือบูชาถือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนั้นอันนี้อันหนึ่งนอกจากนั้นหลังจากที่เป็นอย่างนี้ดูต่อกันมาก็มีพระเถระที่สำคัญรูปหนึ่งในรัฐมอญแห่งนี้คือท่านหลวงพ่อใจจีซองหรือใจจีซองสยดอท่านได้มาพัฒนาสถานที่จากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมมาพอควร
ใช้เวลาพัฒนามานับถึงวันนี้ก็กว่า40ปีมาแล้วซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วในปัจจุบันก็มีลูกศิษย์ของท่านชื่อท่านนาคทิปะหรือท่านโพโพนาคินก็มาพัฒนาต่อโดยการอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านโดยอาศัยการอนุมัติของรัฐบาลโดยการอุปถัมภ์ของโยมด็อกเตอร์คินช่วยซึ่งเป็นคหบดีท่านหนึ่งที่อุปถัมภ์การบำรุงพระพุทธศาสนามากเพราะส่วนหนึ่งท่านเป็นประธานของสมาคมผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาของสหภาพเมียนมาด้วยท่านก็ได้มาอุปถัมภ์หลวงพ่อใจจิซองสยดอซึ่งถือว่าเป็นหลวงพ่อของท่านก็ได้โดยที่ชาวบ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยการสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งทอดรูปธรรมต่างๆที่เป็นโบราณสถานซึ่งท่านได้สร้างเจดีย์บูรณะเจดีย์รวมแล้วถึง400กว่าองค์ด้วยกันในปัจจุบันและในขณะเดียวกันพระเจดีย์โบราณอย่างนี้ท่านก็ได้บูรณะมามากกว่า67เจดีย์ด้วยกันซึ่งเจดีย์สินใจที่เรากำลังอยู่นี้เป็นอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อรู้ให้รู้เขารู้เรารู้แล้วอยู่ร่วมกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิการบดีพระพรหมบัณฑิตก็ได้ให้นโยบายว่าการเรียนของพวกเราเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนเพื่อที่จะสงเคราะห์เพื่อที่จะบริการสังคมแล้วก็เรียนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมของพวกเราในคราวนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากดีอย่างดีจากคณะสงฆ์ที่สหภาพเมียนมาโดยเฉพาะที่รัฐมอญโดยการอุปถัมภ์ของท่านข้าบดีดร.ชินช่วยซึ่งเป็นผู้ที่รู้เรื่องของสุวรรณภูมินี้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้สัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆโดยนักวิชาการในท้องถิ่นนักปฏิบัติในท้องถิ่นแล้วรวมไปถึงเราก็ได้ไปเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติมีผู้มาปฏิบัติมากมายสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ล้าสมัยถึงแม้จะเป็นโบราณก็เป็นโบราณที่ทันสมัยจึงอยู่ร่วมกันได้เพราะเราถือว่าทุกคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันทุกท่านปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติเพื่อความดีเพื่อสังคมอันดีงามเพื่อที่จะส่งทอดให้ลูกหลานอนุชนของเราสืบต่อไป

ได้ร่วมเดินทางมากับคณะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีเจ้าคุณสุพลวัชราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้นำคณะมาประชุมสัมมนาในโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาในรัฐมอญประเทศพม่าเพื่อจะสืบสาวเล่าเรื่องว่าสุวรรณภูมิที่พระโสณอุตระพระมหาเถระทั้งสองรูปที่เดินทางมาประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกหลังจากที่มีการตัตยสังขายนาเสร็จแล้วพระเจ้าโสก็ส่งพระโสณอุตระมาก็ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าทั้งสองฝ่ายก็อ้างเหตุผลซึ่งกันและกันก็ยังไม่มีข้อยุติแต่ก็เพื่อหาข้อสรุปบางประการเราก็เดินทางมาดูพื้นที่ตลอดระยะเส้นทางที่ทางฝ่ายประวัติศาสตร์ฝ่ายนักวิชาการพม่าเขาได้นำเราไปชมไปดูสถานที่ต่างแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็จะหาข้อสรุปที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คณะของเราได้มาศึกษาครั้งนี้

พุทธศาสนาในประเทศพม่าเนี่ยเราต้องยอมรับคือความต่อเนื่องและความเข้มของเขาตั้งแต่เริ่มพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเข้ามาตั้งต้นแต่สมัยพระเจ้าอนรธาสมัยอาณาจักรกุกามซึ่งพระเจ้าอนรธาเนี่ยเดิมทีเดียวท่านก็ไม่ได้ศรัทธาในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรอกจะเป็นนิกายอื่นลัทธิอื่นต่อมาก็มีพระมหาเถระชาวมอญชื่อชินอรหันต์ได้เดินทุดงไปที่เมืองพุกามพระเจ้าอรทาก็เกิดพระราชศรัทธาว่าท่านสมณะรูปนี้ทำไมสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีก็เข้าไปสนทนาธรรมท่านก็ชี้แจงว่าอาตมาเป็นพระพุทธศาสนาถือตรงตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นยังไงก็บอกว่าโอ้พระไตรปิฎกโน่นมีอยู่เมืองมอญเมืองสะเทิมหรือพม่าเรียกว่าสะทงนั่นพระเจ้านรัฐาก็ส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกพระเจ้ามนุหะพระเจ้ามนุหะไม่ให้นอกจากไม่ให้แล้วก็ยังว่ากล่าวพม่าในทางเสียพระเจ้านรัฐาก็เลยกรีธาทัพมาลบจนชนะแล้วก็นำพระไตรปิฎกนั้นกลับคืนสู่พม่าพร้อมกันนั้นก็นำนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายไปด้วยให้ไปเที่ยวสอนชาวบ้านพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านจนในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากจนท่านกล่าวว่าแม้แต่ชาวบ้านก็ยังพูดภาษาบาลีได้คัมภีร์ต่างๆที่สำคัญเริ่มออกจากสมัยยุคพุกามแล้วเมื่ออาณาจักรพุกามได้ล่มสลายก็อาณาจักรสกายปิญญะจนอังวะตองอูของสวัสดีจนมาถึงยุคยังกุ้งปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาพม่าก็เข้มแข็งมาโดยตลอดทีนี้จะว่าเอาอะไรเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาของพม่าเข้มแข็งก็เป็นดูคัมภีร์ต่างๆที่พระมหาเถระพม่าเนี่ยท่านรจนาคัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ยุคพุกามจนมาถึงยุคยังกุ้งเนี่ยมีคัมภีร์ออกมามากมายหลายคัมภีร์แต่ละยุคก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาในพม่าเข้มแข็งแม้แต่ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเขาก็มีการปฏิบัติต่างๆแต่แนวการปฏิบัติแต่ละสำนักนั้นอาจจะต่างกันบ้างคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เน้นว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้โดยตรงนะเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยการกำหนดอารมณ์เนี่ยเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้ไม่กำหนดเจาะจงลงไปแล้วแต่อุปนิสัยจริตของแต่ละผู้นั้น

อกาสที่ได้มาลาดมอญแล้วก็มาทำวิจัยเนี่ยนะก็เห็นว่ามีหลายเรื่องที่เราควรจะศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบนะซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการเพราะในตัวโครงการนั้นก็มองเฉพาะว่าเราอยากจะรู้ว่าสุวรรณภูมิมาจากไหนแล้วก็อยากจะรู้ว่าการกระจายพุทธศาสนาในการเผยแผ่พุทธศาสนาในลาดมอญทำอย่างไรนะอันนี้เราก็ได้ค่อนข้างชัดข้อมูลชัดเจนนะเวลานี้ก็ได้ข้อมูลชัดเจนแล้วว่าทางพุทธศาสนาเราจะเริ่มจากตรงไหนก็จะมีแนวคิดว่าอาจจะต้องไปศึกษาทางของไทยเปรียบเทียบด้วยต้องมีทั้งไทยเปรียบเทียบเพราะบางตัวเนี่ยก็เราได้จะทางมอญอย่างเดียวก็จะไปดูเปรียบเทียบเวลากันเปรียบเทียบสถานที่เปรียบเทียบเอกสารว่ามันจะตรงกันแค่ไหนหรือว่ามันขัดแย้งกันนั่นก็เป็นอาจจะเป็นข้อสรุปของเราแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะได้จะชัดเจนขึ้น

0: ในความเห็นผมน่าจะชัดเจนว่าจะสามารถที่ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จะไปสรุปผลออกมาได้ก็น่าจะเป็นไปตามแผนนะครับตรงนี้เราก็จะได้ข้อคิดอย่างยิ่งนะเพราะว่าทั้งเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็จะมีสองมุมมองอะมองหนึ่งก็คือว่าเราจะยึดทางหลักพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนแต่ที่นี่เขาค่อนข้างจะเน้นในหลักพุทธศาสนาค่อนข้างมากพอสมควรของเราก็น่าจะต้องไปก็จะเน้นหลักพุทธศาสนามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการปฏิบัติของพระต่างๆนั่นอาจจะต้องเอาไปใช้เพราะว่ามันเอาไปมันก็ออกมาในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็ดูประวัติความเป็นมานะฮะแล้วก็จะดูถึงเรื่องที่ตอนนี้ก็จะได้ข้อมูลซิเพราะว่าศาสนาพุทธมันมีอิทธิพลยังไงกับชาวมอญเราก็จะไปคิดเพียงกับเรานะฮะแล้วก็มูลที่บางตัวเนี่ยรู้สึกบางตัวเราอาจจะได้เปรียบเขาอ่ะก็เนื่องจากของศาสนาพุทธเขายังค่อนข้างปิดนะถ้าดูแล้วพูดปิดกับคารวะแต่ถ้าเป็นของเราแล้วมันเป็นแบบนี้รู้สึกจะเต็มละมากันเต็มนะจะมานะเพราะจะมีสัญลักษณ์ของพวกเรามาก็จะมักจะแสดงอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดในวัดแต่นี่ของเขารู้สึกจะมาแล้วปัดจากหมดเลยไม่มีที่บางอย่างที่นี่เขาเน้นทางหลักธรรมคำสอนมากกว่าของเราไปทางด้านในวัตถุค่อนข้างมากนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนี่ก็อาจจะต้องมองกันว่าจะทำไงนะ
1: ประเทศเมียนมาที่มีแดนพุทธศาสนามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนทางพม่าเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิทางไทยเราเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิการมาในครั้งนี้ก็คือการมาทำวิจัยเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าการดินแดนแห่งไหนที่จะเป็นสุวรรณภูมิอย่างแท้จริงเห็นอย่างชัดเจนบางหลักฐานก็เป็นไปได้เพราะตั้งแต่พระโสณอุตระได้ขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นธรรมทูตอยู่ที่นี่แล้วก็ทำให้ชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้ได้นำมาประพฤติปฏิบัติโดยการยึดตามหลักของทานศีลภาวนามาโดยตลอดเห็นชาวพุทธได้ทำอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ อาจจะต้องสืบหาร่องรอยว่าแท้ที่จริงก็คือสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนสุวรรณภูมิที่นี่ก็ถ้าว่าไปแล้วถ้าพูดไปตามเจดีย์คือสุวรรณแปลว่าทองดินแดนที่ตั้งแห่งทองก็คือประเทศเมียนมาแห่งนี้ซึ่งไทยเราก็คิดว่าสุวรรณภูมิคืออยู่ประเทศไทยก็มีปฐมเจดีย์เป็นต้นแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทำวิจัยกันเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะนั้นในการมาครั้งนี้มีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมีการไหว้พระสวดมนต์ทานศีลภาวนาตลอดไม่ว่าไปวัดไหนก็ต้องถือโดยการเคารพสถานที่โดยการถอดรองเท้าแล้วก็เวียนเทียนทักษิณาเป็นอย่างนี้ตลอดทุกหมู่บ้านทุกเจดีย์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะนั้นมีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
2: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่อีกคราวหนึ่งที่จะนำเสนอหลักการทางพระพุทธศาสนาที่มีในชีวิตประจำวันในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดย วิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งทำหน้าที่มาเชื่อมความสัมพันธ์กับพุทธในประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งในคราวนี้เราได้มาทำงานในโครงการที่เรียกว่าโครงการวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีในรัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาและในเช้านี้ก็ได้มาสักการะพระเจดีย์เชวิดากองซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่ที่ท่านอุบาสกผู้สำคัญยุคต้นของการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านตัปพุทธภาริกะเป็นผู้อัญเชิญมเกศาธาตุมาที่นี่แล้วก็มาสนับสนุนการสร้างเจดีย์เป็นต้นนอกจากนั้นด้วยความที่ชาวสหภาพเมียนมาเป็นชาวพุท

0: ที่มั่นคงโดยการสนับสนุนอุปถัมภ์ทุกภาคส่วนแล้วก็ทำให้การสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งมาถึงปัจจุบันได้การความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหภาพเมียนมาและประเทศไทยเราโดยผ่านงานทางพระพุทธศาสนาเราได้ดำเนินมาตั้งแต่ระดับประชาชนต่อประชาชนคือระหว่างพระต่อพระประชาชนต่อประชาชนแล้วก็ระหว่างตะเข็บชายแดนชาวบ้านของพวกเราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดีซึ่งมีบางคราวที่อาจจะได้ข้อมูลหรือมีข่าวที่มีความขัดแย้งบ้างก็เป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านแต่วิถีชีวิตที่ปฏิบัติธรรมตามหลักขององค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักคำสอนที่สำคัญในด้านพระพุทธศาสนานั้นแหละโดยผ่านกระบวนการคำสอนของพระสงฆ์ก็ได้สืบเนื่องสืบต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังหวังว่าจะสืบทอดไปต่อจนถึงจะสิ้นยุคของพระโคดมของเราเองหลักการสำคัญที่มาเห็นก็คือว่าในชาวพุทธในสหภาพเมียนมานี้จะไปไหว้พระณพระเจดีย์ณสถานที่ใกล้บ้านของตนของตนไม่ขาดในเช้าอย่างนี้เวลาตีห้าก็เข้ามาสักการะมาไหว้พระธาตุจากนั้นก็ไปประกอบภารกิจต่างๆตามที่ตนมีตามที่ตนได้รับมอบหมายไว้จากนั้นตอนเย็นตอนมืดกลางคืนก็มาไหว้อีกมาสักการะอีกตามแต่โอกาสที่จะมีได้การปฏิบัติอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตนั้นก็เพราะว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสที่สำคัญมั่นคงในพระพุทธศาสนาในคำสอนที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรมประเพณีของตนซึ่งเชื่อได้ว่าการความอ่อนน้อมอย่างนี้ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้การอุปถัมภ์การคุ้มครองพุทธศาสนาจะอยู่ได้เขาด้วยความมีศรัทธามีศรัทธาเขาด้วยการส่งทอดคำสอนที่สำคัญจากพระสงฆ์จากผู้ที่เป็นชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติตนได้ศึกษาเล่าเรียนนำมาปฏิบัติถ่ายทอดส่งทอดหรือเผยแผ่ให้เป็นทูตแห่งธรรมเป็นผู้ส่งธรรมะเข้าสู่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านของประชาชนทุกคนจากนั้นก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆส่งทอดกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระเจดีย์ชเวดกองแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งหรือนครย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวพม่าและชาวสหภาพเมียนมาแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกได้มาสักการะณสถานที่แห่งนี้ดังนั้นการทำงานของพวกเราจะมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาดูว่าท่านพูดอย่างไรบ้างในเรื่องพุทธศาสนาและให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมมาสนทนาพัฒนางานร่วมกันจากนั้นก็ไปประชุมร่วมกันมีข้อวิจารณ์อย่างไรมีข้อสงสัยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลังต่างสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

สังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยงมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอนัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมไฟเกลือกกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราธาจึงสำเร็จพระอรหันต์ขันได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธาเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยว่าใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนรเป็นพระบทใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รักใคร่และคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนของพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไหมท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชม

ให้ไปดูคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือพับคนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตามันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคุกสุดตารางมีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันเหมือนกันท่านการสักแททูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18-19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแททูเนี่ยได้พระเสกเอาสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟอะทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลๆแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนักพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได้หนึ่งบอกอาการไข้โดยไม่ปิดบังพฤติกรรมเป็นยังไงมาถึงปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมเป็นไงถ้าหมอเขาซักต้องบอกเขาสองรับฟังคำแนะนำของหมอแพทย์พยาบาล3ทานยาที่แพทย์ให้เท่านั้นต่อมาอย่ากินของแสลงถ้าเขาแนะนำอย่างนั้นคุณจะคุณเป็นเศรษฐีคุณไปกินยาผีบอกไปหาหมอนี้หาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วดันไปปรึกษาหมอนู้นซึ่งไม่ได้ตรวจแล้วไปยาของหมอนู้นยาหมอนี้ทิ้งบอกหมอนู้นเก่งกว่าเขาไปรักษาหมอนู้นเสร็จสิท่านแล้วเสร็จแล้วหมอนี่ก็จะรำคาญพยาบาลก็รำคาญมันต้องฟังคำแนะนำเกิดมาเป็นคนถ้าไม่ฟังคำแนะนำไม่ได้เป็นคนแก่ที่ไร้ค่าเป็นคนจะถูกทอดทิ้งพระท่านพระราธาจึงเป็นคนแก่ตัวอย่างพระเจ้าจึงตรัสย่อๆพิสุทธิ์ทั้งหลายตถาคตขอประกาศว่าพระราธานั้นเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านปฏิภาณคือญาณแจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาเพราะอะไรท่านแก่แล้วถ้าคิดเป็นใช้ประสบการณ์เก่าๆมาบวกกับศาสนาได้รับการยกย่องและได้รับการยกย่องเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้เลี้ยงง่ายที่อาตมาเคยเทศให้โยมฟังเขาเหมือนกันเรื่องโถรูปพระพุทธเจ้าจนที่เขาจะเอาภาพกลับมาให้ดูอีกโถรูปพุทธเจ้าอาตมาตั้งชื่อเองถ้าผู้ชมก็คงจะถ้าชมประจำคงจะจำได้คร่าวๆแต่ถ้าอ่านหนังสือแล้วก็ได้แต่ทำไมอาตมาจึงประทับใจล่ะท่านธรรมจึงประทับใจในเพราะเคยไปไหว้ที่เดียวกับ

พระราหุลเคยไปนอนอยู่คือส้วมเรียกว่าเวชกุฎีของพระพุทธเจ้าพระราหุลนั้นเกิดวันแรกก็ไปเจอหน้าพุทธบิดาก็ไปเจอหน้าพระชบิดาแล้วพระพุทธเจ้าออกบวชจากนั้นอีก7ปีกว่าจึงได้เจอหน้าพระบิดาเป็นครั้งแรกแต่อยู่ในสถานภาพเป็นสมณะ

และความโหยหาอาจจะเห็นรูปเขียนของพ่อสมัยโบราณไม่มีรูปถ่ายกษัตริย์เขาจะมีช่างภาพอะไรจิตรกรดีๆไว้เขียนภาพแม่ของพระนางพิมพาหรือจิตรกรก็บอกนี่ลูกเอ้ยเนี่ยพ่อเจ้านะแต่ไม่รู้ว่าพ่อไปบวชแล้วเนี่ยพ่อบวชในฐานะเป็นสมณะโกนศีรษะพระนางพิมพาไม่เคยเห็นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกบิลพัสครั้งแรกจึงเจอกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงละปลดปล่อยภพชาติพระราหุลโดยการให้บวชเนนก็มอบพระสารีบุตรเนี่ยเป็นการบวชเนนราหุลเป็นองค์แรกพระราหุลในฐานะเป็นลูกพุทธเจ้าสถาภาพเป็นลูกพุทธเจ้าเป็นหลายกษัตริย์เป็นรัชทายาทของกบิลพัสที่อยู่เป็นไงพระเจ้าก็สอนให้อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายด้วยความรักพ่อและมีอุปนิสัยดั้งเดิมมาในทุกวันพระเราก็จะไปนั่งที่ไปนั่งที่ริมแม่น้ำหรือที่กองทรายแล้วก็เอามือเนี่ยกำทรายแบบนี้ดูอย่างนี้แล้วก็คำนวณว่าทรายในเม็ดมือเนี่ยเท่าไหร่แล้วค่อยโปรยกี่ท่านอาตมาทำรูปไว้ที่ออกไปแล้วค่อยโปรยอย่างนี้นับเม็ดทรายกี่แสนเม็ดวันนี้จะศึกษาจดจำคำสอนของพระทุกรูปให้เท่ากับเมล็ดทรายในกำมือแปลว่าสุจิปุลิสุตะดูฟังจริงๆจินตักคิดตามคิดขยายปุจฉาสงสัยถามเมื่อมีโอกาสถามลิขิตะจดจารึกถ้าไม่ทำเมล็ดทรายด้วยยากที่จะละยากที่จะหาคำสอนจำนวนเท่านั้นได้โดยคำนวณถ้าจะเก็บคำสอนเก่าๆมาทบทวนไม่นานนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ชีวิตก็เหมือนพระเนนทั่วไปจีวรก็เป็นพระเนนทั่วไปจะไปขอจากพ่อจากแม่ไม่ได้จะปู่จากแม่ไม่ได้ต้องทำตามพุทธเจ้าต้องทำตามแบบพระอรหันต์ทั้งหลายฉันก็ต้องฉันแบบนั้นปนเปื้อนไม่ได้มันจะช้าเสด็จปู่มาส่งอาหารทุกวันไม่ได้ต้องออกบิณฑบาตเขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นถ้าก็เชื่อแล้วอาจจะโก้กันท่านนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าการที่เราไปกินเราเป็นเศรษฐีเนี่ยไปกินธรรมดาเนี่ยโก้นะท่านนะโก้นะท่านระหว่างเศรษฐีกินหรูๆแล้วมาอดคนเนี่ยกับเศรษฐีไปกินอะแมลงทั้งภาคอีสานเอ่ยทั้งอะไรอะไรท่านลองนั่งกินสิโก้จริงๆจะได้รับการสรรเสริญโอ้โหเขาสันโดษคนนี้ดีนะกินอะไรก็ได้กินเป็นประชาชนมหาเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยกรุณากินเถอะท่านอาตมาดูรายการเนี่ยไม่ต้องบอกละไปบอกชื่อรายการเดี๋ยวช่องสิบเอ็ดเขาโกรธเลยนะฮะแปลว่ายกย่องเขาใช่ไหมเขาให้พิธีกรนู่นอันนี้เป็นคนอะไรเป็นคนดอยเลยท่านอมก๋อยนะท่านให้ทำอาหารให้กินหนึ่งอย่างคือวิถีชีวิตเขาก็ขึ้นไปต้นไม้ชนิดคล้ายๆต้นหมากท่านต้นมะพร้าวก็ไปดึงเอากอคอหนึ่งมาในนั้นหนอนทั้งนั้นเลยท่านไอ้หนอนชนิดมาต้มแล้วนะเขาก็กินวิถีชีวิตธรรมดาพิธีกรเขาถามสามคนเขามีสามคนถามอร่อยไหมไอ้ตอนนี้บอกอยากรู้อร่อยไม่อร่อยอ้าวจัดให้อาหารชนิดนี้ก็มาสู่โต๊ะคนละถ้วยท่านลองคิดดูสิพิธีกรซึ่งเป็นดาราไปทำไงท่านแต่มันกินได้ทุกคนท่านและไอ้มื้อเนี่ยเป็นมื้อที่โก้พอเคยกินอาหารราคามื้อละหมื่นเพราะมันเท่พระลูกกษัตริย์กินเหมือนชาวบ้านเนี่ยเท่มากแต่งตัวเหมือนชาวบ้านลดตัวลงมาเศรษฐีลดตัวลงมาว่านอนสอนง่ายคุณเคยกินหูฉลามถ้ายามนี่นะฮะมันมีต้มไข่มดแดงคุณกินไม่ได้คุณก็อดตายถ้าคุณกินได้เนี่ยเขาก็ดีใจกันหมดแล้วทำไมเขาอยู่ได้ล่ะท่านอยู่ได้ด้วยร่างกายที่แข็งแรงกว่าพวกเราอีกนี่เรียกวิถีชีวิตของแต่ละภาคไม่เหมือนกันกินได้ท่านไอ้หนอนในทะเลที่ไปขุดไม้มาดึงมันเนี่ยกอบปากครับถ้าถามว่าจะมากินได้ไหมกินไม่ได้เพราะมันยังไม่ตาย

ถ้าจะตายแล้วกินได้มั้ยกินได้กินแล้วมันเป็นไงฮะมันก็อิ่มอร่อยเหมือนเขานั่นแหละแต่ถามว่าภาพพจน์มันโก้มั้ยท่านโอ้โหท่านเจ้าคุณฉันง่ายนึกว่าเป็นพระกรุงเทพเอาทีวีจะไปนั่นโอ้โหท่านฉันง่ายกลายเป็นเท่อีกท่านแล้วคนก็จะรักเราไปบุรีรัมย์ก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วถวายแล้วโยมนะเขาว่ากุ้งจอมดังไม่ใช่เหรอมันมีจอมดิบก็จอมสุกนั่นน่ะเอามันทั้งสองอย่างนั่นแหละติดกันเทศมาอย่างอื่นไม่สนใจแล้วขอผ้าลอดอกผืนนั่นเนี่ยผ้าไหมลอดอกหยาบๆอย่างนี้เขาจะมีลายเขาเรียกลายพิกุลรัดแล้วมันแน่นดีท่านขอเท่านั้นแหละและเป็นประสิทธิ์ของจีวรตมานะท่านั้นก็พอแล้วกลับมาแล้วก็ฉันกุ้งจอมจอมดิบจอมสุกจอมดิบแล้วก็ปรุงเอาเองเถอะนะวิธีการปรุงจอมก็เหมือนปรุงหอยดองอ่ะท่านตำราเดียวกันมีมะเขือนั่นน่ะมะเขือแล้วมะเขือแล้วมะเขือตอแหลตัวเล็กๆอ่ะก็เปาะตอแหลมะเขือไข่เต่ามีขมิ้นขาวท่านมีมะเขือเปาะมะเขือพวงมีไอ้ลูกคล้ายๆมะเขือพวงอ่ะเขาเรียกอะไรนะกินแก้นเสมหะอะไรนะคืนๆแล้วท่านนึกไม่ออกช่างมาเถอะท่านนึกเราเลี้ยวไม่ออกนะทีวีก็แทนที่จะช่วยกันบ้างอ่ะปากงาบๆอ่ะดันไปสวมหน้ากากไอ้ท่านแล้วสวมหน้ากากกันหมดให้พระเปิดหน้ากากคุยมันจะถูกไหมท่านนั่นแหละมาแว้งมาแว้งนึกเองก็ได้ท่านก็มากินมันธรรมดาแล้วมันหาง่ายนั่นแหละกุ้งจอมอ่ะท่านผมมันจะช้อนจากน้ำจืดเนี่ยในช้อนในบึงน้ำจืดหรือบ่อน้ำจืดซึ่งเวลาจะต้องไม่มีปรสิตไงท่านแล้วบึงตามตรงอะไรตรงนั้นมันก็มีกุ้งของมันเพราะมันมีสลายมันมีผักตบชวามันมีชวาสันตวามันก็อุดมสมบูรณ์ไงท่านมันมีพยาธิใบไม้เนี่ยเพราะได้สิ่งเหล่านี้เราก็กินให้มันได้พระเราก็เป็นเช่นนั้นจะเป็นที่รักแล้วแม้แต่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังชอบฟังธรรมอยู่นั่นแหละไม่ได้ละเลยจากการฟังธรรมการสนทนาธรรมเลยเขาเรียกธรรมสักฉาแล้วเวลาการสนทนากันท่านก็ชอบเป็นเนนนั่งคนนั่งในภาพอาตมาให้เขาเขียนว่าเป็นเนนศีรษะกลมๆท่านแต่มันมีคนมาฟ้องว่าหลังจากสนทนาธรรมแล้วมันดึกพวกการฟังการสนทนาธรรมเนี่ยมันทำให้อะไรมันนะท่านนะฟังเขาโต้ตอบธรรมะเนี่ยอาตมาเป็นเด็กนะถ้าวันพระนะท่านจะมีพระเจ้าวาดจะลงสลาหรือนิมนต์วัดนั้นมาปุจฉาวิสนาธรรมกันแล้วในเรื่องเดียวกันต่างคนต่างต้องงัดความรู้มาพูดกันแล้วไปเปรียบเทียบอรรถคถาดีกาว่ามันตรงไหมไม่ใช่จำได้ไหมมันตรงไหมกับการวินิจฉัยมันท่านบางทีถึงก็ไปถึงก็มาพระกับโยมนะฮะทะเลาะกันท่านพระก็หยิบจานที่ใส่มาจานสักทีบินล่อนไปโดนหน้าผากโยมเป็นเรื่องอีกท่านแต่มันเอาจริงๆแล้วในภาษาเนี่ยแต่ว่าตมานะฮะแต่นี้เขาไม่มีนะเวลาฤดูน้ำท่วมเนี่ยพระบวชใหม่มันก็บวชสมภารจะต้องไปสนทนาธรรมกับบ้านญาติโยมถ้าเอาพระใหม่ไปด้วยไอเราเป็นเนนก็เป็นเด็กเป็นเนนก็พายเรือไปแหมมันท่านแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนที่มีความรู้พระกับโยมถกกันแล้วบางทีโยมเคยบวชพระมาท่านไม่อยากให้เลิกเลยแล้วตบท้ายด้วยเรื่องผีสักเรื่องนึงให้มันสยดสยองหน่อยลงท้ายตั้งเรื่องผีบอกขอเรื่องผีสักเรื่องเถอะก็สารพัดผีเป็นท่านกลัวก็กลัวแต่ชอบฟังก็ชอบฟังเดี๋ยวนี้เลยไปเหมาหนังสือเรื่องผีนะท่านที่ตรงผ่านฟ้าไปเนี่ยบอกทั้งผีสำนักพิมพ์ที่หยุดตรงผ่านฟ้านะในฐานะที่ลงหน้าฝากเธอเรียนโรงเรียนปฐมราชาลัยเธอเป็นผู้ส่งของพิมพ์ไปซื้อมาทุเล่มนะหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องต่อสองเล่มเอาหน้าไปทำไมเอาไปทำปกหนาเก็บหนังสือเรื่องผีเอาไว้เพราะการเขียนยากมากเล่มละ15บาทท่านถ้าเล่มใหญ่ก็แพงหน่อย18บาทนั่นในติอาตมาจะมีหนังสือเรื่องผีมากที่สุดแล้วไม่มีพระองค์ใดมีแล้วท่านว่างเอามาอ่านแล้วบางทีมันเป็นความรู้เป็นการสอนเขาจะเขียนจากชีวิตจริงบ้างเขียนจากตำรับตำนานบ้างซึ่งบางทีอยากจะเอามาวันหลังจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแต่ละเล่มบอกเอามาจากหนังสือเล่มไหนแล้วจะสรุปให้

ังด้วยเพราะว่าหาภาพเกี่ยวกับชาดกไม่เจอคุยเรื่องผีกันดีกว่าท่านสนุกจะตายไปเออไม่มีใครไม่ชอบคุยเรื่องผีแล้วท่านยิ่งกลัวยิ่งสยดสยองยิ่งมันถ้าผีธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีใครอยากดูท่านถ้าผีหัวขาดมาแต่หัวเนี่ยลอยมาท่านสยดสยองนะโผล่พรวดมาเนี่ยกลางวงเนี่ยโอ้โหหัวขาดล่วงมาขณะที่คุยกันแม่มันดีจริงๆท่านใช่ไหมผีแย่ก้นเนี่ยถ้านั่งร่องอะโอ้โหสนุกสนุกแต่การสนทนาธรรมก็เป็นสนทนาตามบ้านแล้วฟังก็รู้สึกมันโยมฟังพระอาตมาเทศองค์เดียวไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะท่านนะถ้าสององค์มาเทศด้วยกันก็สนุกอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าสององค์ไม่ค่อยถูกกันนะแล้วโยมจับมาโคจรเจอกันนะท่านท่านรู้สึกสนุกเพราะต่างคนต่างต้องการความเป็นหนึ่งเรียกเสือพบสิงแบบอาตมาเทศกับเจ้าคุณอุปยุนพระธรรมวาทีบางทีก็เทศไปด้วยกันได้แต่ถ้าแหลกกันเขาจะหักลำอาตมาอาตมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมขึ้นเสียงปานกลางท่านขึ้นเสียงสูงผมไม่ตามท่านหรอกท่านก็แหลกไปองค์เดียวก็แล้วกันถ้าคอท่านแตกไปแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของท่านผมมันเสียงไวโพธท่านมันเสียงสอนเพชรให้ไวโพธไปตามสอนเพชรก็ไม่ได้สอนเพชรลงมาตามไวโพธเขาแหลกได้ก็ลดเสียงให้ผมบ้างไม่ต้องไปตะเบงหรอกนั่นแหละแต่ท่านก็แพ้ผมที่ตรงหน้าตาเพราะผมหน้าตาดีกว่าท่านและแพ้ผมที่ตอนแหลกเพราะว่าท่านนอนน้อยกว่าผมยังไงผมก็ต้องชนะท่านจำว่าท่านผมต้องชนะอยู่แล้วเพราะผมออมเสียงเป็นแต่วันหลังวันใดนะหักลำมาท่านนะโยมโอ้โหท่านวันนี้มันเทศมันมากมีสาระละมันด้วยคือเอาเรื่องเดียวกันมาหักลำกันมาขยี้กันแต่หลังเขาเลยมีคนตั้งชื่อนะว่าระหว่างขุนศึกฝั่งทนกับขุนพลฝั่งพนักขอนว่าอันนี้ชอบขุนฝึกฝั่งทนก็คือถ้าคุณรัฐมนตรีว่าประยูนขุนพงศ์ฝั่งพนักขอนคืออาตมาเพราะอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่บางรายเขาบอกว่าวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเสือกับสิงคือมันทำไมบอกอันนี้ไม่ชอบท่านคุณถามทำไมไอ้ฉายาแรกชอบเราสององค์ฉายาที่สองไม่ชอบเราทำไมไม่ชอบแสดงว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งคู่ไม่ได้เป็นพระเลยนะและการฟังอะไรที่มันสนุกท่านมันสนุกท่านสังเกตพิธีกรไหมท่านพิธีกรที่พูดถึงเรื่องการเมืองเศรษฐกิจนะฮะที่เก่งๆระดับชาติเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีท่านมีก็แก่ๆกันแล้วแต่ตายไปหกหายไปแหมเวลาเขายืดเรื่องนี้มันมอนจริงๆท่านเวลาเสร็จแล้วมันก็นอนหลับกันไปมันก็ละเกะละกะกับธรรมดาคนนอนมีคนเข้ามาเห็นเขาบอกว่าไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์ว่าอ้าวมีคนเข้ามาฟ้องว่าเวลาสนทนาธรรมนอนกันบนศาลาบ้างอะไรบ้างมันเกินขาดไปหมดดูกิริยาไม่ดียิ่งคนจำนวนมากกับหัวกับหางไปแล้วเพราะยิ่งเด็กไม่ควรเห็นพระนอนอย่างนั้นไอ้พระเห็นเด็กน้อยๆนอนผ้าโปร่งผ้าเปื่อยก็ไม่เป็นไรท่านแต่เด็กไม่ควรเห็นพระผู้ใหญ่นอนแบบนั้นเรื่องทรงบัญญัติไว้ห้ามนะอนุปสัมบันแม้เด็กกับสมณเณรหรือประชาชนนอนที่มุงเดียวกับพระสงฆ์ห้ามเลยพอห้ามปุ๊บวันที่ประกาศเณรไม่รู้ท่านสนทนาเสร็จแล้วก็ดึกแล้วพระบอกเณรสมเด็จสมณเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยอันนี้ไว้เณรต้องไปหาที่นอนใหม่อาตมาตอนนี้โกรธพระมากโกรธพระที่พูดอย่างนี้มากแทนที่พระจะไปหาที่นอนทั้งหมดให้เนนนอนองค์เดียวท่านพระ27ไปหาที่นอนเราอายุเยอะแล้วแต่พระองค์นั้นก็ไม่ได้เป็นอรหันต์คงไม่ได้เป็นอรหันต์แต่ถึงไม่เป็นอรหันต์เนนเราก็จะแจงหอบผ้าไปเดินไปท่านดูภาพเลยนะฮะเดินไปมองกุฏิพระสารีบุตรดึกแล้วอุปชาคงง่วงแล้วคงหลับแล้วเมื่อไม่อุปชาหันจะพึ่งใครไปพึ่งพระพุทธบิดาใช่ท่านไปพึ่งพ่อก็ไปยืนมองกุฏิหลวงพ่อก็งานหนักถ้าเราไปกวนตอนนี้ท่านจะไปจำวัดที่ไหนถ้าหลวงพ่อให้เรานอนในกุฏิในคันธกุฎีของท่านแล้วหลวงพ่อจะไปนอนตรงไหนนี่คิดแบบภาษาธรรมดาเราควรทำไงมีที่เดียวที่จะนอนได้คือเวชกุฎีพระเจ้าสมเด็จราหุลจึงเดินไปเวชกุฎี

0: จากพระพุทธเจ้าก็เหมือนส้มผู้ดีท่านก็มีคนปัดขวาดให้มีคนโรยของหอมรอบๆพระเจ้ากุฎีเนี่ยพระเจ้าก็จัดแจงนะเอาผ้ามาปูท่านจำวัดสบายโดยไม่ได้น้อยใจอะไรเลยพระเจ้าพอพระพุทธเจ้าตื่นบรรทมก็ต้องไปพระเจ้ากุฎีไปชำระล้างร่างกายไปพระบางคนหนักบางคนเบาแต่ว่าธรรมชาติว่าในวัชกุฎีนั้นหนึ่งมักจะมีสัตว์ลายๆอยู่จะต้องแกรมกายให้เสียงหรือเคาะสองบางทีผู้ผีปีศาจอสุรเปรตอสุรกายกำลังกินสิ่งปฏิกูลเพราะเป็นส้วมหลุมก็เลยแกรมกายให้เสียงดังมาแต่ไกลนะเคาะอะไรเคาะเอาละไม้ค้ำพระองค์เนี่ยเคาะมาดังๆเพื่อให้สัตว์มันหนีสมณเณรพอได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นเก็บของนั่งพระเพียบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพระพุทธเจ้านะฮะเอาประทีปไปตั้งเจ้าสมณเณรนั่งพระองค์นึกถึงอะไรท่านนี่ลูกเราต่อมาวันรุ่งขึ้นจะประชุมพระสงฆ์ให้อนุปสัมบันนอนพิสุทธิ์ได้เพียง3คืนถ้านะไม่ใช่แล้วต้องนอนที่มุงเดียวกันได้แต่ต้องมีที่บังคือไม่เห็นกันคราวนี้พระจะนอนข้างในหรือข้างนอกอ่ะปัญหาอยู่ตรงนั้นอาตมาเป็นเด็กเป็นเนรนะท่านถ้านอนกับพระได้2คืนคืนที่3ต้องมานอนข้างนอกแล้วแต่ทำไมพระไม่นอนข้างนอกให้เรานอนข้างในเราไม่ได้เราเป็นเด็กไอ้หมาขี้เลื้อยก็มาอยู่กับเราไอ้แมวหูขี้เลื้อยก็มาไถหูเรานะมานอนไปอกเราหน้าน้ำงูผ่านตะคงตะขาบไปมาอาตมาถามว่าทำไมพระไม่เห็นเราเป็นลูกโตขึ้นเนี่ยนะมาโตขึ้นมาได้คิดเป็นแล้วเราจะไม่ทำกันอย่างนี้เราเป็นผู้คนเสียสละแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิใครเลยแต่ตัดชมเชยพระราหุลว่าเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคุณเอาเป็นแบบอย่างแปลว่าในพุทธศาสนามีแบบอย่างว่านอนสอนง่ายสุวโจอยู่สองรอคือ 1. เด็กๆสมณเณรคือพระราหุล 2. ผู้สูงอายุคือพระราธะควรเป็นแบบอย่างของประชาชนทั่วไปนี่เป็นเรื่องของการว่านอนสอนง่ายและพระที่สุดทั้งสององค์นี้ก็เป็นที่รักอยู่กับใครก็ได้เป็นที่ต้อนรับและเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเลี้ยงง่ายจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายในกริเมตสูตรเพื่อเป็นแบบอย่างรัตนตยานุภาเวนะข้ออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับ

สิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2 reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการ pre-order สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3Peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต. ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไร

0: ก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อ

อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้า

ษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะ
ียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดันของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ย

นะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DM และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: แต่หนูยังไม่เกิดเลย
2: อยากไปอะค่ะ
1: แน่ใจเหรอจะไปอะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นึกไม่ออกแล้วว่านานแล้วล่ะมันห่างกับไอเชียจริงๆนะปัจจุบันดูทางโทรทัศน์ก็สะดวกสบายหน่อย
2: ก็คือดูในมือถือแล้วแบบว่าสนุกสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาร้องเพลงเชียร์กันก็น่าจะสนุกค่ะ
1: ก็ความสูงไงพอขึ้นสูงๆใจมันหวิวหวิวอีกอย่างก็ขาแข้งก็ไม่ค่อยจะดีนะขึ้นไปก็เหนื่อยโอ้ยแดดมันร้อนนะ
2: โอ้เดี๋ยวตอนเย็นๆก็แดดหายแล้ว
1: คนก็เยอะนะ
2: ยิ่งเยอะยิ่งสนุกค่ะ
1: ขาแข้งปูก็ไม่ค่อยจะดีนะจะไปไหวเลย
2: นะนะนะนะนะนะคะนะนะนะนะนะนะ
1: เออไปก็ได้
2: เย้
1: เขาอยากจะดูก็เอาตามใจเขาหน่อยนะเราเดี๋ยวหาว่าเราไม่ดูแลเขานะ
2: ช่วยดูแลคุณปู่ค่ะหนูจะจูงคุณปู่ไปค่ะ
0: เอาละครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้น ต้องติดตามกันต่อว่าวันนี้ทั้งสองคนจะได้เชียร์ฟุตบอลกันอย่างสมใจหรือเปล่า

0: และแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนแข้งที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะใช้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติอิรักซึ่งบรรยากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวแต่คราคร่ำไปด้วยแฟนฟุตบอลชาวไทยที่มากันอย่างล้นหลามรอบๆสนามมีกิจกรรมต่างๆมากมายและเริ่มมีการซ้อมร้องเพลงเชียร์กันบ้างแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะได้สนุกกับการดูบอลอย่างตั้งใจไว้หรือเปล่าและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้คือผู้นำเชียร์ของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์คนนี้นี่เอง
1: พี่วันนี้ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นไงครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับลุง
2: แน่ใจลูก
3: ว่าไงเคยมาเชียร์บอลไหม
1: ไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกของหนูเลยค่ะ
3: แล้วร้องเพลงเชียร์ได้ไหม
2: เราโลมปู่ให้มา
3: อ๋อดีแล้วครับผมพาลูกหลานมาดูสนามบอลร้องไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกไปร้องหัดเชียร์พวกลุง
2: ตั้งใจหน่อยลูก
4: เราเป็นเพื่อนกันในเฟซ
2: ปู่จะเป็นเพื่อนนะร้องเพลงเชียร์ยากไหมครับ
3: ไม่ยากหรอกครับผมบอกแล้วก็ไปร้องบ่อยๆเดี๋ยวก็ร้องเป็นเพลงเราร้องไม่ยากมันก็เป็นเพลงเกี่ยวกับชาติไทยเชียร์ไทยร้องง่ายๆน้องเขาก็ร้องได้กลุ่มเชียร์ไทยเราก่อตั้งมาทั้งหมด15ปีนะครับก็โดยท่านพินิษฐ์งามพิงก็คือเป็นชายคนแรกที่แบกที่นำการเชียร์แบบยุโรปคือการใช้กองใหญ่เข้ามาที่ดูเป็นสากลเข้ามาในสนามก็คือว่าแล้วก็ให้มันเป็นรูปแบบของการเชียร์จากเมื่อก่อนที่เราจะเป็นกองทอมสามชาท่านนึกภาพออกเมื่อสมัย20ปีแล้วทีนี้ว่าของเราก็เลยเริ่มกลายเป็นรูปแบบขึ้นมาแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนเป็นกลุ่มต่างๆ

0: เหมือนวัยรุ่นนะครับคือมันก็ต้องมีผ่านอุปสรรคที่สาหัสมันจะมีอย่างช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าช่วงตกต่ำหรือเราคิดกันเองว่าช่วงที่บอลไทยตกต่ำสุดนั่นคือกระแสไม่มีคนดูแต่คนด่าพวกผมเหลือแค่ไม่ถึง30คนเหลือแค่10คนแบกกองกันไปตามสนามต่างๆเพื่อจะรอวันนี้แหละวันที่ว่ากระแสบอลไทยกลับมาว่าอย่างถ้ามันดับไปหมดแล้วกลุ่มผมถอดใจไปด้วยเชียร์ไทยเราจะไม่เหลือเลยแล้วกองเชียร์เราจะไม่มีแล้วนักบอลเรามันจะมองใครอ่ะอย่างทางยุโรปบางประเทศหรือซะส่วนใหญ่ด้วยนะที่ผมเห็นคือว่าเขาจะเว้นหมายเลข12ไว้ให้แล้วเขาจะหมายถึงนั่นแหละคือผู้เล่นข้างสนามคือกองเชียร์เขาจะให้เกียรติกองเชียร์พวกเราพร้อมจะเหนื่อยกับน้องๆ11คนในสนามแล้วผมเคยคุยกับน้องๆชุดเอเชียนเกมพวกเองวิ่งไปเลยเตะเต็มที่ไม่ต้องกลัวพวกพี่จะด่าถ้าเองเหนื่อยเองมองขึ้นมาหาพวกพี่ก็กระโดดแหกปากอยู่เองคำนี้เขาตอบพวกผมมามันเหมือนกำลังใจพวกเรานะน้องตอบว่าพี่ผมฟังไม่รู้หรอกพี่ร้องเพลงอะไรกันแต่พอมองขึ้นมามันเห็นเฮ้แหกปากโบกธงได้ยินเสียงกองผมเหนื่อยผมก็ต้องวิ่งมันบอกมันมองขึ้นมาแล้วผมมีกำลังใจ
1: การเป็นที่สาธารณะที่มีคนเยอะๆนะครับก็มีปัญหาและอุปสรรคกับคนสูงอายุในหลายอย่างนะครับอันที่หนึ่งคือบางคนเนี่ยไม่เคยออกจากบ้านเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ได้เดินไกลๆนะฮะพอไปเดินเนี่ยเกิดเริ่มมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบางทีจะหาที่นั่งพักไม่มีที่นั่งอีกอย่างนึงก็คือคนเยอะนะครับเวลาเดินไปเดินมาหัวหันซ้ายหันขวาก็เกิดมีภาวะมึนหัวได้จะวิงเวียนเป็นลมเอานะฮะหมออยากเตือนไว้นิดนึงนะครับคือสำหรับทุกคนที่อยากจะพาผู้สูงอายุที่บ้านไปออกข้างนอกนะครับควรจะมีการซ้อมดูก่อนเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่เราสูงอายุแล้วเดินได้โอ้โห50เมตรก็จอดแล้วเนี่ยนะครับอย่าคิดอาจหันพาไปศูนย์การค้าหรือไปแอร์พอร์ตนะครับเพราะว่าของที่พวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่มีที่พักง่ายๆนะครับการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าแค่ไหนมีประโยชน์ทั้งนั้นดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับการที่ได้ออกกำลังกายกับลูกหลานเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะลูกหลานจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราเนี่ยมี functional capacity หรือว่าความสามารถในการออกแรงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นการเช็คสมรรถภาพของญาติเราไปในตัวนะฮะเราญาติจะได้รู้ถ้าเกิดใครเดินได้ควรจะเดินทีมจักรยานได้ถีบคือขยับตัวเข้าว่านะครับอย่าอยู่เฉยๆ

เอาล่ะครับเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือซ้อมร้องเพลงเชียร์ครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเชียร์เลยนักกีฬาจะมีความมั่นใจฮึกเหิมก็ด้วยเพลงที่แฟนบอลร้องนี่แหละครับ

0: แต่เพลงที่จะเชียร์มีหลายเพลงหลายทำนองมากต้องลุ้นกันนะครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะทำได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
1: สิ่งที่ไม่ควรทำในการเชียร์มีอะไรบ้างครับ
2: ครับผมก็มันก็อยู่ในข้อเหมือนข้อห้ามนะครับผมแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นการปลูกฝังมากกว่าผมใช้คำว่าปลูกฝังสร้างสรรค์สิ่งดี
1: เอาแฟร์อะไรมาเล่นไม่ได้
2: ใช่ครับผมเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นการเชียร์เพื่อความสุขสนุกสนานและปลูกฝังให้เด็กๆก็คือไม่กินเหล้ากันนะเราผู้ใหญ่เราเป็นตัวอย่างให้ดีให้เด็กๆกว่าคือไม่กินเหล้านะไม่ดูบุหรี่ในสนามนะครับผม
3: พี่หุ่นนิวคะ
2: ครับยากไหมเหรอไม่ยากหรอกลูกเหมือนหนูฟังเพลงอ่ะเหมือนเพลงวัยรุ่นที่เขาร้องกันนั่นแหละ

0: ถ้าหนูฟังบ่อยๆร้องบ่อยๆเดี๋ยวหนูก็ร้องได
1: ้อ๋อแล้วมันมีกี่เพลงอะคะ
0: เพลงเหรอก็เยอะนะ20เพลงได้30เพลงได้แต่ถ้าหนูอยากร้องอะหนูเดี๋ยวหนูก็ร้องเป็นได้หมดเพราะเพลงมันร้องง่ายๆ

0: จอธงชาติไทยเจอคนไทยเชียร์เพลงไทยทีมชาติไทยโอ้โหผมมันตื่นเต้นเลือดในกายโอ้โหเดือดปุ๊บๆแหมนึกว่าจะเป็นหนุ่มเหมือนเดิมโอ้โหมีความตื่นเต้นสู้ๆๆไทยแลนด์สู้ๆนะ
1: เจอคนเขาบอกว่าร้องเพลง

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาในโลกเรามีมานานมากแล้วนะครับกีฬาแต่ละชนิดมีลักษณะของผู้ชมในสนามแตกต่างกันไปบางชนิดกีฬาเราอาจจะได้ยินผู้ชมเป่งเสียงตะโกนเต็มเสียงสนุกสนานเฮฮาบางชนิดกีฬาก็ต้องการสมาธิในการเล่นอย่างกอล์ฟสนุกเกอร์ซึ่งผู้ชมต้องเงียบตามจังหวะการเล่นสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมของแต่ละชนิดกีฬานอกจากนี้วัฒนธรรมการเชียร์ยังแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาคบางทีชนิดกีฬาเดียวกันแต่ก็มีวัฒนธรรมการเชียร์แตกต่างกันก็มี

อย่างในประเทศไทยเริ่มมาจากการแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นเพลงและทำนองที่ใช้จะมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งสามชาติสนุกสนานตามแบบฉบับคนไทย

0: หลังจากที่ได้ซ้อมร้องเพลงกันมาอย่างมั่นใจแล้วบรรยากาศรอบๆก็คึกคักอย่างไม่น่าเชื่อผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างมาร่วมกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเชียร์ทีมชาติไทยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้รับชัยชนะหรือเปล่าไปออกกำลังใจและร้องเพลงเชียร์ด้วยกันครับ
1: ทำไมต้องมาเชียร์หรอคะก็คือตั้งใจจะมาเชียร์อยู่แล้วค่ะว่ามาให้กำลังใจพี่นักบอล นะคะก็ต่างค่ะดูที่สนามจะสนุกกว่าค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่แบบว่าเชียร์ด้วยกันเยอะก็จะสนุกกว่าเยอะค่ะ
2: ปกติก็เชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาสนามครับคืออยากมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็อยากมาเชียร์ทีมชาติไทยครับนักเตะทุกคนครับบรรยากาศรู้สึกประทับใจนะครับคือมันคึกคืนดีครับทำให้รู้สึกว่ามีแรงเชียร์ครับผม
3: บรรยากาศล่ะครับมันจะแตกต่างจากบอลสโมสรครับบอลสโมสรจะเป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆแต่ว่าพอมาเจอทีมชาตินี่มันจะเหมือนทั้งประเทศอ่ะพี่น้องกันทั้งประเทศอ่ะมันจะมารวมเป็นหนึ่งกันบรรยากาศแตกต่างกันมาก
4: แน่นอนต่างมากเพราะว่ามาอยู่เนี่ยคือเราได้กระโดดได้เสียได้แบบส่งเสียงแรงเสียมันแบบว่าสุดๆขนลุกแค่พูดก็ขนลุกแล้ว
0: เหล่าบรรดาแฟนบอลต่างเริ่มทยอยเข้าสู่สนามแข่งขันบรรยากาศก็เริ่มที่จะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆดูสีหน้าท่าทางของคุณปู่คุณหลานก็พอจะบอกได้ว่าสนุกและลุ้นกันขนาดไหน

racing through here.

0: มา
1: เดินมาแบบว่าเป็นกิโลกิโลอะค่ะ
0: ที่จะออกนี่เสร็จหลับนี่เพราะว่า
2: ซ้ายวาลิดล็อกเข้าในเข้าขวายิงล็อกกัน2คนแล้วซ้ำอีกทีนึงอ้าวโอ้โหซ้ำลูกนี้ไม่เห็นครับสินธวัชชัยโดนบังครับโอ้โหสวนลูกนี้
3: จังหวะเติมขึ้นมาทางซ้ายพอดีนะครับล็อกเข้าในแล้วยิงติดบล็อกอดิศรออกมาแล้วซัดจังหวะนี้พุ่งเป็นทางเลยนะครับว่า

0: ดยการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติอิรักได้ออกนำทีมชาติไทยไปก่อน1-0แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้นักเตะทีมชาติไทยย่อท้อแต่อย่างใดเพราะเหล่ากองเชียร์ยังคอยให้กำลังใจร้องเพลงกันตลอดเวลาจนในที่สุดเราก็มาตีเสมอได้สำเร็จ
1: ตัวผู้เล่นทั้งสองตอนนี้ธีรธรก็ขยับขึ้นมาได้เอ้าสกัดได้ครับพีรพัฒน์จังหวะนี้ไม่มีใครเติมพีรพัฒน์รอดูเพื่อนป้าเติมไม่ทันครับเปิดเข้ามาที่สองโดยิงเอ้าสกัดเข้าดูแรงมากครับโอ้โหได้ครับ

0: ล้มไปหมดแล้วเอาทวงมานี่
1: จะสิ้นจะสิ้นไปต่อ
2: โอ้โห
0: นี่แหละครับคือพอเขาเลี้ยงผ่านไปแล้วไปจากข้างหลังเนี่ยต้องระวังต้องระวังนะครับทีมพัน
1: ไปเหลืองไปแล้วนะครับ
0: โอ้เตะจริงครับ
1: โดนไปเหลืองไปแล้วด้วยครับ
0: เตะจริงต้องระวังต้องระวังโดนนั่นแหละคร
1: ับ
0: โดนจริงๆครับ
1: โอ้
0: คือตามไปจากข้างหลังนะครับเลยไอ้รักนี่โดน

0: สินให้เล็กแล้วยิงแหมหลักไม่ดี
1: เอ้าอุ้ยโอ้ยผู้สิน
0: โอ้โห
1: โอ้ผู้สินให้จุดโทษ
0: โอ้โหเราเห็น
1: เดี๋ยวดูครับว่า
2: แม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่ทั้งคู่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความตั้งใจด้วยทำนองที่ชวนสนุกฟังง่ายติดหูเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับชาติไทยและเป็นคำที่จดจำง่ายทำให้การเรียนรู้ในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยความสนุกสนานและแฝงไปด้วยมิตรภาพดีๆจากเพื่อนร่วมกิจกรรมในวันนี
3: ้นี่แหละครับผมว่าเป็นภาพที่น่ารักนะและเป็นภาพที่ควรทำจากรุ่นสู่รุ่นปลูกฝังเด็กให้มารักกีฬาให้เขามาเห็นข้อดีความสนุกสนานของกีฬาดีกว่าให้ไปเสพข่าวหรือดูแต่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมันเป็นความอุ่นของครอบครัวด้วยผมว่ามันเป็นกิจกรรมสันทนาการอย่างหนึ่งเหมือนกับที่ว่าให้พาไปว่ายน้ำพาครอบครัวไปเที่ยวฟุตบอลอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ให้เด็กๆได้เขามาสัมผัสและให้เขารักในกีฬารักในชาติเราผมว่าเป็นภาพที่น่ารักภาพที่ดีมากมาก
4: ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงที่เขาร้องบรรยากาศข้างในแบบว่าลุ้นสนุกคึกคักเฮฮาแล้วก็ตื่นเต้นลุ้นมากเลยค่ะ
5: บรรยากาศนะโอ้โหตื่นเต้นผิดกับของไอ้ครั้งที่แล้วมาโอ้โหสนุกไอ้เชียร์ทีมไทยเนี่ยเลือดพล่านถ้าไปกระเด็นออกมาเลยโอ้โหสนุกจริงๆประทับใจมากเลยพวกกองเชียร์เนี่ย
6: การที่จะพาญาติไปข้างนอกนะครับการที่ดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ว่าการฝึกหัดที่จะทำให้การดูแลในสถานการณ์แบบนี้ได้เพอร์เฟกต์ได้ดีมากๆเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกบางอย่างนะครับเช่นการกู้ชีพพื้นฐานนะครับที่เราเรียกว่า CPR หรือจะมีการกู้ชีพโดยใช้อุปกรณ์บางอย่างที่เราเรียกว่า AED นะครับซึ่งบางคนอาจจะเคยสังเกตว่าเป็นกล่องนะครับกล่องใสๆพลาสติกใสๆเนี่ยเราก็เขียนว่า AED นะครับอาจจะมีเครื่องหมายช็อตไฟฟ้าอยู่นะฮะแต่การกู้ชีพพวกนี้ครับมันต้องมีการฝึกบ้างไม่ใช่ว่าเราไปดูหนังหรือว่าฟังข้อมูล3นาทีแล้วไปปั๊มคนไข้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลดีหรืออาจจะเป็นผลเสียกับคนไข้ด้วยซ้ำเพราะสิ่งแรกที่เราอยากจะบอกนะครับก็คือขอความช่วยเหลือในสถานที่ที่เราอยู่สมมติคนไข้ของเราเนี่ยนะครับหรือญาติเราเนี่ยเกิดเป็นลมล้มวูบไปเจ็บหน้าอกฉุกเฉินหมดสตินะครับสิ่งแรกที่ทำคือขอความช่วยเหลือนะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้จับนอนราบลงนะครับในที่ที่ปลอดภัยไม่มีใครเหยียบกันนะครับแล้วที่เหลือก็ค่อยตามมาอาจจะมีคนรอบข้างที่สามารถช่วยเราทำการกู้ชีพเบื้องต้นได้หรือถ้าเกิดเราเทรนแล้วสามารถช่วยได้ก็ดีนะครับ
2: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจคุณให้พร้อมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัว Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในโอกาสนี้เป็นคราวที่อยู่ในช่วงที่เราได้ไว้อาลัยหรือถวายอาลัยต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งตรงอยู่ในพระบรมโกศแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้ร่วมกันถวายพระเกียรติเฉลิมฉลองรัชกาลที่10ของพวกเราด้วยในภาวะอย่างนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ดำเนินงานเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและก็พร้อมกับเฉลิมพระเกียรติไปในคราวเดียวกันด้วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระศาสนาที่เป็นงานนานาชาติก็คือการทำงานวิชาการในนามของวิทยาลัยพระธรรมทูต

ซึ่งเป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกการที่จะผลิตการที่จะฝึกผู้ที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาได้ทั่วโลกนั้นก็โดยวิธีการฝึกอย่างเข้มข้นเหมาะสมดีงามแล้วก็โดยอาศัยความร่วมมือของประเทศต่างๆในคราวนี้เราก็ได้ทำโครงการความร่วมมือลงนามความร่วมมือร่วมกับวัดใจชิซองโดยที่มูลนิธิวัดใจชิซองซึ่งอยู่ที่รัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาก็ได้ลงนามในความร่วมมือกับเราเพื่อการทำงานวิชาการการศึกษาการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการทำสังคมสงเคราะห์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นดังนั้นเราจึงได้ทำโครงการวิจัยที่ชื่อโครงการวิจัยว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีรัฐมอญซึ่งการศึกษาในเรื่องนี้ก็มุ่งเพื่อการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้รู้ว่ากรณีที่ทางรัฐมอญพูดถึงสุวรรณภูมินั้นพูดถึงอย่างไรบ้างในสมัยที่ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิมีอะไรบ้างที่ท่านใช้เป็นหลักฐานอะไรบ้างที่ใช้เป็นวิถีชีวิตซึ่งเราก็จะได้สัมผัสกับบุคคลต่างๆที่พูดถึงเรื่องสุวรรณภูมิในความหมายว่าเป็นดินแดนที่พระโสณะและพระอุตระซึ่งเป็นพระธรรมทูตในรุ่นที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาอีกสายหนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้แล้วก็คำว่าสุวรรณภูมิในความหมายพวกเราก็เข้าใจกันว่าหมายถึงดินแดนในปัจจุบันก็คือประเทศสหภาพเมียนมาประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามเป็นต้นซึ่งในความเป็นจริงเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบเราจะต้องศึกษาต่อไปแต่ที่เรามาศึกษาในณสถานที่ที่รัฐมอญนี้ก็เพราะว่าอันที่หนึ่งก็เนื่องจากว่ามีสถานที่ที่ท่านเอ่ยกล่าวถึงว่าอันเนี้ยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนี้เป็นต้นเช่นในเจดีย์ที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเจดีย์สินใจในภาษาพม่าในภาษามอญเรียกว่าใจใจทีนี้ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพรรษาที่8หลังการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะในฝ่ายพระม่าหรือมอญเองกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่แล้วก็ได้ประทานเส้นพระเกศาให้กับดาบท6ตนด้วยกันดาบทนั้นก็ได้บรรจุพระเกศาธาตุไว้ณพระเจดีย์แห่งนี้อีกที่1นั้นอายุก็คือประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะ 2,000 เกือบ 2,600 ปีแล้วนั้นก็อยู่อย่างนี้มานานในตำนานต่างๆของคนรัฐมอญก็กล่าวถึงอย่างนี้อีกหลายพระเจดีย์ด้วยกันรวมถึงพระเจดีย์ที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นพระเจดีย์ที่เป็นแหล่งที่เราไปกราบไปไหว้กันก็คือพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนก็เป็นอันหนึ่งในพระเจดีย์ที่คนรัฐมอญถือบูชาถือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนั้นอันนี้อันหนึ่งนอกจากนั้นหลังจากที่เป็นอย่างนี้ดูต่อกันมาต่อกันมาก็มีพระเถระที่สำคัญรูปหนึ่งในรัฐมอญแห่งนี้คือท่านหลวงพ่อใจจีซองหรือใจจีซองสยดอท่านได้มาพัฒนาสถานที่จากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมมาพอควรใช้เวลาพัฒนามานับถึงวันนี้ก็กว่า40ปีมาแล้วซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วในปัจจุบันก็มีลูกศิษย์ของท่านชื่อท่านนาคัตถิปะหรือท่านโพโพนาคินก็มาพัฒนาต่อโดยการอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านโดยสายอาศัยการอนุมัติของรัฐบาลโดยการอุปถัมภ์ของโยมด็อกเตอร์ชินช่วยซึ่งเป็นคาหบดีท่านหนึ่งที่อุปถัมภ์การบำรุงพระพุทธศาสนามากเพราะส่วนหนึ่งท่านเป็นประธานของสมาคมผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาของสหภาพเมียนมาด้วยท่านก็ได้มาอุปถัมภ์หลวงพ่อใจจีซองสยดอซึ่งถือว่าเป็นหลวงพ่อของท่านก็ได้โดยที่ชาวบ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยการสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งทอดรูปธรรมต่างๆที่เป็นโบราณสถานซึ่งท่านได้สร้างเจดีย์บูรณะเจดีย์
รวมแล้วถึง400กว่าองค์ด้วยกันในปัจจุบันและในขณะเดียวกันพระเจดีย์โบราณอย่างนี้ท่านก็ได้บูรณะมามากกว่า67เจดีย์ด้วยกันซึ่งเจดีย์สินใจที่เรากำลังอยู่นี้เป็นอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อรู้ให้รู้เขารู้เรารู้แล้วอยู่ร่วมกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิการบดีพระพรหมบัณฑิตก็ได้ให้นโยบายว่าการเรียนของพวกเราเราเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนเพื่อที่จะสงเคราะห์เพื่อที่จะบริการสังคมแล้วก็เรียนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมของพวกเราในคราวนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากดีอย่างดีจากคณะสงฆ์ที่สหภาพเมียนมาโดยเฉพาะที่รัฐมอญโดยการอุปถัมภ์ของท่านข้าบดีดร.ชินช่วยซึ่งเป็นผู้ที่รู้เรื่องของสุวรรณภูมินี้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้สัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆโดยนักวิชาการในท้องถิ่นนักปฏิบัติในท้องถิ่นแล้วรวมไปถึงเราก็ได้ไปเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติมีผู้มาปฏิบัติมากมายสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ล้าสมัยถึงแม้จะเป็นโบราณก็เป็นโบราณที่ทันสมัยจึงอยู่ร่วมกันได้เพราะเราถือว่าทุกคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันทุกท่านปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติเพื่อความดีเพื่อสังคมอันดีงามเพื่อที่จะส่งทอดให้ลูกหลานอนุชนของเราสืบต่อไป

ได้ร่วมเดินทางมากับคณะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีเจ้าคุณสุพลวัชราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้นำคณะมาประชุมสัมมนาในโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาในรัฐมอญประเทศพม่าเพื่อจะสืบสาวเล่าเรื่องว่าสุวรรณภูมิที่พระสุวรรณอุตระพระมหาเถระทั้งสองรูปที่เดินทางมาประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกหลังจากที่มีการตัตยสังคายนาเสร็จแล้วพระเจ้าโศกก็ส่งพระสุวรรณอุตระมาก็ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าทั้งสองฝ่ายก็อ้างเหตุผลซึ่งกันและกันก็ยังไม่มีข้อยุติแต่ก็เพื่อหาข้อสรุปบางประการเราก็เดินทางมาดูพื้นที่ตลอดระยะเส้นทางที่ทางฝ่ายประวัติศาสตร์ฝ่ายนักวิชาการพม่าเขาได้นำเราไปชมไปดูสถานที่ต่างๆแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็จะหาข้อสรุปที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คณะของเราได้มาศึกษาครั้งนี้พระพุทธศาสนาในประเทศพม่าเนี่ยเราต้องยอมรับคือความต่อเนื่องและความเข้มของเขาตั้งแต่เริ่มพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเข้ามาตั้งต้นแต่สมัยพระเจ้าอนุรัตาสมัยอาณาจักรพุกามซึ่งพระเจ้าอนุรัตาเนี่ยเดิมทีเดียวท่านก็ไม่ได้ศรัทธาในพุทธศาสนาฝ่าเถรวาทหรอกจะเป็นนิกายอื่นลัทธิอื่นต่อมาก็มีพระมหาเถระชาวมอญชื่อชินอรหันต์ได้เดินทุดงไปที่เมืองพุกามพระเจ้าอรทาก็เกิดพระราชศรัทธาว่าเออท่านสมณะรูปนี้ทำไมสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีก็เข้าไปสนทนาธรรมท่านก็ชี้แจงว่าอาตมาเป็นพระพุทธศาสนาถือตรงตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นยังไงท่านก็บอกว่าโอ้พระไตรปิฎกโน่นมีอยู่เมืองมอญเมืองสะเทิมหรือพม่าเรียกว่าสะทงนั่นพระเจ้านรธาก็ส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกพระเจ้ามนุหะพระเจ้ามนุหะ

ไม่ให้นอกจากไม่ให้แล้วก็ยังว่ากล่าวพม่าในทางเสียพระเจ้านรทาก็เลยกรีธาทัพมารบจนชนะแล้วก็นำพระไตรปิฎกนั้นกลับคืนสู่พม่าพร้อมกันนั้นก็นำนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายไปด้วยให้ไปเที่ยวสอนชาวบ้านพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านจนในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากจนท่านกล่าวว่าแม้แต่ชาวบ้านก็ยังพูดภาษาบาลีได้คัมภีร์ต่างๆที่สำคัญสำคัญเริ่มออกจากสมัยยุคพุกามแล้วเมื่ออาณาจักรพุกามได้ล่มสลายก็อาณาจักรสกายปิญญะจนอังวะตองอูของสวัสดีจนมาถึงยุคยังกุ้งปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาพม่าก็เข้มแข็งเข้มแข็งมาโดยตลอดทีนี้จะว่าเอาอะไรเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาของพม่าเข้มแข็งก็เป็นดูคัมภีร์ต่างๆที่พระมหาเถระพม่าเนี่ยท่านรจนาคัมภีร์สำคัญสำคัญในพระพุทธศาสนาภาษาบาลีซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ยุคพุกามจนมาถึงยุคยังกุ้งเนี่ยมีคัมภีร์ออกมามากมายหลายคัมภีร์แต่ละยุคแต่ละยุคก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาในพม่าเข้มแข็งแม้แต่ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเขาก็มีการปฏิบัติต่างๆแต่แนวการปฏิบัติแต่ละสำนักนั้นอาจจะต่างกันบ้างคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เน้นว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้โดยตรงนะเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยการกำหนดอารมณ์เนี่ยเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้ไม่กำหนดเจาะจงลงไปแล้วแต่อุปนิสัยจริตของแต่ละผู้นั้นผู้นั้น

การที่ได้มาลาดมอญแล้วก็มาทำวิจัยเนี่ยนะก็เห็นว่ามีหลายเรื่องที่เราควรจะศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบนะซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการเพราะในตัวโครงการนั้นก็มองเฉพาะว่าเราอยากจะรู้ว่าสุวรรณภูมิมาจากไหนแล้วก็อยากจะรู้ว่าการกระจายพุทธศาสนาในการเผยแผ่พุทธศาสนาในลัดมอญทำอย่างไรนะอันนี้เราก็ได้ค่อนข้างชัดข้อมูลชัดเจนนะเวลานี้เราได้ข้อมูลชัดเจนแล้วว่าทางพุทธศาสนาเราจะเริ่มจากตรงไหนก็จะมีแนวคิดว่าอาจจะต้องไปศึกษาทางของไทยเปรียบเทียบด้วยต้องมีทั้งไทยเปรียบเทียบเพราะบางตัวเนี่ยก็เราได้จะทางมอญอย่างเดียวก็จะไปดูเปรียบเทียบเวลากันเปรียบเทียบสถานที่เปรียบเทียบเอกสารว่ามันจะตรงกันแค่ไหนหรือว่ามันขัดแย้งกันนะอันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นข้อสรุปของเราแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะได้จะชัดเจนขึ้นอ่ะในความเห็นผมน่าจะชัดเจนว่าจะสามารถที่จะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จะไปสรุปผลออกมาได้ก็น่าจะเป็นไปตามแผนนะครับตรงนี้เราก็จะได้ข้อคิดอย่างยิ่งนะเพราะว่าทั้งเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็จะมีสองมุมมองอ่ะมุมมองหนึ่งก็คือว่าเราจะยึดทางหลักพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนแต่ที่นี่เขาค่อนข้างจะเน้นในหลักพุทธศาสนาค่อนข้างมากพอสมควรของเราก็น่าจะต้องไปแล้วก็เน้นหลักพุทธศาสนามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการปฏิบัติของพระต่างๆนั่นอาจจะต้องเอาไปใช้เพราะว่ามันเอาไปมันก็ออกมาในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็ดูประวัติความเป็นมานะฮะแล้วก็จะดูถึงเรื่องที่ตอนนี้ก็จะได้ข้อมูลซีเพราะว่าศาสนาพุทธมันมีอิทธิพลยังไงกับชาวมอญเราก็จะไปคิดเพียงกับเรานะฮะแล้วข้อมูลที่บางตัวเนี่ยรู้สึกบางตัวเราอาจจะได้เปรียบเขาอ่ะก็เนื่องจากของศาสนาพุทธเขายังค่อนข้างปิดนะถ้าดูแล้วปิดกับคารวะแต่ถ้าเป็นของเราแล้วมันเป็นแบบนี้รู้สึกจะเต็มละมากันเต็มนะจะมานะเพราะจะมีสัญลักษณ์ของพวกเรามาก็จะมักจะแสดงอะไรตาลายเต็มไปหมดในวัดแต่นี่ของ

0: รู้สึกจะมาแล้วปัจจักหมดเลยไม่มีที่บางอย่างที่นี่เขาเน้นทางหลักธรรมคำสอนมากกว่าของเราไปทางด้านในวัตถุค่อนข้างมากนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนี่ก็อาจจะต้องมองกันว่าจะทำไงนะ
1: ประเทศเมียนมาที่มีแดนพุทธศาสนามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนทางพม่าเองก็ถือว่าเป็นสุภูมิทางไทยเราเองก็ถือว่าเป็นสุวรรณภูมิการมาในครั้งนี้ก็คือการมาทำวิจัยเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าการดินแดนแห่งไหนที่จะเป็นสุวรรณภูมิอย่างแท้จริงเห็นอย่างชัดเจนบางหลักฐานก็เป็นไปได้เพราะตั้งแต่พระโสณอุตระได้ขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นธรรมทูตอยู่ที่นี่แล้วก็ทำให้ชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้ได้นำมาประพฤติปฏิบัติโดยการยึดตามหลักของทานศีลภาวนามาโดยตลอดเห็นชาวพุทธได้ทำอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็อาจจะต้องสืบหาร่องรอยว่าแท้ที่จริงก็คือสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนสุวรรณภูมิที่นี่ก็ถ้าว่าไปแล้วถ้าพูดไปตามเจดีย์คือสุวรรณแปลว่าทองดินแดนที่ตั้งแห่งทองก็คือประเทศเมียนมาแห่งนี้ซึ่งไทยเราก็คิดว่าสุวรรณภูมิคืออยู่ประเทศไทยก็มีปฐมเจดีย์เป็นต้นแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทําวิจัยกันเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นในการมาครั้งนี้มีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมีการไหว้พระสวดมนต์ทานศีลภาวนาตลอดไม่ว่าไปวัดไหนก็ต้องถือโดยการเคารพสถานที่โดยการถอดรองเท้าแล้วก็เวียนเทียนทักษิณาเป็นอย่างนี้ตลอดทุกหมู่บ้านทุกเจดีย์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะนั้นมีความรู้สึกประทับใจกับชาวพุทธที่อยู่ประเทศเมียนมาแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
2: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะนำเสนอหลักการทางพระพุทธศาสนาที่มีในชีวิตประจำวันในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดย วิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งทำหน้าที่มาเชื่อมความสัมพันธ์กับชาวพุทธในประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งในคราวนี้เราได้มาทำงานในโครงการที่เรียกว่าโครงการวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิศึกษากรณีในรัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาและในเช้านี้ก็ได้มาสักการะพระเจดีย์ชวิดากองซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่ที่ท่านอุบาสกผู้สำคัญยุคต้นของการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านตพุทธภริกะเป็นผู้อัญเชิญมเกศาธาตุมาที่นี่แล้วก็มาสนับสนุนการสร้างเจดีย์เป็นต้นนอกจากนั้นด้วยความที่ชาวสหภาพเมียนมาเป็นชาวพุทธที่มั่นคงโดยการสนับสนุนอุปถัมภ์ทุกภาคส่วนแล้วก็ทำให้การสืบทอดพระพุทธศาสนาส่งมาถึงปัจจุบันได้การความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหภาพเมียนมาและประเทศไทยเราโดยผ่านงานทางพระพุทธศาสนาเราได้ดำเนินมาตั้งแต่ระดับประชาชนต่อประชาชนคือระหว่างพระต่อพระประชาชนต่อประชาชนแล้วก็ระหว่างตะเข็บชายแดนชาวบ้านของพวกเราก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดีซึ่งมีบางคราวที่อาจจะได้ข้อมูลหรือมีข่าวที่มีความขัดแย้งบ้างก็เป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านแต่วิธีที่ปฏิบัติธรรมตามหลักขององค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักคำสอนที่สำคัญในด้านพระพุทธศาสนานั้นโดยผ่านกระบวนการคำสอนของพระสงฆ์ก็ได้สืบเนื่องสืบต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังหวังว่าจะสืบทอดไปต่อจนถึงจะสิ้นยุคของพระโคดมของเราเองหลักการสำคัญที่มาเห็นก็คือว่าในชาวพุทธในสหภาพเมียนมานี้ จะไปไหว้พระณพระเจดีย์ณสถานที่ใกล้บ้านของตนไม่ขาดในเช้าอย่างนี้เวลาตีห้าก็เข้ามาสักการะมาไหว้พระธาตุจากนั้นก็ไปประกอบภารกิจต่างๆตามที่ตนมีตามที่ตนได้รับมอบหมายไว้จากนั้นตอนเย็นตอนมืดกลางคืนก็มาไหว้อีกมาสักการะอีกตามแต่โอกาสที่จะมีได้การปฏิบัติอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตนั้นก็เพราะว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสที่สำคัญมั่นคงในพระพุทธศาสนาในคำสอนที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรมประเพณีของตนซึ่งเชื่อได้ว่าการความอ่อนน้อมอย่างนี้ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้การอุปถัมภ์การคุ้มครองพุทธศาสนาจะอยู่ได้เขาด้วยความมีศรัทธาเขาด้วยการส่งทอดคำสอนที่สำคัญจากพระสงฆ์จากผู้ที่เป็นชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติตนได้ศึกษาเล่าเรียนนำมาปฏิบัติถ่ายทอดส่งทอดหรือเผยแผ่ให้เป็นทูตแห่งธรรมเป็นผู้ส่งธรรมะเข้าสู่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านของประชาชนทุกคนจากนั้นก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆส่งทอดกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระเจดีย์ชเวดกองแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งหรือนครย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวพม่าและชาวสหภาพเมียนมาแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกได้มาสักการะณสถานที่แห่งนี้ดังนั้นการทำงานของพวกเราจะมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาดูว่าท่านพูดอย่างไรบ้างในเรื่องพุทธศาสนาและให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมมาสนทนาพัฒนางานร่วมกันจากนั้นก็ไปประชุมร่วมกันมีข้อวิจารณ์อย่างไรมีข้อสงสัยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
5: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
3: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
6: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
7: ผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
8: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
9: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
7: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับ ข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัย

0: ที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ลาเต้ร้อนครับ
1: เอ๊ะฉันสั่งมอคค่าปั่นเพิ่มวิปครีมนะคะ
0: ลองดูก่อนสิครับ
1: คุณคือพยัคฆ์ร้าย008
0: ใช่แล้วครับและคุณก็คือพยัคฆ์ร้าย2496
1: ใช่ค่ะ

0: ัสดีครับคุณกำลังชมรายการพยักร้ายวัยทองนะครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณหน้าคุณตาแน่ๆสำหรับแฟนละครหลังข่าวนะครับขอต้อนรับคุณแม่ณัฐมนต์พันเพ็งครับผมสวัสดีครับคุณแม่เมานะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: แล้วตอนนี้เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์มาถึงมือผมแล้วแม่ลองดูนะครับยากไหมมาแล้วครับผม
2: บาริสต้า5แก้วผมมิสเตอร์อาร
1: ์บาริสต้า5แก้วมันหมายถึงอะไรคะคุณ008
0: มันคือคำสั่งของมิสเตอร์อาร์นะครับให้คุณแม่น่ะเป็นคนทำกาแฟให้ลูกค้า5คนมีเงื่อนไขต้องทำให้อร่อยได้ตามมาตรฐานของร้านนี้นะฮะลูกค้าแต่ละคนน่ะจะมีคะแนนให้คนละ20คะแนนนะครับและถ้าเกิดว่ากาแฟอร่อยถูกใจลูกค้าได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าภารกิจครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นครับ
1: โอ้ยตอนที่ฉันเล่นละครน่ะนะฉันก็ได้แต่เอากาแฟเนี่ยไปเสิร์ฟให้เจ้านายในฉากไอ้ชงกาแฟสดบาเลสซ่งบาเลสต้าอะไรเนี่ยโอ้ยฉันไม่เคยชงไม่เอาหรอก
0: เดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำนะครับ
1: จะได้เหรอ
0: ไหนก็มาแล้วตามผมไปดูนิดหนึ่งไม่ยากครับเอาหัวเป็ดเป็นประกันเลยครับผม
1: โอ้ตายจะชงได้ไหมเนี่ย
0: ชงได้ครับแน่นอน
1: เคยแต่กินไม่เคยชงเลยเนี่ย
3: เราคุ้นเคยกันในละครว่าพยัคฆ์ร้าย2496เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟซึ่งต่างจากชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เธอแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยอย่างเธอนั้นยังสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำมันออกมาได้ดีหรือไม
0: ่ครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณชาลีเจ้าของร้านกาแฟนะครับ
4: สวัสดีครับผมชาลีนะฮะเจ้าของร้านสไปเดอร์คาเฟ่นะครับผม
1: แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างคุณแม่จะชงได้หรออ
4: ุปกรณ์นะครับผมก็หลักๆเลยก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องบดกาแฟครับ
1: เครื่องบดกาแฟเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วเราบดทิ้งไว้ทีละเยอะๆได้ไหม
4: บดไว้มันก็จะเสียรสชาติกาแฟนะครับบดทิ้งเอาไว้ครับเราก็ต้องบดสดๆนะฮะ
1: แม่เห็นไปตามร้านเนี้ยเขาจะบดแล้วก็จะมาใส่แล้วก็ชงทีละแก้วละแก้วเนาะ
0: ใช่
4: นอกนั้นนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตวงวัดอะไรพวกนี้ครับ
1: กาแฟเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่รสชาติ
4: กาแฟนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่ที่ผมรู้จักเนี่ยมีอยู่2แบบฮะคือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับ
1: ในร้านของคุณนี่เน้นอะไร
4: อาราบิก้าครับ
0: แล้วพอเอามาชงก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้ามั้ยฮะ
4: ใช่ครับผม
3: โดยทั่วไปแล้วเมล็ดกาแฟจะมีอยู่4,000ด้วยกันนะครับได้แก่กาแฟอาราบิก้ากาแฟโรบัสต้ากาแฟเอ็กเซลซ่าและกาแฟลิเบริก้าแต่กาแฟพันลิเบริก้าและเอ็กเซลซ่าไม่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าเนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนักส่วนพันกาแฟที่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าและมีขายกันโดยทั่วไปมีอยู่2พันคืออาราบิก้าและโรบัสต้าครับ
4: ให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง
3: แล้วตอนนี้นะครับพยัคฆ์ร้าย2496ของเรากำลังฝึกฝนการทำ

0: กาแฟอย่างขมักเขม้นเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: ไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งมันก็คือกาแฟร้อนนะใส่แก้วเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกาแฟที่เข้มที่สุดนะก็จะไม่ผสมอะไรเลยมีแต่กาแฟร้อนเท่านั้นนะครับเราก็จะให้มันได้2ออนนะครับให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา2ออนนะครับประมาณ20วินาทีครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ
2: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเราไม่ปิดมันก็จะไหลน้ำกาแฟอยู่อย่างนั้น
1: ใช่
2: ก็มันก็จะ
1: จางนะครับเพราะว่ากาแฟที่ออกมาเนี่ยหยดแรกเลยก็คือจะเข้มที่สุด
2: เข้มสุดอ๋อ
1: ครับ
2: แล้วกาแฟเนี่ยมันมีกี่รสชาติ
1: ประเภทของกาแฟที่ชงเนี่ยก็จะมีเริ่มตั้งแต่คาปูชิโน่นะฮะลาเต้มอคค่าเอสเปรสโซ่แล้วก็อเมริกาโน่นะครับ
0: ในส่วนของรสชาติหลักๆของกาแฟนั้นมีอยู่5รสชาติด้วยกันนะครับเริ่มจากเอสเปรสโซ่คือกาแฟที่มีรสแก่และเข้มเสิร์ฟเป็นช็อตๆ 1-2 ออนซ์ไม่นิยมปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลหรือนมนอกจากนี้เอสเปรสโซ่ยังเป็นกาแฟพื้นฐานที่ใช้ในการปรุงรสชาติกาแฟอื่นๆอีกด้วยครับคาปูชิโน่คือกาแฟที่มีสัดส่วนของกาแฟนมร้อนและฟองนมในอัตราที่เท่าๆกันแล้วโรยหน้าด้วยผงโกโก้หรืออบเชยป่นเพื่อเพิ่มความหอมละมุนลาเต้คือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อนผสมอยู่2ใน3ส่วนและมีฟองนมฟูๆทับอยู่ข้างด้านบนครับซึ่งบนฟองนมนี้เองจะนิยมสร้างลวดลายต่างๆตามสไตล์ของผู้ชงครับมอคค่าคือกาแฟที่มีปริมาณนมร้อน2ใน3ส่วนเช่นกันแต่จะผสมช็อกโกแลตลงไปในปริมาณที่น้อยกว่ากาแฟเพื่อไม่ให้กรบรสชาติของกาแฟและแต่งหน้าด้วยวิปครีมสุดท้ายคืออเมริกาโน่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่1ส่วนผสมกับน้ำร้อนอีก1ส่วนและในส่วนของการเติมความหวานในกาแฟนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้ดื่มจะเป็นผู้เติมเองตามความพอใจทั้งน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลคาราเมลน้ำเชื่อมฟรุกโตสและสารให้ความหวานแทนน้ำตาลครับ
1: ทีนี้ก็เทไปเลยแล้วกันนะครับ
2: แค่นี้ไปเสริมได้เลย
1: แค่นี้เลยครับ
2: ไม่ยากทำได้
3: ผู้เชี่ยวชาญ
4: ใช่เลยครับ
3: สอนพยักไรของเราทำอีกอย่างหนึ่งครับจะทำอะไรครับอีกอย่าง
1: ทำมอคค่าครับผมทีนี้มอคค่าเนี่ยก็ต้องใส่โกโก้ก่อนก็จะมีใส่น้ำเชื่อมหรือว่านมข้นนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะฮะ
2: แล้วแต่ลูกค้าจะชอบ
1: ถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าบอกว่าอ๋อดิฉันชอบหวานนะก็จะใส่ประมาณ2ออนซ์เลยฮะก็คือเท่ากับ
2: กาแฟเลย
1: ใช่ครับเอาไม่ต้องหวานมากแล้วกันนะฮะ
3: ครับ
1: อันนี้น่าจะประมาณออนซ์นึงนะฮะก็ใส่นมด้วยครับผมก็ใส่ไปจนถึง6ออนซ์ครับแล้วก็เอาใส่น้ำแข็งได้เลยนะฮะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับ
2: ครับพอดีเลยนะ
1: ใช่ครับผม
3: ออเดอร์แรกมาแล้วนะครับเอสเปรสโซ่2แก้วครับอันนี้มาจากลูกค้าประจำครับผม
0: หลังจากที่ได้ออเดอร์ปุ๊บนี่ก็พยักร้ายของเราเริ่มต้นทำทันทีครับดูลีลาแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวและแล้วแก้วแรกก็ได้ออกมาแล้วครับ
2: 1แก้ว
0: ไม่รีรอครับเริ่มทำแก้วต่อไปทันทีดูท่าทางเริ่มมั่นใจขึ้นครับเร็วขึ้น
2: หันเลข2ตรงเราหน่อยโอเคจนแล้ว
0: มีตื่นเต้นด้วยนะครับมีลุ้นด้วยทีเดียวมาครับแก้วที่2
2: เย้เสร็จแล้ว
3: ออเดอร์ต่อไปมาแล้วครับมอคค่าเย็น1แก้วแล้วก็มอคค่าร้อน1แก้วครับผม
0: แหมออเดอร์คราวนี้มีทั้งร้อนมีทั้งเย็นเลยนะครับ ต้องดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มทำดูมั่นใจขึ้นนะครับเริ่มเร็วขึ้นนิดนึงไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง
2: ไม่รู้ว่ารสชาติกาแฟที่ทำไปเนี่ยลูกค้าจะเปลี่ยนใจไหมเดี๋ยวลูกค้าบอกป้าชงไม่กินแล้ว
0: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับพยักร้าย2496ทำอะไรต้องมั่นใจนิดนึงนะครับไม่งั้นภารกิจนี้อาจจะไม่ผ่านก็ได้

0: ฝีมือฝีมือ
1: ไม่รอช้าครับทำแก้วต่อไปทันทีแม่คราวนี้เร็วขึ้นครับเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
0: เดี๋ยวไปเปิดกาแฟร้านกาแฟดีกว่า
2: ปิดตรงนั้น
0: ต้องใช้พลังมากมายพอดีเสร็จรายการนี้กลับไปเปิดร้าน
1: แม่กลายเป็นการฝึกอาชีพไปแล้วครับสงสัยจะสนุกกับการทำกาแฟมากเลยทีเดียวกับพยักร้าย2496ของเราแก้วนี้จะเป็นม็อกค่าร้อนนะครับแหมมั่นใจฮะเติมอย่างมั่นใจครับ
0: เสร็จแล้วสวยงามสวยงามน่ากินน่ากินน่ากินน่ากิน
2: โอเคครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วภารกิจสุดท้ายครับคาปูชิโน่เย็น
0: ยังไม่ได้สอนเลยอ่ะ
3: ไม่ต้องกลัวนะผมทำเหมือนเดิมเลยครับ
0: เหมือนเดิมนะ
3: เริ่มต้นทำเอสเปรสโซ่ก่อนนะฮะ
1: อ้าวเมนูนี้ครับยังไม่ได้สอนเลยนะฮะก็ต้องทำกันไปสอนกันไปแล้วครับทีเนี้ยพยักร้าย2496ของเราจะทำได้หรือไม่ครับกับคาปูชิโน่เย็นดูท่าทางแล้วก็ยังมั่นใจอยู่นะฮะ
3: ข้อแตกต่างก็คือนมคราวนี้เราจะไม่ใส่จนถึง6ออนแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องใส่ฟองนมด้วยนะฮะ
0: ไอ้นี่คืออะไรอ่ะ
3: ที่ตีฟองนมครับ
0: อ๋อที่มันฟูฟูขึ้นมาใช่ปะ
3: ใช่ครับก็เทไปพอประมาณนะครับอันนี้ลงไปนะฮะก็กดประมาณนี้ครับกดตรงๆกันนะฮ
0: ะ
3: รู้สึกดีไหมครับผม
2: กำลังกายครับ
0: เพลิน
3: เพลินดีฮะ
0: เพลิน
1: และแล้วคาปูชิโน่เย็นครับกำลังจะเสร็จเรียบร้อยแม่ออกมาหน้าตาดีเลยทีเดียวครับ
2: โอ้ย
0: เย้
1: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาการให้คะแนนของรสชาติกาแฟที่พยักร้าย2496ได้ทำไปนะครับแต่ละคนมีคะแนนเต็ม20คะแนนครับพยักร้ายของเราต้องทำให้ได้เกิน60คะแนนขึ้นไป
2: ผลสอบอยู่ในแก้วนี้อยู่แล้วครับ
0: คนทำตื่นเต้นกว่า
2: เรามานับคะแนนกันดีกว่านะครับครับผมใบแรก
0: เท่าไรเท่าไรเท่าไร
2: โอ้ใจดีจังอ่ะใคร
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: 15
3: 15
2: 18
3: 18
2: บวก18 20คะแนนเขียนว่า
3: อร่อยมาก
2: และแล้วภารกิจสำเร็จลุล่วงไปดีๆครับ
4: กาแฟเองเนี่ยก็มีผลเสียเช่นทำให้ความดันสูงขึ้นได้นะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วได้เพราะฉะนั้นคนที่มีความดันโลหิตสูงและยังควบคุมไม่ได้ดีเนี่ยนะคะไม่ควรรับประทานกาแฟเยอะเกินไป
2: ช่วงห้องวิจัยไวทองช่วงนี้เข้าช่วงห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับหมอประจำห้องวิจัยของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ติดไม้ติดมือมาด้วยของคุณแม่นะครับยักษ์ราย2496ของเราชื่นชอบกันทั้งร้านนะครับลูกค้านะครับเลยเอามาฝากอาจารย์ครับ
5: ขอบคุณมากค่ะขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะ
2: นั่นไง
5: โอ้โหสุดยอดค่ะหวานมันมากค่ะโอ้ไปเปิดร้านได้เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่แม่เมานะคะไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นบาริสต้าสำเร็จแล้วเนี่ยมิสเตอร์อาร์มีอะไรมามองค่ะ
6: ยักษ์ร้าย2496แม้ว่าในชีวิตจริงของคุณจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการชงกาแฟเหมือนในละครที่คุณเล่นแต่ผมก็ต้องขอชมเชยว่าในระยะเวลาอันจำกัดนั้นคุณทำได้ดีมากทีเดียวและผมทราบมาว่าคุณดื่มกาแฟมากไม่ได้มีอะไรก็ให้ปรึกษาคุณหมอของเราได้เลยนะ
5: เป็นยังไงบ้างคะแม่เมา
7: คุณหมอคะ
5: คะ
7: อยากจะถามนะคะว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย
8: ครับ
7: เขาจะดื่มกาแฟได้วันละกี่แก้วคะไม่เกินวันกี่แก้วอ่ะ
5: อ๋อตามปกตินี่นะคะเท่าที่แนะนำดูเนี่ยน่าจะดื่มไม่เกินวันละ 1-2 แก้วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายกาแฟเนี่ยมีผลในผู้สูงอายุเนี่ยจะอาจจะทำให้นอนไม่หลับผู้สูงอายุหลาย

0: านที่มาปรึกษาหมอเรื่องนอนไม่หลับหมอจะถามเลยว่าทานกาแฟไหมทานช่วงเวลาไหนบ้างในแต่ละวันหลายคนที่ทานตอนช่วงบ่ายเนี่ยบอกเลยว่าให้เปลี่ยนเวลาทาน
1: ต้องเปลี่ยน
0: ควรจะทานแค่ช่วงเช้าค่ะ
1: น
0: ะ
1: คะลิตรมันค้างยาวนาน
0: ใช่เพราะว่าในผู้สูงอายุอาจจะมีการกำจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายได้ช้ากว่าวัยอื่นๆนะคะเพราะจริงๆเราฟังมาประโยชน์ของกาแฟมีมามากมายอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากมีประโยชน์แล้วก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโทษด้วยเหมือนกันถ้าเราดื่มมากเกินไป
1: มันก็เป็นโทษ
0: ใช่ค่ะนะคะและที่สำคัญที่หมอเป็นห่วงก็คือกาแฟที่รับประทานโดยทั่วไปเนี่ยชอบเติมน้ำตาลเยอะชอบเติมครีมเทียมมากอันนี้เป็นผลเสียต่อสุขภาพนะคะไม่ใช่ว่าทานกาแฟบอกดีโอ้โหชงกันใหญ่แต่ปรากฏเติมนมข้นเติมน้ำตาลบางคนเติมน้ำผึ้งอีกนะคะแล้วก็ใส่ครีมเทียมไปเยอะๆให้มันหวานข้นมันอะไรเงี้ย
1: มันแซ่บครับมันขาดไม่ได้ครับ
0: จริงๆอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพแทนนะคะก็คือทำให้เส้นเลือดอุดตันเพราะว่าไอ้ครีมเทียมพวกนี้นะคะมันทำให้เกิดทรานส์แฟตเพิ่มขึ้นในเลือดแล้วก็เกิดการอุดตันไปพอกในเส้นเลือดต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลเองมีความเสี่ยงต่อเรื่องเบาหวานความอ้วนโอ้เยอะแยะไปหมดนะคะแทนที่จะได้ประโยชน์กับอาจจะเกิดโทษแทนได
1: ้แต่มันแซ่บ
0: มันแซ่บเลยใช่ไหมคะกาแฟดำดีที่สุดค่ะ
2: คุณหมอคะแล้วถ้าคนที่กินกาแฟเยอะๆติดกาแฟมากๆเนี่ยจะมีวิธีการยังไงก็ให้ลดลงไปได้กินน้อยลง
0: คือถ้าทานมากเกินไปจะเกิดโทษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องค่อยๆลดค่ะคุณแม่เพราะว่าการที่เราลดปรับจาก4แก้วเหลือ1แก้วเนี่ยบางทีปวดหัวอย่างที่บอกเพราะไม่มีอาการถอนได้อาจจะค่อยๆลดลงเหลือ4แก้วเหลือ3แก้วครึ่ง3แก้วเงี้ยค่ะค่อยๆทยอยลดนะคะเพราะว่าทานเยอะไปก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างที่ว่า
1: แล้วถ้าเกิดว่าใจสั่นทำอะไรไม่ถูกเหงื่อออกตามอาการนะครับแก้ไขยังไงครับ
0: ตอนขณะที่ทานกาแฟใช่มั้ยคะไม่ใช่ไปเจอสาวอะไรแบบนั้นนะ
1: โอเคอันนั้น
0: ไม่ต้องแก
1: ้ไม่ต้องแก
0: ้คนที่ไม่เคยดื่มหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียวเลยเนี่ยนะคะก็มีผลให้เกิดอาการใจสั่นปวดศีรษะบางคนมือสั่นด้วยถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยนะคะหมอแนะนำว่า1หยุดกินก่อนเลยกาแฟนะคะถ้าตอนนั้นเรากำลังขับรถกำลังใช้ควบคุมเครื่องจักรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะมีสมาธิกับอาการป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยให้หยุดทำสิ่งนั้นทันทีเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นั่งพักสักครู่อาจจะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อเพิ่มการขับออกของคาเฟอีนในปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักอาการก็คงค่อยๆดีขึ้น
1: การขับออกของคาเฟอีนนี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงไหมคะ
0: ก็หลายชั่วโมงค่ะอาจจะเป็นวันได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุสรุปวันนี้นะคะพยักร้าย2496ของเรานะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะยินดีด้วยนะคะ
1: ครับทางรายการของเราก็มีประกาศนียบัตรมามอบให้คุณแม่มาครับมาแล้วครับจากทางเรามาชาแนลนะครับ
0: ยินดีด้วยค่ะ
1: และวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณแม่เมาส์ณัฐมนต์พันเพ็งนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนขอบคุณนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับเรามาเจอลูกค้าจริงๆที่ดื่มแล้วก็จะถามว่ารสชาติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาบ่อยไหมครับ
3: ก็ประมาณอาทิตย์ละสองครั้ง
1: เขาทราบไหมครับว่ากาแฟที่ดื่มอยู่เนี่ยไม่ได้ทำโดยเจ้าของร้าน
4: อ้าวเหรอคะ
1: อ้าวนั่นไง
3: พอดีว่าไม่ชอบกินหวานบอกให้ทางบาริสต้าเขาทำไม่หวานเขาก็ทำได้ออกมาโอเค
1: สวัสดีครับปิ้วคุณรังชมรายการพยักร้าย2496นะครับเป็นช่วงของห้องวิจัยวัยทองได้ความรู้มากๆนะครับวันนี้พบกับอาจารย์

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆ ทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคล

0: นิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: อ๋อตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมอะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนาะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมากกว่า
0: เป็นงานประจำมากกว่า
1: แล้วคุณยอดมีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆ ก็ซ่อมไม่ค่อยได
1: ้ล่ะคะแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะ
1: ไม่ค่อยโอ้ย
0: บางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างไดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทษว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึงนะ
0: ซื้อใหม่ดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าส่วนของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ

0: คิดว่ามันยากอะมันซ่อมแซมได้แต่ว่ามันส่วนลึกแล้วอะใช่ไหมมันอาจจะแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยอะนะผู้หนึ่งว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นเรามันก็คงจะผ่อนระยะไปเองนานแต่มันก็เป็นไปตามวัยอะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
1: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วย

0: ยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมันก็ยังมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
1: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไรให้มันดูคล่องขึ้นน่ะคิดว่าเป็นเพราะอายุเรามากขึ้นแล้วอะไรส่วนต่างๆในร่างกายมันก็แย่ลงอะค่ะ
2: ถ้าคนคนนั้นยังมีความทรงจำที่ดีก็อาจจะฟื้นฟูได้เขาน่าจะมีความจำที่ยังเหลืออยู
3: ่หนูคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเรายังมีความจำอยู่บ้างเราก็อาจจะฝึกสอนขึ้นรู้มาบ้างได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ายังมีความจำอยู่ก็หนูคิดว่าน่าจะจำได
4: ้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้องถามคุณหมอตาลว่าสมองเสื่อมของเราเนี่ยนะฮะมันซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับ
5: ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าสมมติจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะ
4: ฟังแล้วดูงงมากกว่าเดิมนะฮะจริงๆแล้วเป็นยังไง
5: จริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องดูว่าสามารถกลับมาได้หรือไม่ได
4: ้
5: ขึ้นกับสภาวะของคนไข้ค่ะ
4: ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าสมองของคนเรานั้นถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้หรือไม่ได้ครับ
6: จริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นคนที่มาหาด้วยปัญหาว่ามีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกที่กลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายรายอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามนะคะโดยการพยายามสืบหาว่าสมองเสื่อมอันนี้เกิดจากอะไรสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลายอย่างแล้วก็ในสาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยเรามีของที่เจอบ่อยๆเช่นสมองเสื่อมที่เกิดจากเรื่องของโรคอัลไซเมอร์อีกอันนึงก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนะคะเส้นเลือดในสมองอาจจะมีเตบมีแตกหรือมีตันอยู่ก่อนและพอเป็นมากขึ้นความสามารถสมองก็บกพร่องลงแต่ยังมีสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได้
4: อ๋อก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจะรักษาสมองเสื่อมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุเลยแต่มีบางสาเหตุเท่านั้นที่เราสามารถรักษาได้นะคะส่วนสาเหตุอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะ
4: ครับ
6: คำว่ารักษาได้ของหมอตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีลักษณะความสามารถสมองความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงกับก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่สองที่ต้องเอ่ยเน้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดสารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12 วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินพวกนี้ค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจำเป็นที่จะต้องให้วิตามิน B12 เสริมเข้าไปหรืออาจจะมีกลุ่มคนบางคนซึ่งได้รับการผ่าตัดเอาตัวกระเพาะอาหารหรือว่าตัวส่วนของลำไส้เล็กตอนช่วงต้นๆนะคะที่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมวิตามิน B12 ออกไปพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามิน B12 กลุ่มแรกนี่ที่เขาไม่ทานอาหารเนื้อสัตว์เราก็ใช้ B12 ช่วยแต่ในกลุ่มที่เขาถูกผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้จะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากว่าเราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องนึงนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์เข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวโตๆนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันคั่งเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองโตขึ้นเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพาผู้ป่วยมาเร็วแล้วหมอให้คำนิชัยได้เร็วเราสามารถทำการระบายน้ำเลี้ยงสมองที่ข้างอยู่ให้ออกมาแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะกลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องนึงก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้การวินิจฉัยผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรหลายๆอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย 40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองก็จะแย่ลงและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
4: หมายความว่านอกเหนือจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยยังหาวิธีการรักษาสมองเสื่อมไม่ได้หรอครับ
5: โดยมากแล้วเนี่ยค่ะการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมียาที่ให้เพื่อรักษาตามอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจของคนในครอบครัวค่ะ
4: คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอนแม่ที่เป็นสมองเสื่อมทำให้ผมเป็นคนดีค่ะ

0: ผมชื่อนักรบครับตอนที่แม่ตั้งชื่อให้เนี่ยท่านจะรู้บ้างหรือไม่ว่าชีวิตของผมจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองและคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเอง
1: ยังไงบ้างครับแม
2: ่วันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยแม่ขายดีด้วยได้เงินมันเยอะเลยขอดูมือหน่อยสิเดี๋ยวผมจะใบเล็บให้นะแม
0: ่แม่ผมอายุ63ปีคุณหมอวินิจฉัยว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อตอนอายุ58ปีซึ่งถือว่ามีอาการตั้งแต่อายุไม่มากแม่ซึ่งเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีทำงานเก่งมาตลอดชีวิตที่ผมเห็นแต่กลายมาเป็นสมองเสื่อมตอนที่รู้ผมทำใจไม่ได้เลย

0: รธน้อยใจเสียใจเบื่อหน่ายรำคาญมันสอนผมทุกๆเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและผมก็เรียนรู้ในวิถีเช่นนั้นมาเกือบ2ปีย้อนไปเมื่อตอนที่แม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นคุณหมอบอกว่าความสามารถสมองหรือความเฉลียวฉลาดจะเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยช่วงเวลานั้นผมเรียนจบปริญญาโทกลับจากต่างประเทศจึงขอให้คุณแม่เกษียณจากงานหยุดทำงานหนักโดยผมขอดูแลครอบครัวแทนในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมบรรยากาศในบ้านคือการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแม่จะมีเรื่องถกเถียงกับทุกคนในบ้านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาก
1: ินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
1: ยังจะมาเถียงอีกฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสินี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างแล้วนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
1: โอ๊ยหิวจะแย่อยู่แล้วคนแรงน้ำใจมานั่งกินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลย
2: แม่ครับกินบ่อยๆเนี่ยมันจะปวดท้องนะครับ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
2: ผมไม่ได้เอาไปตอนเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอ่ะแม่ไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
1: เธอนี่แหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
2: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม
1: ่เอ้าเธอไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
0: แม่หลงลืมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการเปิดตู้เซฟ
2: แม่ครับผมเอาของในตู้เซฟให้แม่ดูแล้วครับ
0: ก่อนไปทำงานตอนเช้าผมต้องเปิดตู้เซฟเอาของออกมาให้ท่านดูทุกวันเป็นเวลาร่วมปี

0: เมื่อรู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
2: ่โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคานไปไป

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลหวาดผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

ท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยว่าผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์การอธิบายเหตุผลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแม่อยู่ในโลกแบบของแม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นเพราะผมคิดได้ว่าผมยังดูแลแม่ไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวที่แม่เคยดูแลผมมาตลอดและผมตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยของแม่สอนให้ผมดีขึ้นกว่าเดิม

0: ในช่วงตอนท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถสมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้วหรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นแล้วต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องเอาแว่แว่เรากินน้ำได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทำอะไรที่โลดโผนจนทยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทำอะไรได้พิสดารเก่งเคยทำคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เลียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลุกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็นนะช่วงนี้อะค่ะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเออเรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้ถึงระดับนี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทางปากแล้วก็จะไม่ใส่สายให้อาหารเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมกับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดีเขาจำพวกเราไม่ได้แต่เราลูกทุกคนจำได้ว่าเขาคือใครเขาจะกินไม่ได้แต่หนูยังอยากให้เขาอยู่กับพวกเราอาจารย์ช่วยทำทุกอย่างที่อาจารย์ทำได้ให้กับพวกเราด้วยถึงแม้จะต้องใช้การดูแลมากจะต้องปั่นอาหารจะต้องอะไรก็ตามพวกหนูยินดีเพราะว่าชีวิตเรานี้ก็เติบโตขึ้นมาเพราะแม่เท่านั้นแล้วอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลของตัวถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงกันได้บอกมาว่าจะไปทางใดอันนั้นเป็นอันที่บุคลากรที่ให้ความดูแลทางการแพทย์ยินดีจะทำตามให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่อยากให้มีการตัดสินโดยการโหวตนะคะอาจารย์มีบางครอบครัวแบบลูก8คนไอ้5คนอยากได้อย่างนี้ไอ้3คนอยากได้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เขาก็พยายามจะโหวตมาว่าใครเยอะกว่าก็ให้ทำตามนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนที่เพราะฉะนั้นจะต้องตกลงกันให้ได้อย่าคิดว่าฉันอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าแม่ยังรู้เรื่องแม่ยังเข้าใจแม่อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม
1: ่สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กลับมาพบกันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
0: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้น จะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกรี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
3: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาอะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าของเราวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่น้องหมากันเขาบอกว่าพนักงานที่นี่แต่ละตัวโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับ
2: ตัวนี้ซื้อมา1ล้านบาท
1: นอกจากพิธีกรอารมณ์ดีขี้เล่นอย่างกอล์ฟเบญจพลวันนี้เรายังมีคุณหมอพิชอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาไกรฤทธิ์มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันอีกด้วยและคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะออกไปซ่ากับเราดูเพลินๆได้ทั้งครอบครัวและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเอาไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วย
3: สวัสดีครับ
4: ว
3: ันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมและคุณหมอนะครับมาที่ Big Dog Cafe อยู่บริเวณรัชดาภิเษก
4: ค่ะ
3: แล้วก็จุดเด่นของเขานะครับคือมีสุนัขให้เราได้เล่นตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยคุณหมอทานข้าวไหมยัง
4: ทานแล้วค่ะ
3: โอ้โหจะเลี้ยงในนี้เขามีข้าวทานด้วย
4: ทานอีกก็ได
3: ้ทำไมหมอเป็นคนอย่างเงี้ยก่อนเข้าไปนี่นะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน
4: อ๋อต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนซึ่งเป็นรองเท้าสะอาด
3: ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยกับน้องหมาเราก็เลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับเรา
4: ใช่ใช่ของคุณก๊อฟก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะใส่ลำบากนิดนึง
3: ไปหมอก็ไม่ห้าม
4: ก็นึกว่าอยากใส่ลายกุ๊กกิ๊กเลื่อนค่ะคุณก๊อฟ
3: เชิญนะ

0: ารักนะลูกนะหนูน่ารักนะหนูน่ารักนะลูกขอมืออ
1: ่าแม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโอ้ย
1: ตกใจทำไมคนไม่ใช่หมา
2: และนี่ครับแม่เมาสุดาชื่นบานรุ่นใหญ่ที่ยังซ่าและแซ่บหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับบทบาทนักร้องนักแสดงที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามากกว่า60ปีและเนื่องจากแม่เมาเป็นคนรักและเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ววันนี้ทางรายการเลยขอเอาใจแม่เมาเป็นพิเศษด้วยการพามาเที่ยวที่คาเฟ่สุนัขแห่งนี้
0: อ่ะนั่งลอง
1: นั่งลอง
0: นั่งลอง
1: เซนเซนขอเอาสินั่งสิ
0: เพิ่งรู้นะคะว่ามีแบบนี้น่ะ
3: เ
0: น
3: ี่
0: ยพวกก็มาเล่นกัน
1: คุณหมอครับการเลี้ยงสุนัขหรือว่าการเล่นกับสุนัขเนี่ยคือช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพทเทอราปีใช่ค่ะ
1: เป็นการรักษา
3: ใช่ก็อย่างผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่อยู่ตามบ้านพักคนชราในต่างประเทศเขาจะมีชั่วโมงเลยนะคะแม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าบางคนมีภาวะสมองเสื่
1: อม
3: ก็คือเขาอาจจะเครียดอาจจะหงุดหงิดการที่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการนึงที่ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต้องทานยาที่ควบคุมปัญหาพฤติกรรม
2: เพทเทอราปีเป็นรูปแบบของการบำบัดโรคด้วยสัตว์เลี้ยงวิธีการก็คือให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงจะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขลดความวิตกกังวลและความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยสภาวะโรคสมองเสื่อมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี
1: ้วันนี้จะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อม
3: ค่ะ
1: เพราะว่าปัจจุบันเป็นกันเยอะเนาะคืออัลไซเมอร์นี่แหละ
3: จริงๆมันมีความต่างกันนิดหน่อยค่ะคุณก๊อฟก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคกลุ่มใหญ่แล้วก็จะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เกินครึ่งนึงเลยค่ะคือโรคอัลไซเมอร์แต่จริงเขาจะมีสาเหตุอื่นเช่นเส้นเลือดในสมองตีแตกตันพากินสันอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะทำให้สมองของมนุษย์เราเนี่ยทำงานแย่ลงนะ
1: แม่จะเลือกอันไหนไว้ดีฮะ
0: ไม่เลือก
2: เดี๋ยวขอพักเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมเอาไว้สักแป๊บแล้วไปนั่งคุยกับพี่เบิร์ดเจ้าของ Big Dog Cafe กันสักหน่อยอยากรู้จริงๆครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่เบิร์ดสร้าง Big Dog Cafe แห่งนี้ขึ้นมา
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ไปจับพัดจับผูยังไงครับมาทำ Big Dog Cafe งงมาก
4: ก็เริ่มแรกเลยคือธุรกิจของผมเนี่ยคือนำเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยได้มาเจอคุณยุ้ยเป็นแฟนผมเอง
3: ภรรยา
4: ใช่ครับก็คือคุณยุ้ยอยากได้สุนัขหลายๆสายพันธุ์เอามาเลี้ยงเล่นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้า
1: โอ้เหรอ
4: ใช่
3: ตอนแรกเริ่มมีกี่ตัวคะ
4: เกือบ10ตัวครับพอมี10ตัวปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะละแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็บอกเฮ้ยอยากมาเล่นด้วยทำไงอ่ะเราก็เลยลองทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านพอทำปุ๊บเนี่ยก็มีการโพสต์ทาง Facebook แล้วก็ลูกค้าก็แชร์กันไปใช่คนก็เลยเยอะมากจนหมู่บ้านไล่ออกมาก็มาเจอที่นี่แล้วก็มาเปิดร้านที่นี่
1: แล้วบริการยังไงฮะที่นี่ต้องมีค่าอะไรยังไงบ้าง
4: ที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนที่ทานข้าวถ้าลูกค้าเข้ามาทานข้าวอย่างเดียวก็จะไม่ได้คิดค่าข้าวอะไรแต่ถ้าลูกค้าที่ออกมาโซนที่เล่นกับสุนัขก็จะมีค่าข้าว199บาทก็เป็นค่าเลี้ยงดูค่าดูแลสุนัข
1: ค่าอาหารนั่นแหละ
4: ใช่
1: เป็นค่าดูแลทั้งหมดเพราะว่าที่นี่ก็มีทั้งหมดกี่ตัว
4: มี55ตัว
1: นี่ผมมีเมนูอยู่นะคุณผู้ชมนี่เมนูชื่อหมานะคุณจะได้รู้ว่าคุณเล่นกับใครอยู่บ้างไง
4: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: นะฮะ
4: ที่นี่ก็จะปล่อยออกมาเป็นเซตเซตละ15นาทีก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่บ้านไม่มีหมา
1: เ
4: ลี้ยงไม่ได้อยู่คอนโดหรือว่าสมมติว่าอยากจะเลี้ยงพันเนี้ยแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยลองมาดูที่นี่ว่ามันเข้ากับคุณไหมมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะจุดประสงค์จริงๆเนี่ยจะตั้งใจจะเปิดมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
1: แม่เลี้ยงอะไรนะ
0: บีเกิล
1: บีเกิล
4: ก็บีเกิลก็ร่าเริงสนุกแต่ว่า
3: ตัวที่หูยาว
4: ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่รับการฝึกก็

0: เห่าเวลามีคนเดินผ่าน
1: นั่นแหละเขาจะเป็นสุนัขเข้ายามอย่างหนึ่ง
2: อ๋อที่บ้านผมก็เลี้ยงของผมเนี่ยมีเลี้ยงไว้ในบ้าน2ตัวพันหนึ่งเป็นชิสึอีกตัวหนึ่งเป็นชิวาว่าแล้วนอกบ้านเนี่ยอีก3ตัวเป็นหมาเก็บริมถนนไปเลี้ยงฮะ
3: นี่แหละครับเจ้าตูบแสนรู้นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของใครหลายๆคนแล้วยังช่วยทำให้เราคลายเครียดคลายเหงาและทำให้สุขภาพทางด้านจิตใจดีขึ้นอีกด้วย
2: อย่างแม่เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
4: เสี่ยงขึ้นยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
5: ใหญ่พาซ่าย
3: ังคงอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับวันนี้พาแม่เมามาเที่ยวที่ Big Dog Cafe ย่านรัชดาภิเษกมีหรือที่เราจะจัดแบบธรรมดาระดับรุ่นใหญ่เราต้องจัดให้ใหญ่สิครับที่นี่เขามีทั้งหมาไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ยักษ์บางสายพันธุ์ก็หายากมากๆบางตัวมีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและบางตัวก็ราคาแพงมากพูดมาสักขนาดนี้จะรออะไรไปดูกัน
2: ในเมื่อชื่อว่า Big Dog Cafe แสดงว่าจุดเด่นก็คือหมาใหญ่
1: ใช่ครับ
2: เอาแบบมาแนะนำให้ดูหน่อยได้ไหมเอาแบบเด่นๆเด็ดๆน่ะ
1: ก็ตัวที่มีตัวเดียวในไทยตอนนี้ก็เป็นเจ้าบัตเตอร์ที
2: ่
1: อยู่ด้านนู้นอาสีขาว
2: คุณหมาไม่กวาดได้เหรอ
1: ใช่อาจจะ
2: ไม่ถูกพื้น
1: สีขาวบ้างไม่ขาวบ้าง
4: ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะ
1: ก็คือด้วยขนสีขาวนะฮะแล้วมันก็ตามธรรมชาติเนี่ยหมาพันนี้ขนมันจะเป็นเดดล็อกม้วนพันกันเองใช่ก
2: ็คือ
0: เน
2: ี่ย
0: นี่ไง
1: ใช่
2: มาเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูหมาลูกขนเป็นเดดล็อกอะเฉยเลย
4: ปกติที่ร้านใช้ถูกพื้นด้วย
1: ทำไมมอมหมด
4: ใช่ค่ะถูกพื้นด้วย
1: ก็คือสุนัขพันนี้เนี่ยที่ฮังการีเขาเลี้ยงรวมไว้กับฝูงแกะเพื่อไว้ให้จัดการกับพวกหมาป่าที่มันจะเข้ามาทำร้ายแกะเขา
2: อ๋อได้เนียนๆเหมือนแกะเลย
4: ใช่ใช่แกะกับ
1: พวกนี้จะอยู่ในหมวดของ Guardian Dog ก็คือเขาจะอยู่ในบริเวณของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาบุกรุกเขาก็จะไม่ได้ออกไปจากบริเวณนั้นแต่ถ้าใครเข้ามาก็โจมตี
2: คุณคนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
1: ตัวนี้ตอนซื้อมา1ล้านบาท
0: ฮะชื่อกล้วยทอด
1: ต่อไปตัวนี้ก็ใช้ย่อมลงมาครับแอดเดลทอเรียแคนดี้นี่มา
4: แคนด
1: ี้เขาก็จะเป็นสุนัขที่นำเข้ามาจากอเมริกาในไทยก็จะมีอยู่
2: ใจเย็นลูกใจเย็นลูกเอาใจเย็น
1: ใจเย็น
2: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเอายานอนหลับไปเลย
1: ก็ได้ชื่อว่าเป็นเทอเรียที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลเทอเรียแล้วก็ฉลาดแล้วก็ฝึกยากที่สุด
0: อ้าวฉลาดทำไมฝึกยากอ
1: ่
0: ะ
1: เขามีความ
2: คิดเป็นของตัวเอง
1: เขาก็ใช้ไว้เป็นสุนัขตำรวจที่อเมริกาด้วยใช่ครับแล้วก็เจ้าแคนดี้เนี่ยเขาทำวิจัยกันว่าจมูกมันดีมากดีจนขนาดได้กลิ่นของความรู้สึกของคน
2: บ้าบอ
1: เขาจะสัมผัสได้ว่าเราคิดอะไรอยู
2: ่
1: เรารู้สึกยังไงอยู
4: ่แล้วถ้าเราเศร้าแล้วเขาทำยังไง
1: เขาพยายามมาเล่นด้วยมาคลอเคลียด้วย
2: นี่คุณเบิร์ดงั้นคุณเบิร์ดต้องดูแลพนักงานคนนี้ดีๆนะผมเห็นแคนดี้ไปเล่นบ่อยเป็นซึมเศร้าป่ะ
1: น่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้
4: ไม่คือจะบอกว่าแคนดี้ไม่เล่นกับคุณกอล์ฟเลย
2: ไม่ซึมเศร้าอันนี้บ้าบ
3: อคุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนมีภาวะโรคสมองเสื่อมนั่นก็คืออายุครับยิ่งอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเช่นกัน
2: อย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนสุขภาพจิตดีนะคุณหมออายุแม่ปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่นะถือว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกัน
0: เยอะไม่ค่อน
2: เยอะเลย
0: เยอะเลย
2: 74ใช่ไหม
0: 74ค่ะ
2: 74แล้วสุขภาพจิตดี
4: ใช่ๆอย่างงี้นึกว่าสัก60เท่านั้นเอง
2: 74นี่ถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
4: น่าจะ
0: เพราะว่าแม่เราเป็นอัลไซเมอร์ตอนระยะช่วงเนี้ยแม่เป็น
4: คือโดยปกติ1ในปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่เราจะเจอคืออายุ ยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
0: แม่เราเป็นอัลไซเมอร์ธรรมดาแม่เป็นคนที่เสื้อผ้าสะอาดมากขาวบ้านช่องสะอาดเราก็ไปเอ๊ะทำไมแม่เราวันนี้เสื้อดำทำไมบ้านแม่ไม่กวาดเพราะฉันกวาดแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปเอาไอ้ถุงพลาสติกเข้ามาเต็มบ้านแล้วเขาก็เริ่มทิ้งไม่ได้ไอ้นนท์ทิ้งไม่ได้นางมา
2: สะสมทรัพย์
0: สะสมทรัพย์แล้วก็กินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กิน

0: ไปได้เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับยังมีวิธีง่ายๆในการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมโทรมลงนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ
1: แม่สั่งเป็นสุกี้แห้ง
2: ใช่
1: ของผมนี่เป็นกะเพราไข่ดาวของคุณหมออ่ะ
3: สปาเกตตี้เห็ด
1: แล้วก็เรามีสเต็กปลาแซลมอนด้วย
3: ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแถมมา
1: แถมมา
3: ค่ะ
1: แถมมาแล้วก็เดี๋ยวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3: ใช่แถมยังไงก๊อฟ ดีนะเนี่ยคิดทัน
1: ครับผมอยากจะถามถึงเรื่องไอ้โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะการรับประทานอาหารมีผลด้วยไหมครับ
3: มีผลเพราะว่าอาหารที่ดีก็จะส่งผลกับสุขภาพสมอง
2: ถูกต้องคร
3: ับโดยปกติเนี่ยอาหารสำหรับผู้สูงวัยจะต้องทานให้หลากหลาย
1: อย่างแม่ชอบทานอะไร
2: เฮ้ยเรากินทุกอย่าง
1: เร
2: ากินง่ายๆเราไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกตรงๆว่าตอนหลังเนี่ยทำเองแต่ไม่ได้ยุ่งยากนะ
3: ค่ะ
2: เราเตรียมแล้วเราไว้เราก็ไปดูเอามีอะไรมีไอ้นี่เราก็ดึงไอ้นี่มาอย่างก็กินแค่นี้วันนี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมคะแต่ข้าวไม่ค่อยกินเพราะว่าอายุเยอะเลยบางทีการเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นใช่ไหมคะ
1: คุณหมอทีนี้การทานปลาการทานแปะกล้วยเขาบอกว่าช่วยบำรุงสมองจริงไหม
3: ไม่จริงค่ะ
2: ดีมาก
3: ทานอาหารให้หลากหลายจะดีกว่าเพราะว่าบางคนนี่นะคะยิ่งไปทานเป็นแบบเป็นเม็ดๆสกัดมาแล้วอย่างนี้อันนี้อันตรายมากนะ
1: แสดงว่าที่บอกกันอยู่ทุกวันนี้บอกอัดเม็ดมาแล้วอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นสู้ทานของสดๆไม่ได้
3: ใช
1: ่งั้นผมถามเข้าประเด็นเลย
3: ค่ะ
1: เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วรักษาหายขาดได้ไหม
3: ไม่หายค่ะ
1: แล้วไม่หายนะ
3: แล้วลูกแล้วคุณก็จะไปชี้ที่แม่เมาทำไม
2: ก็ยังไม่ได้เป็นกัน
0: คุณผู้ชมเคยลืมไหมครับ
4: เคยมีเช้าลืมกุญแจอยู
5: ่ลืมโทรศัพท์ลืมว่าแบบต้องไปออกกำลังกายนะก็ลืมของลืมว่าวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
1: ระหว่างโรคขี้ลืมกับหลงลืม
3: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนนะ
3: เอ
1: ายังไงอ่ะ
3: คนส่วนใหญ่เนี่ยขี้ลืมเพราะว่าอัตโนมือเอากุญแจวางแล้วก็ไปก็คือไม่ได้มีสมาธิในการจำคือถ้าไม่จดก็ลืม
2: ไปแล้ว
1: ลืมกุญแจรถลืมบ้านเมีย
3: อันนี้น่ากลัวมากถือว่าผิดมาก
2: แบบเสี่ยงชีวิต
1: คือถ้าเกิดเป็นโรคขี้ลืมทั่วไปไม่ถือว่าเป็นโรคเป็นนิสัย
3: คือถ้าหลงลืมเป็นโรค
0: ผู้ป่วยโรคหลงลืมจะมีอาการเด่นๆคือไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่จะจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีนั่นจึงทำให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมมักมีพฤติกรรมเล่าเรื่องราวในอดีตอยู่บ่อยๆซึ่งอาการหลงลืมนั้นคือหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีภาวะของโรคสมองเสื่อมนั่นเองครับ
1: โรคหลงลืมคือหลงลืมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
3: จะเริ่มจากปัจจุบันก่อนพอเป็นไปเรื่อยๆๆเนี่ยก็จะหลงเข้าไปในอดีตเรื่อยๆก็คือจะลืมอดีตไปด้วยเช่นเขาเป็นคนจังหวัดไหนอยู่บ้านอันนี้ถือว่าโรคเป็นเยอะมากละ
1: แสดงว่าสิ่งนึงที่ต้องคอยระวังนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าต้องสังเกตคนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่มีอาการเหล่านี้หรือยัง
3: ใช่
1: ถ้ามีถือว่าต้องระวังแล้ว
3: เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบค่ะ
2: แน่นอน
3: เขาก็จะแบบเหมือนปกติแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาลืมแล้วมันจะมีความผิดพลาดในชีวิตประจำวันเช่นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ซักผ้าแล้วบอกว่าซักแล้ว
2: อย่างที่แม่เราเป็น
1: ไอ้คุณหมอครับอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
3: คือเราพบว่ามันเกิดร่วมกันได้แต่ว่าเอาเฉพาะตัวอัลไซเมอร์อย่างเดียวก่อนเลยนะคะคือความผิดปกติแรกๆก็คือทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันลำบาก
1: เ
3: ราต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยเราเยอะขึ้นเช่นถึงเวลากินยากินข้าวแต่พอโรคเป็นเยอะๆเนี่ยเราจะเจอว่าพอสมองมันฝ่อเยอะการควบคุมกล้ามเนื้อนี่จะเสียคนไข้ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นกลืนลำบากทานข้าวแล้วสำลัก เดินแล้วหกล้มค่ะจนในที่สุดเนี่ยพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเดินได้น้อยลงเขาก็จะเราเรียกว่าติดเก้าอี้รถเข็นหรือติดเตียงพอเราติดรถเข็นหรือติดเตียงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เช่นปอดอักเสบติดเชื้อแผลกดทับ
1: คืออวัยวะไม่ได้ใช้งาน
3: ใช่ก็คือเป็นจากสมองส่วนที่คุมเนี้ยมันคุมลำบาก
1: ก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อย
0: ๆโอ้โหภาวะโรคสมองเสื่อมน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับดีๆที่จะให้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดครับ
1: ห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
6: ใช่ตัวนี้เป็นลูก

0: ักตอนนี้จะกลับบ้านทุกวัน
1: ต้องกลับบ้าน
0: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
1: จริงป่ะ
0: ใช
2: ่คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
3: ก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับตอนนี้ยังมีน้องหมาอีกเพียบที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันครับแต่ละตัวเนี่ยน่ารักไม่แพ้กันเลย
1: คนนี้ชื่ออะไรฮะ
0: คนนี้ชื่อมาตินครับ
1: มาตินแล้วคนนี้
0: อันนี้เป็นลิกกี
1: ้ลิกกี้กับมาติน
0: นี่เป็นพ่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละแม
1: ่นี่ทำไมทรงเขาดูแปลกเลยเหมือนหมาป่า
0: ใช่พ่อจะเป็นทิมเบอร์วูฟครับจากฝรั่งเศสเป็นหมาป่าเขาก็จะมีเลือดหมาป่าอยู่ครึ่งหนึ่ง อันนี้อายุประมาณเกือบ2ปีละ
1: โอ้แพงไหมเนี่ยแพงไหม
0: ตัวนี้ก็แสนกว่าบาท
1: โ
0: อ้อันนี้ก็นำเข้าจากฝรั่งเศส
1: โอ้สวยมากสวยมาก
0: อุ่นใจอุ่นใ
4: จผู้ชื่ออุ่นใจน่ารัก
1: จัง
0: ก็สำหรับอุ่นใจก็จะเป็นสุนัขที่มีแรงกัดมากที่สุด
1: ในโล
0: กจัดว่าเป็นสุนัขอันตรายประเภทหนึ่งถ้าไม่รับการฝึกฝนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่กัดสูงเวลากัดเนี่ยคือจะกระโดดกัดคอกัดหน้าอกกัดอะไรอย่างเง
1: ี้ยโอ้โหโหดนะโหดนะ
0: อันตราย
1: ตัวนี้เท่าไหร่ครับ
0: ตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ 150,000 บาท
1: โอ้
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
4: ต
0: ั
4: วใหญ่มากจริ
1: งจะใหญ่กว่านี้มั้ย
0: ใหญ่กว่านี้ครับจะส
1: ู
0: ง
1: ตายแล้ว
0: เพราะว่าจากขาถึงหลังน่าจะสูงประมาณ1เมตร
1: โอ้โหเหรอ
0: ใช่ครับขาถึงหลังนะฮะบีซี
5: หน้าสวย
1: จำ
4: ได
1: ้คนนี้ชื่ออะไรฮะ
0: ชื่อบีซีครับ
1: บีซีเป็นแฟนกับพระเอกของเรา
0: เป็นแฟนโซโลใช่ครับ
1: ซึ่งโซโลกำลังรับแขกอยู่คุณผู้ชมตอนนี้มาแล้วโซโลมาแล้วโซโลคือพันธุ์อะไรครับ
0: โซโลเป็นพันธุ์อลาสก้ามาลามิวครับ
1: เห็นบอกนี่เป็นลูกรักเลย
0: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักตอนนี้จะกลับบ้านทุกวัน
1: ต้องกลับบ้าน
0: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
1: จริงป่ะ
0: ใช
1: ่โอ้สิพ่อ
0: ก็จะไปนอนด้วยอยู่ในห้องนอนเลยใช่ครับโซโลเนี่ยได้มาตอนที่ทำฟาร์มอยู่เพื่อเป็นพ่อพันธ
1: ุ์เนี่ยไปเลี้ยงมาสนิทกันเลย
0: ใช่ครับสนิทกันเลยโซโลเนี่ยตอนซื้อมาในมูลค่าตอนนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บาท
1: โอ้โห
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนให้ถึง2ล้านบาท
5: แต่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเฉาแน่
4: ใช่เขาต้องเฉา
1: ไม่ได้แล้ว
4: คือ
0: ตัวนี้คือกี่ล้านก็ไม่ขาด
1: หมาเนี่ยเวลาอายุเยอะๆก็อัลไซเมอร์สมองเสื่อมเหมือนกันไหม
0: เหมือนคนครับมีการอาการอัลไซเมอร์เหมือนกันเคยเลี้ยงอายุยืนที่สุดสุนัขพันทางเนี่ยอายุ25ปีคือไม่มีฟันแล้วก็นอนแล้วก็เรียกกันเหมือนไม่รู้ว่าหูตึงหรือว่าจำอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยใช่ก็คือคนที่จะเลี้ยงสุนัขก็ต้องคิดก่อนว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาได้ทั้งชีวิตจริงๆ
3: จากการที่แม่เมาส์เคยเห็นคุณแม่ของตัวเองป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แม่เมาส์จึงคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้เป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกับคุณแม่
5: ตอนนี้นะพี่ก๊อฟเราพยายามตัวเราเองนะเราบังคับตัวเราเองอย่างในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกของกุญแจเราจะไม่วางอะไรเราจะมีที่ใส่กุญแจของเรานั่นคือการ
1: เป็นส่วน
5: เราพยายามทำเพื่อช่วยตัวเองอันนี้เราเริ่มทำ
4: ใช่สิ่งที่แม่เมากำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกว่าการบริหารสมองเป็นการจัดระเบียบความคิดและความจำของเราก็คือจัดระบบของ
5: ที่แล้วคุณหมอว่ามันโอเคไหม
4: มันดีมากนะคะ
1: อย่างเงี้ยแม่เมาเนี่ยมีงานโชว์ตัวมีร้องเพลงถือว่าเป็นการบริหารสมองไหม
4: แน่นอนค่ะ
1: ต้องจำเนื้อเพลงไง
5: หนูฉันไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะ
1: ยังไม่ได้มีใครว่าว่าแก่
5: เพลงปัจจุบันฉันก็ต้องต่อนี่ยา
1: เดี๋ยวลองร้องเดอะทอยสิ
5: โอ้ยเขาร้องลุกมั่วจังเลย
1: แล้วนี่แหละคุณหมอหลายๆคนเชื่อว่าให้ผู้ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเล่นเกมเยอะๆ
5: เฮ้ยเราเล่น
1: พัฒนาสมอง
5: เฮ้ยเราเล่น
1: อันนี้ได้ไหม
4: แต่ตัวแม่เมาสนุก
5: เราเล่น
4: ถ้าแม่เมาสนุกเล่นได
1: ้ผมว่ารวมๆเนี่ยเหมือนถ้าหากว่าเราใช้สมองตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มันยากเหมือนกันนะ
4: ต้องบอกว่าใช้ทางบวกด้วยนะ
5: ใช่
4: เราจะเจอว่าบางคนใช้สมองเนี่ยแต่เครียดมากหรือว่าไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะทำให้สมองเราเนี่ยมันน้อยใจแล้วก็ตายไป
1: โอ
5: ้
1: โหสมองตายไป
3: เอาฮึบฮึบฮึบและนี่คืออีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสมองเพียงแค่คุณใช้มันบ่อยๆเท่านั้นเองครับเอาฮึบฮึบฮึบ
1: คือผมดูแล้วเนี่ยผมว่าแม่เมาเป็นคนที่คนสูงวัยที่สุขภาพจิตก็ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แบบไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมแน่นอนแม่ลองคุยกับเพื่อนๆหน่อยสิ
5: เราห่วงตัวเราตรงที่ว่าจะได้ไม่ไปเป็นปัญหากับลูกหรือปัญหากับสังคมรอบด้านแต่ว่ามันก็มีเจ็บป่วยมันมีแต่เราก็ค่อยๆดูว่าอาหารทำให้เราเป็นไหมอากาศทำให้เราเป็นไหม
4: อารมณ์
5: ทำให้เราเป็นไหมพยายามดูอะไรถ้าไม่ดีเราลดตรงนั้นเท่านั้นแหละขอมือเดี๋ยวลูกจิ๊บ
1: หันแล้วหันแล้วเลยหันแล้ว
5: หันแล้วหันแล้ว
4: หันแล้วหันแล้ว
5: อ๋อโอเคโอเคเอ้ยนั่งเลย
1: วันนี้พามาเที่ยวที่นี่รู้สึกยังไงบ้าง
5: โอ้ดีมากเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าในกลางกรุงเรามีแบบนี
1: ้ใกล้บ้านแม่ด้วย
5: ใช่
1: คุณหมอครับอย่างเงี้ยก็คือถือว่าดีใช่ไหมสำหรับผู้สูงวัย
4: ใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสุนัขที่นี่เขาได้รับการฝึกฝน
5: ถูกต้อง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่มาเนี่ยก็เผื่อว่าเราเสี่ยงหกล้มเนี่ยคุณหมอก็ว่ามาได้แต่ว่านั่งเป็นนั่งเล่น
5: นี่ไงเรามีเก้าอี้อย่างนี้
1: ใช่เพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะครับคือยิ่งถ้าหากว่าสูงวัยแล้วเนี่ยเราเล่นกับสุนัขบ่อยๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการรักษาเรื่องโรคสมองเสื่อม
4: ใช่แล้วก็สนุกด้วยไม่เครียด
5: ขอบคุณมากๆนะลูกนะที่ให้มาวันนี้
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณแม่ด้วยค่ะ
1: ครับผมขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
4: ครับ
1: ผมมาดูกันต่อนะฮะว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาไปซ่าที่ไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับรุ่นใหญ่ภาษาสวัสดีครับ
4: ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพทเทอราปี
5: เออเยอะ
4: ใช่
1: อ๋อเป็นการรักษา
4: ใช่อย่างเช่นผู้สูงอายุ
5: ไม่ต้องมองหน้าได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะไม่มองคนทางอื่นมองคุณกอล์ฟแทน
5: เวลามองผู้สูงอาย
4: ุใช่ก็มองคุณกอล์ฟค่ะ
1: ผมรับไว้เอง
2: คุณใหญ่พาซ่า
6: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะวันนี้นะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระการบูชาพระนี่แหละค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการไหว้พระการบูชาพระก็คือการแสดงออกถึงความเคารพนะฮะในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะบางคนบอกอ่ะงั้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอันดีงามก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะคะการไหว้พระการบูชาพระนะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรนะในเรื่องของจิตใจที่จะสร้างความสงบสุขนะคะและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนบอกว่ามันสามารถช่วยสร้างบารมีได้หรือไม่นะความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราจะช่วยสร้างได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระการบูชาพระในพระพุทธศาสนานิกายมหายานหลายๆคนบอกเห็นนะแต่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่รู้ในรายละเอียดภายในฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าการไหว้พระบูชาพระนะคะในนิกายมหายานแตกต่างจากนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: มิตรพุทธท่านโยมออนอุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยก็คือเรื่องของการไหว้พระบูชาพระแน่นอนนะพระอาจารย์เราก็ด้วยความเคารพนะฮะเราถึงได้ไหว้พระนะบูชาพระแต่จะถามพระอาจารย์ว่าการไหว้พระบูชาพระในนิกายมหายาน
1: แบบธรรมเนียมของมหายาน
0: ค่ะนะบางคนก็บอกเหมือนพระจีนอย่างนั้นได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์พระจีนอานัมที่เบตญี่ปุ่นเกาหลีภูฐานอะไรต่างๆในโซนนั้นก็เป็นโซนพระพุทธศาสนามหายาน
0: เจ้าค่ะเขาให้ความสำคัญนะแล้วก็มีความหมายอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์โอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นถ้าเปรียบเป็นบันไดก็เป็นบันไดขั้นแรกนะครับเพราะว่าการไหว้พระการบูชาพระคือการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดในคติของชาวจีนชาวพุทธมหายานเนี่ยเขาจะอยู่ใน4ขอบข่ายในชีวิตเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ1พระกับเจ้า
0: พระกับเจ้า
1: พระกับเจ้าพระคือพระพุทธองค์เจ้าก็คือเทวดาคือจะมีความเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพเทวาอารักษ์คือเทวดาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็บูชาเทพเจ้าต่างๆ
0: เ
1: นี่
0: ยเวลาเราไปวัดจีนจะเห็นครบเลย
1: ใช่ไหมฮะอันนี้คือการไหว้พระกับไหว้เจ้าอันนี้คือประการที่หนึ่งเลย
0: วัดธรรมปัญญารามของเราก็มีเหมือนกัน
1: นะคือจะต้องบูชานะ
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาประการที่สองบูชาอะไรบูชาผู้มีพระคุณพระเจ้าแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางในโลกของอีกมิติหนึ่งด้วยนะฮะเจ้าที่ในบ้านเห็นไหมเทวดาในบ้านก็เรียกตีจู้ตีจู้เอี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: คนไทยแล้วก็คือศาลพระภูมินั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นก็คือเชื่อในเรื่องของเทวดาที่อยู่ดูแลที่ทางตรงนี้ด้วยและที่สำคัญคือผู้มีพระคุณเราไปอยู่บ้านในเมืองไหนเราต้องเคารพผู้นำของประเทศนั้นๆมาอยู่ในเมืองไทยเรามีบูรพะมหากษัตริย์ทุกๆพระองค
0: ์
1: ถ้าท่านไม่ให้เราอยู่เราลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเราไม่มีที่อยู่นะตั้งแต่อดีตมาแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบูชาและก็กตัญญู
0: เจ้าค่ะ
1: นะอันนี้ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมากประการที่สองประการที่สามต้องบูชาบรรพบุรุษฝ่ายพ่อคือไม่ให้ลำเอียงทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต้องบูชา
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นพระกับเจ้าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะบรรพชนฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายและบรรพชนฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิง
0: เจ้าค่ะ
1: 4อย่างเนี้ยถ้าบูชาแล้วชีวิตไม่ตกต่ำถามว่าการบูชาไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมไม่นะ ม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใคร
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สร้างเวรเพื่อได้ผูกกรรมต่อใครแต่เป็นการที่เรามีจิตใจรำลึกนึกถึงคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
0: ค่ะชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
1: หนึ่งพระกับเจ้านี่แน่นอนขยายความเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระคือพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธเราเนี่ยมีหลายพระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพระศรีสักกายมุนแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคือทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ยเราให้ความเคารพทุกพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดถึงพระพุทธองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เรากราบทั้งหมดทุกองค์เลยแต่ปัจจุบันเราล้ำลึกนึกถึงพระคุณจากองค์พระศรีสักกายมุนีพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคนจีนเราก็นับถือเหมือนกันแต่เราเรียกเสกเกียหมอนิฮุกเสกเกียก็คือมาจากสักยะมูนีก็คือมุนีมุนีฮุกก็คือพระพุทธองค์เสกเกียหมอนิฮุกก็คือสักยะมุนี
0: พุทธองค์เดียวกันนั่น
1: องค์เดียวกันแต่ภาษาเพี้ยนกันไปนิดหน่อย
0: เจ้าค่ะ
1: แค่นั้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะแต่ในยะความหมายคือการบูชาพระพุทธเจ้า
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว์
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็การบูชาเทวดา
0: เจ้าค่ะ
1: เทวดาด้วยนะฮะบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและฝ่ายแม
0: ่
1: ทุกภพชาติต้องรำลึกนึกถึงทุกภพชาติด้วย
0: โอ้นี่คือความกตัญญูเป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธอยู่แล้ว

0: แล้วนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายชาวจีน
1: โอ้นี่เขาจะถือไว้ในเส้นเลือดเลย
0: ความกตัญญู
1: เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นองค์พระยูไลเห็นองค์พระแม่กวนอิมเห็นการไหว้เจ้าเห็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรารู้เลยว่าเนี่ยลูกหลานคนจีนแน่นอน
0: แล้ววิธีการบูชาล่ะครับพระอาจารย
1: ์ครับ
0: เขาต้องทำขั้นตอนยังไงบูชาด้วยอะไร
1: เจริญพร
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีเป็นคาถาเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หนึ่งบูชาด้วยเครื่องของหอม
0: อันไม่แก่เช่น
1: ในโบราณเขาจะจุดธูปกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ปัจจุบันก็ยังมีจุดอยู่นะนะก็จะบูชาด้วยไม้แก่นจันทร์หอมไม้กฤษณาจุดเพื่อเอาควันเนี่ยให้มันหอมฟุ้งแต่ในยะความหมายจริงๆไม่ใช่บูชาควันไม่ใช่ใช้ควันบูชานะใช้กลิ่นใช้กลิ่นหอมบูชาคนจีนเราเรียกก้งเชียงก
0: ็
1: คือการบูชาด้วยเครื่องของหอม
0: อันนี้ก็คือเครื่องของหอมแล้วผลไม้เราเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นบางครั้ง
1: ม
0: ีจัดเตรียม
1: พอบูชาด้วยเครื่องของหอมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้จุดในห้องแอร์ไม่ได้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยออกบางคนแพ้
0: เจ้าค่ะ
1: บางคนที่จุดพอเป็นพิธีแล้วก็ดับใช้เป็นธูปเทียนไฟฟ้าแทน
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมฮะหนึ่งเครื่องของหอมสองแสงสว่าง
0: อ๋อจุดเทียน
1: จุดแสงสว่างนะสามดอกไม้ดอกไม้นะ
0: ค่ะ
1: 4ผลไม
0: ้ค่ะ
1: หรือน้ำชาน้ำสะอาดเอามาอธิษฐาน
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะ5ลงมือปฏิบัติสำรวมด้วยกายวาจาจิตน้อมไปด้วยศรัทธา
0: อ๋อ1ก็คือความหอม
1: 1เครื่องของหอม
0: 2แสงสว่าง
1: 3ความงามก็คือดอกไม
0: ้4ผลไม
1: ้
0: 5ก็คือน้ำชา5คือปฏิบัติ
1: เจริญพรผลไม้กับน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นของบูชาที่ไหว้เสร็จแล้วเราก
0: ็
1: ลากลับมาทานอธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์อธิษฐานขอให้เป็นสิ่งมงคล
0: ค่ะ
1: เอามาทานแล้วโรคภัยไข้เจ็บร้ายๆที่เกิดแต่กรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะขอให้มันหลุดล่วงออกไปด้วยฤทธานุภาพของน้ำทิพย์นี
0: ้นี่คือการจัดเตรียมสิ่งที่เราจะบูชาพระแล้วขั้นตอนละเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์หลังจากที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัตินะฮะลงมือปฏิบัตินี่ก็คือการสวดมนต์นั่นแหละ
0: ต้องสวดมนต์บทไหน
1: เจริญพรเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้เราไม่ว่าจะนิกายไหนนะเหมือนกันเลยนะบูชาพระพุทธองค์คือการกล่าวนโมตัสสะนั่นแหละ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: นะครับหรือว่าอรหังสัมมาของทางพระไทยเราใช่ไหมทางคนไทยเราของคนจีนเราก็เริ่มต้นจากการบูชาของแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มบูชาพระพุทธองค์เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะนามโมตัสสะทาโตก็คือนามโมตัสสะภควโตนั่นแหละแต่เพียงแค่คนละภาษา
0: ค่ะค่ะ
1: เจริญพรแต่ในยะความหมายคืออันเดียวกัน
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการสวดมนต์การบูชาพระต่างๆเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นแล้วพิจารณาดูว่าการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านของโยมเนี่ยโยมทำถูกต้องแล้วเช้าเย็นเนี่ยสองเวลานี่ถูกแล้วแต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปหน่อยก็คือการจุดธูปพอการจุดธูปในบ้านเนี่ยนะฮะควันมันจะอุดอู้อยู่ในบ้านซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยนะม
0: ัน
1: อาจจะสุขภาพไม่ดีนะบูชาเราก็ต้องมีขอบเขตขอบข่ายนะฮะอย่างในวัดสมัยก่อนตมามาไม่ไหวในจุดธูปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่านั่นแหละขังดีว่างั้นแล้วพระยืนสวดน้ำตาไหลอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ซาบซึ้งละแสบตามันอูดกันอะตมาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ปัญญาตรงไหนนี่ตมาก็เลยถามคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าตมาจะย้ายกระถางธูปไปข้างนอกได้ไหมเพราะว่าโยมไหว้พระเสร็จแล้วโยมก็จะไม่ต้องไปล้างตาก็จะไม่ต้องไปล้างปอดก็จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโยมว่าดีไหมเขาบอกว่าดีดีมากหลวงพ่อตมาก็เลยย้ายกระถางธูปไปอยู่กลางแจ้งเลย
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: นะไม่ใช่ว่าไหว้พระไปด้วยโอ้โหควันอีโหงของเฉงเต็มไปหมดเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างตาเจ็บตาแสบเพราะควันธูปไงต้องมีปัญญาแล้วปัจจุบันเนี้ยผ พอบางคนนะจุดธูปในบ้านเสร็จเนี่ยเห็นไหมบางบ้านเนี่ยเพดานดำเลย
0: ใช่ๆๆ
1: แล้วบางบ้านเนี่ยนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมหิ้งพระทำความสะอาดทุกวันฝุ่นมาจากไหนก็มาจากไอ้ขี้ธูปนั่นน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ขี้ธูปมันละเอียดไงพอมันหล่นลงใช่มั้ยพอมันหลง
0: ลมพัด
1: ก่อนลมพัดมันก็ฟุ้ง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สูดเข้าไปอาตมามองว่าสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคือการจุดธูปเทียนในที่ในห้องแอร
0: ์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ควรทำจุดได้แต่ต้องดับจุดพอเป็นพิธีและเครื่องฟอกอากาศเขาก็จะเอาไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แต่เราก็ไม่ควรที่จะจุดนานจนเกินไป
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตามศาลาวัดแต่ละวัดที่มีห้องแอร์เนี่ยเขาก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เทียนนี่ก็เหมือนกันนะที่จริงอ่ะเทียนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสว่างแต่เขาเหมาเทียนนะมันก็เป็นคือขวัญนะ
0: อ๋อมีฝุ่นมีอะไรด้วย
1: ใช่ตมาจุดในวัดในตมารู้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่าสิ่งนี้ถ้าอากาศไม่โล่งโปร่งไม่ควร
0: พระจันทร์การแล้วในการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องบูชาพระที่วัดต้องจำกัดสถานที่ไหมเจ้าค่ะพระจันทร์ครับ
1: ทุกวัดก็มีจุดศูนย์รวมที่พึ่งทางใจเหมือนกันทั้งหมดนะบูชาที่บ้านก็เหมือนกันแต่มันต่างกันแค่บรรยากาศไหว้พระที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันก็จำเจกับสภาพแวดล้อมอาตมาก็เข้าใจบางคนก็บอกอยู่บ้านอยู่ไม่ได้จะต้องออกไปไหว้ข้างนอกออกไปไหว้นอกบ้านคือไปไหว้ที่วัดไปตอนที่เขามีงานเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนพากันทำไม่ได้ไปพบปากกับเพื่อนมันจะไม่เครียดไงว่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเหมือนขังตัวเองอ่ะน
0: ะ
1: พออายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เหนื่อยแล้วพอเราไปไหนไม่ได้แล้วลูกเต้าหลานก็แยกครอบแยกครัวออกไปเรากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านนะบางครั้งก็คิดน้อยใจโอ้โหสร้างบ้านมาหลังใหญ่โตทุกวันนี้ผลสุดท้ายชีวิตต้องมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอ่ะไม่มีความสุขเลยไปวัดดีกว่านะฮะอย่างบางคนก็มาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงวันเสาร์อาทิตย
0: ์
1: มาไหว้พระยูไรไหว้พระแม่กวนอิมเวลาปฏิบัติธรรมด้วยคนมากันเยอะเลยมาหาเพื่
0: อ
1: นแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำพิธีพาสวดมนต์โยมก็ได้สวดตามกันไปเราสวดเอ๊ะมันถึงไหนแล้วเพื่อนก็ชี้บอกกันอย่างเงี้ยมันคือมันได้เคลื่อนไหวอ
0: ะ
1: ชีวิตของคนนะโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณนะอย่าปล่อยตัวเองอุดอู้อยู่ในบ้านนะต้องออกมาต้องให้มันหนุ่มเหมือนเก่าถึงร่างกายมันจะไม่ไหวมันจะสู้ตอนสมัยหนุ่มไม่ได้
0: แต่จิตใจต้องสดชื่น
1: เจริญพรมันต้องหัวเราะได้มันต้องมีเพื่อนคุยกันได้
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหม
0: เห็นด้วยค่ะ
1: อ
0: าจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะไปสู่เรื่องของการสร้างคุณธรรมต่างๆรับรู้ในหลักธรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไง
1: ตอนนี้อาตมาบอกเลยนะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าโยมไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระคนจีนเราใช้คำว่าเจียกซิมเจียกฮุกไหว้พระใจต้องเป็นพระไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระพระต้องอยู่ในใจวนไปวนมาก็มีพระกับใจเนี่ยต้องคู่กัน
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าพระมาจากคำว่าวระวระซึ่งแปลว่าประเสริฐนะเปลี่ยนวอแหวนเป็นพอพานพอพานรอเรือใส่สระอะจากวระเป็นพระแปลว่าประเสริฐเมื่อเราไหว้พระใจเราก็ต้องประเสริฐ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะเพราะพระแปลว่าประเสริฐเพราะไหว้พระมีพระอยู่ในใจใจเราต้องประเสริฐอย่างเงี้ยวนไปวนมาตัวนี้ตมาก็เลยบอกว่าถ้าใครไหว้พระให้เป็นนะจุดธูปจุดเทียนหรือตามที่พระอาจารย์บอกนะบูชาเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ห้องสะอาดสะอาดโล่งๆโปร่งๆยิ่งห้องแอร์ยิ่งดีนะเงียบเงียบหาที่สงบสงัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกปฏิบัติได้คนเดียวก็จะทำเช้าเย็นเช้าเย็นให้ได้นานๆทีออกไปวัดครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนเขามีการมีงานเราก็ไปแต่ปกติเราก็ไหว้อยู่ด้วยตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นนะและที่สำคัญพยายามเอาลูกประคำมาฝึกนับนะให้จิตเราจดจ่ออยู่กับลูกประคำตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไปที่อื่นการไหว้พระคือฝึกจิตใจให้เป็นให้ประเสริฐประเสริฐคือคำพูดก็ดีความคิดก็ดีการกระทำก็ดีต้องไม่ไปเบียดเบียนใคร นะนี่คือคำว่าประเสริฐคือเราไม่เบียดเบียนใครศีลเราก็สมบูรณ์นะฮะศีลเราทั้ง5ข้อเราจะไม่ผิดเลยนะในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะที่เราไหว้พระและจิตจดจ่ออยู่กับลูกประคำที่เราสวดมนต์แต่ละวันแต่ละวันเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเอง
0: ค่ะ
1: คุณธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นคือความละอายใจละชั่วกลัวบาปและที่สำคัญก็คือจากผิดศีลบางครั้งเนี่ยมันเราจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ให้มันผิดเลยมันก็ยากอยู่นะเอาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะเอารักษาไม่ครบ5ก็ให้เหลือ4ก็ยังดี
0: เจ้าค่ะ
1: เหลือ3ก็ยังดีเหลือ2ก็ยังดีเหลือ1ก็ยังดีถ้าไม่เหลือสักข้อเลยนะอาตมาว่าตายดีกว่าไม่มีค่าของคนเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหม
0: ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างมีได้อย่างไรเจ้าคะ
1: ก็บารมีแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมการไหว้พระทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันมันเป็นบุญทุกวันบุญเพิ่มทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันนั่นแหละคือบารมีเพิ่มทุกวันแล้วมันจะก่อเกิดพลังจิตที่มีพลังจิตมันมีพลังกับแบบไม่มีพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายเบาโล่งไม่เครียดจิตที่ไม่มีพลังคือจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านจิตที่เครียดจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้างนะจิตที่มีพลังกับไม่มีพลังจิตของคนฝึกปฏิบัติทำความดีมาตลอดสม่ำเสมอจะเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวเกรงใจของผู้คนตัวนั้นแหละคือบารมีใช่ไหมฮะคือบารมีแต่อีกจิตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตจิตอ่อนแอจิตระเหี่ยใจจิตขาดที่พึ่งเนี่ยจิตเหล่านี้คือจะทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นในบารมีจะต้องไม่ทุกข
0: ์เจ้าค่ะ
1: ก็คือต้องมีจิตที่มีพลังไหว้พระทุกวันก่อเกิดความสุขและมีพลังแน่นอนโยม
0: เจ้าค่ะ
1: ยืนยัน
0: พระอาจารย์ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เขาเข้าใจกันนะว่าโอ้ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ต้องไปวัดก็ได้มั้งไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้มั้งอยู่ในใจเราอยู่แล้วคำกล่าวเช่นนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเจ้าค่ะ
1: มุมมองของอาตมานะถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่ามันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงชีวิตเนี่ยมันก็ควรที่จะทำอะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์นะฮะทั้งตัวเองและครอบครัวและส่วนรวมนะธรรมะเกิดขึ้นในใจเราเองก็ต้องรู้ธรรมเหมือนกันว่าแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วธรรมะอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นเราทุกข์หรือสุขนะฮะถ้าเราทุกข์ใช่อันนั้นเราไม่มีธรรมเครียดอยู่คนเดียวเราไม่มีธรรมคนที่มีธรรมจะต้องมีจิตใจเบิกบานอยู่ได้เหมือนพระกรรมฐานนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเบียดเบียนใครก็จริงแต่จิตใจเราต้องเบิกบานด้วยใช่ไหมฮะจิตใจเราเบิกบานด้วยเหมือนพระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพรจิตใจถ้าเอื้อบอิ่มแล้วเบิกบานอันนั้นน่ะมีคุณธรร
0: ม
1: คือท่านจะเห็นอะไรท่านก็จะเกิดความเมตตาจิตก็จะอ่อนโยนก็อยากจะช่วยเหลือทำอะไรก็จะเกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์แถมทำให้ตัวเองเศร้าหมองเครียดทุกข์ไปใหญ่อาตมามองว่าอันนั้นไม่ได้เกิดทำอันนั้นคือทำลายตัวเองนะ
0: อ
1: ันนั้นกำลังทำลายตัวเองนะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมเอาคิดง่าย
0: ๆให้ได้คิดกันเลยนะ
1: เอาให้ได้คิดกันเลย
0: แล้วหากว่าบางคนบอกการไหว้พระบูชาพระเป็นเรื่องของพิธีกรรมมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพิธีกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เจ้าค่ะ
1: คือความพอดีเนี่ยจำเป็น
0: เจ้าค่ะ
1: ความพอดีในพื้นฐานเราไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องอยู่พอประมาณนั่นแหละกับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ในขณะที่สวดจิตใจเราจดจ่ออยู่ในขณะที่เราสวดเสียงกับจังหวะในการที่เราสวดแล้วเรารู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าสวดแล้วตะเบงจนคอแห้งคอแตกเนี่ยก็ไม่ควร
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมอันนั้นมันก็เกินไป
0: ค่ะ
1: นั่งสมาธิธรรมดาไม่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งขัดสมาธิเพชรเข้าไปอีกนะ
0: โอ้ยิ่ง
1: อันนั้นก็ยิ่งขามันไปฝืนเข่าก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ่
0: อย่างผู้สูงอายุบางทีไปนั่งไหว้พระไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งกับ
1: เก้าอี้
0: ก็ได้ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมครับ
1: มันอยู่ที่ว่าคอนโทรลใจได้ไหมคอนโทรลจิตใจเราให้อยู่ในตัวเองได้มากแค่ไหนการไหว้พระเราจะเห็นผลหรือไม่เนี่ยมันต้องดูที่ว่าในขณะที่เราไหว้แล้วเนี่ยจิตใจเราอยู่กับตัวไหม
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครจิตใจต้องอยู่กับตัวตัวนี้แหละคือการไหว้พระให้ดูที่ว่าจิตอยู่กับตัวหรือไม่แล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินไปเช่นฝืนร่างกายจนเกินไปเราจะไปเทียบกับพระที่ท่านนั่งฌานสมาบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิทำไมขาท่านไม่ปวดเราไปเทียบกับท่านไม่ได้เพราะท่านฝึกมานาน
0: เจ้าค่ะ
1: ฝึกมานานแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตทุกเช้าเส้นท่านคลายประจำท่านเดินตรวจวัดตรวจวาทุกวันใช่ไหมฮะท่านชินอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยเป็นช่องทางเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงต้องพัฒนาให้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างคือท่านปรับจนสมดุลนะคือเดินจงกรมจนชินแข้งขามันยืดเอ็นเส้นเอ็นมันยืดแล้วพอเรามานั่งสมาธิพระท่านก็นั่งได้นานแต่ญาติโยมนานๆจะมานั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โยมจะให้มาเดินหาความสงบอาตมาว่าไปเดินจงกรมที่ห้างจะสบายกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเดินจงกรมที่ห้างเนี่ยโยมเดินไปเถอะเดินก็คือเพียงแค่มองเพลินๆนะแต่จิตเราอยู่กับเท้าห้างมันก็เย็นโยมก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เดินไป
0: ฝึกสมาธิขั้นสูงเลยนะครับไม่ให้วอกแวก
1: ไม่ได้วอกแวกเลย
0: ไม่ให้อยากได้นู่น
1: เดินคนจะเดินจะสวนกันกี่คนก็ให้เขาเดินไปเถอะแต่จิตเราอยู่กับเท้าในขณะที่เราเดินเดินกลับไปกลับมาจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เดินในห้างก็ได้อาจารย์ได้ข้อคิดจากท่านนายแพทย์รัศมีวันนี้สอน
0: ท่านว่ายังไง
1: โอ้ยตมาไปพบท่านตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู
0: ่ค่ะ
1: ท่านบอกตมาว่าหลวงพ่อผมเนี่ยนะไปเดินจงกรมในห้างอาตมาก็ตกใจคำนี้ไม่เคยได้ยิน
0: เป็นยังไงครับ
1: คุณหมอท่านบอกว่าผมเช้าผมทานกล้วย2ลูกทานกล้วยน้ำว้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องให้มันสุกมากคือสุกพอมีน้ำตาลนิดๆพอให้สดชื่นพอมีแรงแล้วก็ไปเดินในห้าง
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเดินในห้างก็เดินกลับไปกลับมาเมื่อยก็นั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็เดินต่ออะไร
0: ค่ะ
1: ท่านบอกว่าอยากจะกินอะไรก็มีอยากจะซื้ออะไรเข้าบ้านก็พร้อมท่านบอกมีความสุข
0: ค่ะ
1: หรือว่าจะเป็นจริงนะแล้วก็เรามานั่งนึกวิถีชาวบ้านเดินจงกรมในห้างเนี่ยคำนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านคุณหมอรัศมีน
0: ะ
1: เพราะว่าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรม
0: พูดว่านะฮะการเดินจงกรมในห้างก็น่าจะสะดวกสบายดีและแถมได้ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเลยนะฮะเราต้องสกัดกั้นจิตใจเราแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจได้นะฮะมันก็จะทำให้รู้สึกสบายใจว่าเรา
1: จะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเรามีพลังในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ในห้างนั่นแหละเดินอยู่ไปเดินมาความอยากมันอาจจะหายไปได้นะเพราะจิตมันอิ่มจิตมันมีความสุขแล้วมันก็เพลินได้มองอะไรใช่ไหม
0: แล้วมันก็รู้ทันจิตด้วยนะครับว่าแค่มองก็พอถ้าซื้อไปละเงินหมดแน่ถ้าซื้อไปของอาจจะเต็มบ้านแน
1: ่ของเต็มบ้านไปพอรูดบัตรเครดิตจนหมดแล้วหมด
0: ต้องมีสติประกอบกันด้วยนะคะพระอาจารย์ครับท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: เดินพรก็อาจารย์อยากจะฝากว่าการฝึกปฏิบัตินะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตอนนี้เราต้องดูว่าเราไหว้พระมาจนอายุป่านนี้เราอ่อนอะไรอ่อนปริยัติอ่อนปฏิบัติระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเรามีอะไรมากกว่ากันลองดูตัวเองก่อนเอาละเรารู้ว่าเราฝึกปฏิบัติทำเรียนธรรมะมาเยอะแล้วแต่อ่อนการปฏิบัติอ่อนการปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรต้องจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้ตัวเราเองนะตรงนี้จะก่อเกิดประโยชน์เกิดกับตัวเองนี่แหละไม่ได้เกิดกับใครหรอกเพราะชีวิตของใครก็พ่อแม่ให้มาแค่ไหนเราก็มาพัฒนาต่อยอดเอา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแล้วเราจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนจะข้องเกี่ยวอยู่กันในโลกหรือว่าจะหลุดโลกเป็นโลกุตระก็แล้วแต่ชั่วโมงบินของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเราเจอทางเดินชีวิตของเราหรือยังเราเห็นหรือยังว่าความสงบคือเป้าหมายของชีวิตเรามีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องพบเจออะไรถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราต้องพบเจอความสงบอันนั้นคือถูกต้อง เพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนนัตถิสันติ

0: ีพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
1: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของเรานะฮะองค์สรณพจนสุนทรนะฮะเจ้าวัดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่เมตตาพวกเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: เมตตาพุทธเจริญพร
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้หลักธรรมดีๆได้แนวทางปฏิบัติดีๆจากรายการพุทธธรรมนำปัญญาไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อรับฟังการเทศนาปุจฉาวิจัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้การเทศนาธรรมนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า 1. วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2.
1: วัฒนธรรม
0: 3. วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
1: ในปัจฉิมวัย
0: สุขหมายวัยมันก็แบ่งท่านคุณแบ่ง3วัย
1: ครับ
0: วัยมันก็ต้องเปรียบเทียบ
1: ต้องเปรียบเทียบ
0: วัยมันก็3วัยปฐมวัย
1: ครับ
0: นะถ้าเปรียบเทียบกับวัยตะมิ้ว
1: ปฐมวัยเรียกว่าวัยตะมิ้ว
0: ครับ
1: มัชฌิมวัย
0: เรียกว่าวัยไฟ
1: วัยไฟ
0: ครับ
1: ถ้าปัจฉิมวัย
0: วัยอัครา
1: จะรู้มากอีกแล้ว
0: เพราะฉะนั้นสุขขับความสุขของคนมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากจะขอคำแนะนำให้เป็นประโยชน์ทั้งโยมที่นี่และทางบ้าน
1: โอ้ที่รับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แม่พระเดชพระคุณคนเราทุกคนเนี่ยยอดผนาที่สุดของชีวิตไม่มีอะไรมากไปกว่าความสุข
0: ครับ
1: ทุกคนปรารถนาความสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขในบ้านปลายชีวิตทุกคนต้องการมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่ๆจะมีความสุขมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจึงจะทำให้เรามีความสุขวิธีปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าสุขะปฏิปทาครับพระเดชพระคุณ
0: สุขะปฏิปทา
1: ครับแปลว่าการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข
0: เหมือนที่เราบอกว่าหลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาคือนะสันโดษ
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาบริจาค
1: ครับ
0: หลวงพ่อองค์โน้นมีปฏิปทาไม่ว่าใคร
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปฏิปทา
1: ครับเป็นปฏิปทา
0: แปลว่าเป็นทางดำเนินชีวิต
1: ให้เป็นปกติสุขเพื่อป้องกันกายไม่ให้วิปริตจิตไม่ให้วิปราช
0: เป็นการป้องกัน
1: ครับ
0: ถ้ากาย
1: วิปริต
0: จิตก็วิปราชไปด้วย
1: คือเรียกว่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ
0: โอ
1: ้ครับกายวิปริตนี่คือป่วยไข้อยู่เป็นประจำ
0: โอ
1: ้ส่วนจิตวิปราชมีความเครียดมีความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตวิปราช
0: สุขปฏิปทานี่เป็นเส้นทางปฏิบัติ
1: ครับ
0: เพื่อความสุขอ่ะมีหัวข้ออะไรที่โยมจะพึงปฏิบัติได้บ้างครับ
1: ผมจะเรียนถวายพระเดชพระคุณและฝากญาติโยมคนไทยเรานี่ชอบเลข9ผมก็จะบอกวิธีว่าเอา9ข้อ9ขั้น9ข้อ9ขั้น
0: ไม่มากไม่น้อย
1: ครับเรียกว่าสุขปฏิปทาเริ่มต้นตั้งแต่บันไดขั้นที่1อย่ามีนิวรณ
0: ์ถ้าปรารถนาความสุขอย่ามีนิวรณ
1: ์อันดับแรกอย่ามีนิวรณ
0: ์2
1: อันดับที่2อย่านอนดึกดื่น
0: อันดับที่3
1: อย่าฝืนสังขาร
0: อันดับที่4
1: อย่าดื่มทานของเป็นพิษ
0: อันดับที่5
1: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
0: อย่าเก็บ5กอไว้ในจิต
1: ครับ
0: อันดับที่6
1: อย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้าน
0: อันดับที่7
1: อย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้
0: อันดับที่8
1: มันออกกำลังกาย
0: และอันดับที่9
1: ขวนขวายในบุญกุศล
0: วันนี้9ประการ
1: 9ขั้น9ข้อ9ประการ
0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีองค์คุณ9ประการ
1: ครับ
0: ตั้งแต่อรหังเป็นพระอรหันต
1: ์ครับ
0: สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเรื่อยไปจนถึงพระควา
1: ครับ
0: เอาคนเราถ้าจะมีความสุขต้องปฏิบัติสุขปฏิปทา9ประการ
1: 9ประการ
0: อ่ะข้อแรกอย่ามีนิวรณ
1: ์ข้อแรกอย่ามีนิวรณ์เราเรียกอีกนัยยะหนึ่งว่านิวรณธรรมแปลว่าสิ่งที่มันกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความสุขความดีงาม เริ่มต้นตั้งแต่กามฉันทะ
0: พยาบาท
1: พยาบาทกามฉันทะพยาบาท
0: วิจิกิจฉา
1: วิจิกิจฉาอุทธัจจะกุกกุจจะ
0: นี่เป็นนิ
1: ครับเป็นนิวรณ์ธาตุใจไปหมกมุ่นในเรื่องกามคุณจิตใจครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องอาฆาตพยาบาทจองเวรแล้วก็ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านคิดแล้วก็เครียด
0: เรื่องของนิวรณ์เนี่ยเป็นกามฉันทะกามฉันทะคือความกังวลในเรื่องของกามคุณ
1: ครับ
0: กามฉันทะที่มันเป็นเวลาเป็นนิวรณ์เนี่ยนะคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต
1: ครับ
0: มนุษย์เนี่ยมันมีกามฉันทะเกี่ยวกับคู่ครองอยู่2เรื่องครับ
1: เรื่องที่1
0: 1รักคาดหวัง
1: 1รักคาดหวัง
0: ครับ
1: 2
0: รักพลาดหวัง
1: รักพลาดหวัง
0: นี่แหละที่นอนไม่หลับกัน
1: คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคาดว่าจะเป็นอย่างนี
0: ้แหมเรารักผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโชว
1: ์ฤทธิ์ปรากำเริบแล้ว
0: ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณไม่ใช่ผมพูดเองนะใครที่เคยฟังพระเทศเนี่ยท่านเจ้าคุณลองคิดดูพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาต
1: ครับ
0: ไปบิณฑบาตแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรเป็นนางงามเมืองหญิงงามเมืองชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้คิด
1: แต่เขาเรียกกันว่านครโสเภณีนางสิริมาน
0: างสิริมาหญิงงามเมืองสำหรับรับรองแขกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินมาจากต่างแดนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่หญิงงามเมืองคนนี้แกก็คิดท่านเจ้าคุณเราเกิดมาเนี่ยทำไมมีกรรมเขามีคู่โผัวตัวเมียนะกันเป็นคู่ๆแต่เราทำไมต้องผ่านผู้ชายหลายคนมาคิดนะท่านนะเพราะมาคิดก็เกิดความรู้สึกเป็นกรรมอะไรของเราก็เลยเข้าหาพุทธศาสนานับแต่เริ่มใส่พุทธเจ้าแล้วก็พยายามแก้กรรมในชาตินี้ทุกวันเนี่ยเธอจะมาใส่บาตร
1: ครับ
0: วันหนึ่งก็มาใส่บาตรครับพอดีไม่ค่อยสบายวันนั้นก็เนื้อตัวไม่ค่อยได้แต่งใส่บาตรปุ๊บวันนั้นพระหนุ่มๆไปรับบาตร
1: พระวัดไหน
0: วัดนั่นแหละวัดเชตวันนั่นแหละพระหางแถวนะไปรับบาตรพอรับบาตรเสร็จแล้วปกติพระเขาไม่มองหน้าคนใส่บาตรซึ่งเป็นผู้หญิงเขามองแต่ละเขามองปลายเท้าเขานี่เวลารับบาตรหรือมองในบาตร
1: ครับ
0: วันนั้นพระองค์นี้ท่านเงยหน้าครับพอเห็นหน้านางสิริมาท่านที่คุณไม่เคยเห็นผู้หญิงสวย
1: พอตากระทบรูปเป็นยังไง
0: Fallen in love with Fallen in love with ตกหลุมรักเลย ชอบเลยครับ
1: โอ้ติดใจหลงไหล
0: ไม่ใช่ติดใจรักเลยอ่ะ
1: อ๋อ
0: เข
1: ้
0: าใจคำว่ารักไหมความรักในภูเขาจะกั้นขวางหน้าใช่ไหมฮะแดดกล้าจะร้อนเพียงใดพี่จะไปหาเธอจนได้แม้เชียงใหม่ก็จะไปหานาง
1: โอ้สาธุ
0: โอ้
1: เ
0: ลยเอามันรักเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องธรรมีรัก
1: อยู่ต่างประเทศเขาก็ไปกัน
0: ก็ไปกันเอาเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟัง
1: ขัดใจมันถึง
0: ครับ
1: ว่าไป
0: นี่ก็คืออย่างนี้กลับไปกุฏิครับไม่ฉันข้าวซะแล้วท่านคุณเอาบาตรวางไว้เพื่อนอนนอนคุมโปงเลย
1: โอ้เอาฝาบาตรปิดข้าวไว้
0: แล้วตั้งไว้ห้องนอน

0: นอนคุมโปงครับแล้วคิดว่าถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียนะนะเนื้อหนังมังสาเธอจะหอมอย่างนั้นนะเราจะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราคงมีความสุขกันจูจีเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นที่ผมบอกนั่นแหละ
1: อ๋อนี่หลงไหลได้ปลื้ม
0: ได้ปลื้มโดยที่ไม่รู้ว่านางคนนั้นเวลาแกใส่บาตรแกพอขึ้นบ้านครับความที่แกไม่สบายแกเป็นลม

0: พระองค์นี้ไม่ออกมาพระองค์ก็ดูเหตุการณ์ด้วยละตาธรรมดากับตาญาณและหูต่างพระองค์ท่านก็รู้ว่าพระองค์นี้ไม่ออกจากกุฏิท่านรู้เชียว
1: ว่า
0: พระองค์นี้ไป
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เกิดอะไรขึ้นสั่งพระราชาเนื่องจากศพนี้เป็นของพระราชาเนี่ย
1: โอ้เพราะเป็นหญิงงามเมือง
0: สั่งพระราชาบอกงี้นะว่าให้เก็บศพหญิงคนนี้ไว้ก่อนไม่ต้องมัตราสัง
1: อย่าเพิ่งเผา
0: ครับมันจะมัตราสังนอกจากไม่มัตราสังแล้วนะให้เอาศพไว้บนแคร
1: ่โอ
0: ้ปล่อยให้ศพเป็นสภาพของศพเป็นปกติของศพ
1: ครับ
0: แล้วบอกพระราชาบอกอีก7วันให้นัดคนในเมืองมา
1: ตั้ง7วัน
0: เป็นข่าวไม่มีใครรู้เลย
1: โอ
0: ้วันที่7ให้นัดคนในเมืองมาแล้วให้ประกาศว่าให้มาประมูลใครจะนอนกับนางสลิมาให้มาประมูลโดยราคาเริ่มต้น 4,000
1: โอ
0: ้นี
1: ่สมัยนั้น
0: แล้ววันที่7นะเมื่อคนไปแล้วก็ให้ประชุมพระสงฆ์ด้วยให้นิมนต์พระสงฆ์ไปฉันเพลด้วย
1: โอ
0: ้ให้หมดพอถึงวันท่านเจ้าคุณครับ
1: เป็นไง
0: พระองค์นี้พอรวดจะไปเห็นจะเข้าประมูลนางสีมาก็ตื่นนอนครับ
1: โอ้องค์ที่ปล่อยข้าวบูดขาบาดเนี่ยนะ
0: ครับจัดแจงล้างบาดเช็ดบาดนะครับบาดสนิมกินแล้วไปเขาเดินอยู่ท้ายแถวองค์สุดท้ายเลยบทใหม่นี่ครับ
1: ครับ
0: พอไปนั่งเรียบร้อยฉันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาประมูลสิครับประมูลนางสิริมารอบแรกใครจะนอนกับนางสิริมาขอ 4,000
1: มีคนประมูลไหม
0: พอ 4,000 ปุ๊บนะพระองค์ก็สั่งให้นางสิริมาโชว์ตัว
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็นะ4คนก็หามแคร่ซึ่งเป็นศพนางสิริมาซึ่งนอนขึ้นอืดถืดอยู่บนนั้นน่ะ
1: ผ่านและเฟะและ
0: ผ่านคนมาแต่ละคนเบือนหน้าหนีไปถึงพุทธเจ้าพอผ่านคนก็ผ่านพระใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไปถึงพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าบอกให้ผ่านพระช้าๆให้ได้ทั้งรูปให้ได้ทั้งกลิ่นให้ตามาสัมผัสรูปและกลิ่นเพื่อจะเป็นอสุภกรรมฐานแต่พอถึงพระองค์นั้นแล้วให้ทำเป็นเดินช้าๆให้อิดเอื้อนให้วางหาบ
1: องค์ที่กำลังหลงไหลได้ปลื้ม
0: เ
1: หมือน
0: เดิมท่านเจ้าคุณพอไปถึงพอเจอนางสลิมมาทำท่าอย่างนี้ครับนะยกปากมาปิดจมูกทำงี้เวียนกันไปนะจนสุดท้ายท่านคุณเหลือรอบสุดท้ายบาทหนึ่งก็ไม่มีใครเอา
1: โอจาก 4,000 เหลือ400ก็ไม่มีใครสอน
0: ไม่มี
1: สุดท้ายเหลือ4บาท
0: บาทเดียว
1: มาบาทเดียว
0: ไม่มีใครประมูลอ้าวรอบสุดท้ายให้ฟรี
1: โอ้ยกให้ฟรี
0: มาถึงพระองค์นั้นก็ทำอีท่านนั้นแบบมาถึงองค์นั้นก็เหนื่อยแล้ววางแล้วก็ยืนคุยดัดหลงดัดหลังกันนะท่านเจ้าคุณครับ
1: เอาไหม
0: ไม่เอา
1: อ้าว
0: กลับไปวัดเป็นพระอรหันต์เลยครับ
1: โอ้เพราะซากศพนางสิริมา
0: แล้วท่านเจ้าคุณลองคิดดูสิมันคุ้มค่ากับไอ้ที่ไม่ได้กินข้าว7วันนอนฝันหวานไหม
1: เพียงแต่ว่าตัดกามฉันทะตรงได
0: ้ครับ
1: กลายเป็นพระอรหันต์
0: ครับนะนี่รักคาดหวัง
1: ครับ
0: รักคาดหวัง
1: เป็นยังไงครับ
0: ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นถ้าไม่ได้1โสกะ
1: ครับ
0: โศกปริเทวะร่ำไรนะ
1: คร่ำครวญ
0: คร่ำครวญจะต้องได้ให้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านนิวรเหล่านี้ปล่อยไปมันก็เกิดกรณีฆ่าผู้หญิงตาย
1: ครับ
0: แย่งผู้ชายมาครอง
1: บางทีก็ฆ่าผู้ชายตายบางครั้งพอพลาดหวังพ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะสม
0: ครับ
1: ผูกคอตายด้วยกันทั้งคู่
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็มี
0: เยอะผมถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรักเพราะกามฉันทะพลาดหวังและคิดนานๆเข้าท่านคุณกลางคืนน่ะ
1: ครับ
0: อยู่คนเดียวไอ้พวกรักพลาดหวังเนี่ยไม่ไปฆ่าเขาตายก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะถ้าคนเราคิดว่าโอ้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฟังเรื่องนี้แล้วนะก็เนื้อหนังมังสาไปฆ่ามันตายนะท่านคุณผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงตายเนี่ยมันจะได้ผู้หญิงมาเป็นเมียไหม

0: ได้ไหมฮะ
1: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้แล้วตัวมันเองไปฆ่าเขาตายมันก็ไม่เอานะ
1: ก็ไม่สำเร็จอีก
0: เออถ้าเป็นผมนะเป็นพ่อแม่ผู้หญิงนะมาฆ่าลูกสาวตายอ้าวอยากได้กันนะใช่ไหมเออมึงฆ่าลูกกูตายไหมเอาสามคืนแรกมึงไปนอนกอดศพลูกกูหน่อยเนี่ยมึงอยากได้นักหนาแล้วรับรองที่คุณมันจะเข็ดแล้วคนดูเนี่ยมันคนที่รู้ข่าวมันจะเข็ดว่าต่อไปจะไม่ทำ
1: เออเพราะเข้าถึงความจริง
0: ไอ้นิวรณ์คาดหวังเนี่ยท่านญาติโยมทั้งหลายถ้าจะเป็นหนุ่มสาวยิ่งรุนแรงใช่ไหมคนเราเนี่ยท่านคุณทำกามฉันทะไม่มีกินใจนะท่านสดใส
1: นึกถึงตอนที่ท่านยาคุณเล่าเรื่องนางสิริมาแล้วพระองค์นี้ได้พบตอนสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: เป็นภาพของอสุภะ
0: ครับ
1: ความไม่สวยไม่งามนึกถึงความในแหล่ตอนหนึ่งท่านอาจารย์ลุงตาแปรเยื่อไม้ท่านว่าไว้อาตุรังอสุจิงปูติงญาติโยมชายหญิงจงดูเรือนร่างมันไม่สะอาดล้วนแต่เปื่อยพังดูหรือพ่อนายแม่นางเหมือนกันทุกคนหมู่พาลาดอกหนาจึงหลงเฝ้ากังวลพะวงว่าจะเอามรรคผลจากสังขารที่ไม่ทานทนแต่ว่าเมธีชนท่านไม่อาลัยจะอุปมาสังขารเราก็เหมือนกับบ้านเรือนยามเมื่อถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายต้องรีบขนย้ายสมบัติเสบียงดิทวาตอมก็จะมีอีก
0: ครับผมจำได้ว่าท่านเจ้าคุณเคยแหล่ในแหล่ปลอบจิต
1: ครับ
0: มันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านคุณเข้าคร่าว
1: ว่า
0: ที่เมื่อตัวเราตาย
1: อะไรเล่าติดผัวเมียญาติมิตรเขาตามไปด้วยหรือไม่รักกันปานกรีนก็มากลับกลายแต่พอเราตายก็พากันเกลียดกันกลัว
0: เมื่อแรกรักกัน
1: ข้าวมันแกงไก
0: ่มันช่างชื่นใจจริงหนอทูลหัว
1: แต่พอเราตายเขาก็พากันกลัว
0: เกรงเมียเกรงผัวจะฟื้นคืนมา
1: คิดดูหน้าขันเราท่านย่อมทราบ
0: แต่ไม่เข็ดหลาบก็บ้างเลยพระ
1: ความจริงประจำมีอยู่ตำตาแต่ไม่เห็นระอากันเสียบ้างเลย
0: ความจริงก็มองกันดูความจริงเราไปงานศพกันเยอะการมีคู่ครองเนี่ยอยู่กันพอประมาณประมาณนะไม่ต้องไปให้เขาอะไรนะเพราะฉะนั้นอสุภะเนี่ยมันเป็นตัวแก
1: ้ครับ
0: ท่านเจ้าคุณเห็นไหมครับทำไมโบราณเนี่ยเขาจึงตัดวิธีการตัดนิวรณ์เรื่องกามฉันทะนะหนึ่งไปงานศพให้ทุกคนดูศพเสียสองเวลาจะเผาทำไมต้องงัดหีบศพให้เจ้าภาพดู
1: ครับ
0: ก็เขารักคนของเขาอย่างนั้นแต่พองัดศพมาเนี่ยจะต้องเอาผ้าพาดใช่ไหมครับเรียกบางสกุลอะไรก่อนเผา
1: ครับ
0: เมื่อบางสกุลก่อนเผาเอาผ้าพาดผมถามว่าที่เป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันนะฮะที่ว่ารักกันปานจะกลืนกินจะตายเนี่ยเขาจึงเปิดศพพอเปิดศพแล้วจิตมันกลับครับ
1: โอ
0: ้แล้วเดินลงจากเมรุเนี่ยไม่มีใครอาลัยศพเลย
1: เขาเรียกว่าเกิดการพลิกจิตคิดใหม
0: ่ครับไอ้กามฉันทะเนี่ยทั้งคาดหวังพลาดหวังเนี่ยให้มันเป็นกลางๆอยู่กันไปเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหม
1: ถ้าสละสลัดตัดใจได้ไม่ลุ่มหลงในแหล่ก็ว่าไว้อีกตอนหนึ่ง
0: ว่า
1: ตัดความรักคือราคะ
0: ครับ
1: หักโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันให้ชื่นบาน
0: เพราะฉะนั้นการที่จะต้องประคองจิตในนิวรณ์ข้อแรกนะให้เราโลภวันหนึ่งร่างกายสังขารก็มีอันนะกายนี้เป็นของไม่ยืนยง
1: ครับ
0: ดำรงเพราะของเน่าเปื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าน่าเกลียดถูกเบียดเบียนเปลี่ยนแปลแน่นอนเป็นของอันหมู่หนอนต้องชอนชัยถ้าอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ได้มันจะเลิกหลงกามฉันทะมันจะหายไป
1: ครับ
0: ข้อที่สองคนที่นิวรณ์มาเจอคือพยาบาท
1: ครับ
0: เหตุที่ทำลายความสุขของมนุษย์คือพยาบาทใช่ไหมครับ
1: ครับจองเวร
0: จองเวร
1: ผูกใจเจ็บเรียกอีกอย่างว่าอาฆาตก็ได
0: ้เขาเรียกโทสักขิแปลรูปเป็นพยาบาท
1: ครับ
0: มีโทสะไม่ชอบใจใครทะเลาะกับใครนะฮะกลับมากลายเป็นโทสะกับพยาบาทเพราะฉะนั้นมานอนนึกถึงความพยาบาทมันจะเปลี่ยนแผนเรื่องท่า
1: ครับใจจะไม่สงบ
0: ครับท่านจะคุณลองคิดคนลงทะเลาะคนอื่นมานะครับถ้าโทสะคิดมันเผาไหม้นะครับกลับมานอนนั่งนอนคนเดียวเนี่ยไม่มีความสุขอ่ะมันจะมีคำว่าท่า
1: โอ้มีท่า
0: ถ้ามันทำเราจะตอบนะทำตอบมันอย่างนั้นถ้ามันนะจะมาฆ่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้ทุกวันครับแล้วโทสะมันก็แสดงผลคือไม่เป็นสุขนอนพลิกไปพลิกมาคนที่นอนพลิกไปพลิกมาท่านคุณผมสังเกตว่าทำไมมันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันมีไฟอยู่ข้างล่างท่านคุณเคยปริ้งปลาไหม
1: เคยครับสมัยก่อน
0: ปริ้งปลาเป็นบนนะบนเขาเรียกอะไรนะตะแกรงไหม
1: ครับ
0: ปลาเป็นไงครับพอมันร้อน
1: มันจะงอ
0: มันดิ้นมาทางนี้ก่อน
1: ครับแล้วมันก็ไหม
0: ้พอทางนี้ร้อนอีกเริ่มไหม้อีกมันจะดิ้นมาทางนี
1: ้ครับ
0: ดิ้นไปดิ้นมาแทนที่จะไหม้ข้างเดียวมันไหม้สองข้าง
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันท่านคุณเวลาเกิดโทสะพยาบาทขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นมีใครนอนคน
1: เพราะว่าใจมันเดือด
0: พลิกไปพลิกมา
1: ครับมันไม่มีความสุข
0: ไม่มีความสุขเพราะไฟพยาบาทมันกำลังเผาพลิกไม่ใช่หาความเย็นนะครับถ้าหาความเย็นต้องพลิกจิต
1: ครับ
0: วิธีการพลิกจิตไม่ยากท่านคุณ
1: ทำไง
0: ลุกขึ้นมาสวดมนต์ก่อนนอนภาวนาบทง่ายๆสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมอเวราเป็นไงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่ามีเวรต่อกันและกัน
0: ถ้าภาวนาอย่างนี้นะถามว่าดับพยาบาทนิวรณ์ได้ไหมดับได้ไหม
1: ดับได้สนิท
0: อัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยดับไหม
1: ดับ
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยดับไหม
1: ดับ
0: จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเถิดดับไหม
1: ดับ
0: ก็บทนี้แหละครับ
1: นี่แสดงว่าพรหมวิหารธรรมมาหนุนเนื่องอยู่ในใจ
0: ครับภาวนาคำพูดนี้นะจะเกิดผล3ประการท่านคุณ
1: ประการที่1
0: ปากสวย
1: ปากสวย
0: หน้าใส
1: หน้าใส
0: ใจสุข
1: ใจสุข
0: ท่านคุณลองดูปากโยมเวลาเขาภาวนาสัพเพสตาปากสวยไหมฮะ
1: สวย
0: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายปากสวยหน้าใสใจสุข
1: ครับ
0: แต่บางคนมันไม่ภาวนาอย่างนั้นสิครับ
1: ภาวนาว่า
0: สัพเพศัตรู
1: สัพเพศัตรู
0: ใครไม่ถูกกับกูให้มันอิบอ๋อยอิบอ๋อย
1: อย่างนี้มันไม่ใช่พรหมวิหารนี่มันพรหมวินาศ
0: ก็ใช่สิสัพเพศัตรูใครไม่ถูกกับกูคอยมันวอดวอยวอดวอย
1: โอ้ดีแช่งเลยนะ
0: บางคนภาวนาจริงท่านคุณ
1: ครับ
0: ภาวนาจริงแต่ใจมันไม่จริงแล้วก
1: ็แถมตรงนี้นิดหนึ่ง
0: ว่า
1: เราจะมีความสุขถ้าทุกคนมีพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาน้ำใจงามกรุณาติดตามช่วยเหลือมุทิตาเอื้ออารีอุเบกขามีใจเป็นธรรมเมตตานะแก้โกรธ
0: ครับ
1: กรุณาแก้เกลียด
0: ครับ
1: มุทิตาแก้เครียดอุเบกขาแก้เขาดีอย่างเงี้ยจะกำจัดนิวรณ์ที่ว่าได
0: ้โอ้เพราะฉะนั้นพรหมธรรมจึงเป็นตัวกำจัดพยาบาทได้เด็ดขาด
1: ครับ
0: เมื่อกำจัดพยาบาทได้แล้วนะก็มีอานิสงส์แสดงว่า พระพุทธธรรมนั้นมีอานิสงส์ถึง11ประการนะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยหลับก็เป็น
1: สุข
0: ตื่นมาก็เป็น
1: สุข
0: นอนก็ไม่ฝัน
1: ร้าย
0: น่าจะไม่ฝันร้ายละผิวพรรณวรรณะ
1: ผ่องใส
0: เพราะได้นอนเยอะ
1: ครับ
0: นะผิวพรรณวรรณะผ่องใสแล้วเป็นที่รักของ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: นอกจากนั้นแล้วไปไหนไม่ต้องสาตราและ
1: ยาพิษ
0: คนไม่ถูกคนเนี่ยอย่าไปไม่ถูกเขานะให้ท่านญาติโยมจำไว้มิตรพันคน
1: น้อยไป
0: ศัตรูหนึ่งคน
1: มากไป
0: ถูกต้องมิตรพันคนเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วครับผมก็ท่านคุณเนี่ยฮะไปเทศกันมาทั่วประเทศแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เดินเดินไปไหนเนี่ยเคยเจอคนที่เราไปเทศมาบ้างไหมในเมืองไทยอ่ะนั่นสักทีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ที่จะจำหน้ากันได้เนี่ยที่ชอบเราอ่ะแล้วมิตรตั้งร้อยคนผมถามได้คุณว่าไอ้มิตรหมื่นคนเนี่ยเคยเขียนจดหมายไปชมเชิญท่านคุณบ้างไหมไม่เคยใช่ไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมิตรเนี่ยไม่มีมากหรอกพระเดชพระคุณมิตรจริงๆนะมีคนเดียวเท่านั้น
0: เอ้ยถ้ามิตรคนเดียวอยู่ไม่ได้ในโลกหรอกครับ
1: อ้าวจริงๆมิตรมีอยู่คนเดียว
0: ไม่มีไม่ใช่คนมันต้องมีมิตรเยอะมิตรมีเยอะ
1: มีคนเดียว
0: เยอะ
1: ไอ้นั้นมิตรเทียม
0: แล้วมิตรจริงๆคนเดียวยังไง
1: มิตรแท้มีคนเดียวเท่านั้น
0: คือ
1: มิตรชัยบัญชาทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะ
0: ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกช่วยให้เจ้าหน้าที่ไปขวาดเมนหน่อยสิ
1: ทำไม
0: จบแล้วจะไปพบกับหลังเมนหน่อยท่านผม
1: อ้าวมิตรชัยบัญชาโน่นตายไปหลังสุรพล
0: แต่ศัตรูหนึ่งคนมากไปไหม
1: มากไป
0: เพราะศัตรูเป็นเงาตามตัว
1: มัน
0: เพราะนั้นท่านก็บอกว่าอย่าไปทะเลาะกับใครศาสตราและยาพิษเนี่ยนะท่านชุนมันมาเพราะศัตรูใช่ไหม
1: ครับ
0: หนึ่งกับเมียอย่าไปทะเลาะ
1: โ
0: อ้เมียเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นศัตรูใกล้ชิดและเป็นมิตรใกล้ตัว
1: ครับ
0: อย่าทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร
1: ่โอ
0: ้ทะเลาะกับเมียเนี่ยนะหาเรื่องตาย
1: ครับ
0: ผมว่า
1: เดี๋ยวขออีกครั้งเถอะที่ว่ามาเมื่อกี้ขออีกครั้ง
0: อย่าให้ทำให้คนข้างเคียงเป็นหอกข้างแคร่
1: อ๋อโยมมีกระดาษทิชชู่บ้างไหมมีไหมโยมใครมีกระดาษทิชชู
0: ่เอามา
1: ควักหน่อยมีไหมขอกระดาษทิชชู
0: ่เอามาทำไมอ่ะ
1: มีเปล่าโยมบอกเปิดกระเป๋าน่าจะมีอ้าวดีแล้วละโยมมีก็ดีแล้วแต่ไม่ต้องมาถวายพระหรอก
0: เราจะเอามาทำไมอ่ะ
1: เอาเช็ดหูโยมและเลือดไหลซิบเพราะคำคมมันบาด
0: ไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะเมียทะเลาะกับผัวเนี่ยอันตรายไหมท่านคุณ
1: อันตราย
0: อันตรายคนใกล้บ้านทะเลาะกันอันตราย
1: เขาจึงบอกว่าอย่างนี้ไงทะเลาะกับลูกทุกข์ที่สุด
0: ทะเลาะกับลูกทุกที่สุด
1: ทะเลาะกับพ่อแม่แย่ที่สุด
0: กับพ่อแม่แย่ที่สุด
1: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
0: ทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุด
1: ทะเลาะกับเมียเพลียที่สุดทะเลาะกับใครก็ไม่ดีทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนข้างเคียงที่เป็นหอกข้างแคร่อย่างที่พระเดชพระคุณว่าม
0: ันจะไปทะเลาะกับใครคนท่านที่คุณโยมเขาถือแก้วน้ำมาเนี่ยท่านที่คุณเห็นแก้วน้ำไหมถ้วยน้ำชาเนี่ยมันมีกี่ชั้น3ชั้นใช่ไหมท่าน
1: ครับ
0: มีถาดรองอันนึงเค้าเรียกกี
1: ่ครับ
0: มีถ้วยน้ำชาอยู่3ชั้นผมถามว่า3ชั้นเนี่ยมันทะเลาะกันมั
1: ้ยไม่ทะเลาะ
0: ทะเลาะตะกี้ถือมาเนี่ยเสียงทะเลาะกันมาเชียวผมจะทำให้ดูนี่มาอย่างงี้นี่ท่านคุณ
1: อ๋อ
0: ทะเลาะกันมาเชียว ผมถามว่าถ้าไอ้ข้างล่างแตกเนี่ยข้างบนมันจะอยู่ชุดไหน
1: มันก็ขาด
0: ถ้าไอ้ข้างตรงนี้แตกฝาข้างล่างจะไปอยู่ที่ไหน
1: ไอ้ที่พูดเนี่ยมีนัยยะหรือเปล่า
0: น้ำชามันหมดด้วยพอดีเลย
1: แสดงว่าน้ำชาท่านหมด
0: ไม่ใช่ท่านคุณลองคิดดูนี่พ่อแม่ลูกเมียชุดเดียวกัน
1: ครับ
0: อย่าทะเลาะกัน
1: มันจะขาดชุด
0: แล้วจะไปไว้ที่ไหนอ่ะผลที่สุดก็โดนเขาทิ้งคนทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยคนอื่นมันทิ้งหมดแหละ ท่านไปดูคลังที่วัดสิครับไอ้ถ้วย

0: ที่มันทะเลาะ กันแบบนี้ที่แตกไปใบสองใบเนี่ยไม่มีใครเขาใช้นะสมภารไปไว้ในคลังเพราะคนเราเกิดมาถ้ากลัวศาสตรายและยาพิษอย่าทะเลาะ กัน
1: ครับ
0: ให้อภัยกันวิธีการไม่ทะเลาะคือว่า 1. ถ้าผิดต่อเขารีบไปขอโทษ
1: โ
0: อ 2. ถ้าเขาโทษแล้วเขาขอโทษแล้วรีบยกโทษให
1: ้โอ้ขอโทษกับยกโทษ
0: ครับอภัยโทษ
1: ครับ
0: คนขอโทษเขามาขอแล้ว
1: ต้องให้
0: เราต้องให้อภัยเขา
1: ครับ
0: มันดีทั้งเขาทั้งเราและจะนอนหลับทั้งคู
1: ่โอ้
0: ไม่ใช่หลับอย่างเดียวนะที่คุณ
1: ทำไมอ่ะ
0: ลูกเมียก็หลับไปด้วย
1: แหมอานิสงส์การให้อภัยเนี่ยสำคัญท่านบอกว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งความผิดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคน
0: ครับ
1: การผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การรู้จักให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา
0: พระโทท่านคุณลองคิดดูสิหลวงพ่อองค์หนึ่งมีปั้นน้ำชาจีน
1: ครับ
0: เอามาจากเมืองจีนครับวันหนึ่งก็นั่งกินชาเช็ดถูเอาเลี่ยมทองรักจังเลยไอ้ชุดเนี้ยเมื่อรักชุดนี้แล้วนะไปไหนมาไหนก็ต้องสั่งเด็กเอ้ยอย่าเอาผงซักฟอกล้างนะเดี๋ยวที่มันจับกาเนี่ยมันจะมีกลิ่นติดและกินน้ำชาถ้วยอื่นบ้านอื่นไม่อร่อยท่านคุณ
1: โ
0: อ้ไปไหนนะก่อนจะเปิดปิดห้องนะต้องไปมองมันหน่อยเป็นที่รู้กันของลูกศิษย์ว่าหลวงพ่อชอบชุดน้ำชาชุดนี้
1: โปรดมากโปรดเป็นพิเศษ
0: วันหนึ่งนั่งอยู่หน้ากุฏิเสียงข้างในกุฏิเด็กไปทำความสะอาดเสียงดังเพ้งหันไปถามเอ้ยอะไรแตกวะลูกศิษย์คานมาจากในกุฏิร้องไห้มาเลยท่านคุณมากราบหลวงพ่อสะอึกสะอื้นหลวงพ่อครับผมทำปั้นน้ำชาของหลวงพ่อแตกแล้วครับหลวงพ่อจะลงโทษยังไงก็เอาเถอะครับ
1: อ๋อมาสารภาพ
0: สารภาพแล้วจิตใจหวั่นไหวมากหลวงพ่อตบเปรี้ยงเลยครับตบเปรี้ยงเลยแต่ไม่ใช่ตบเด็ก
1: ตบอะไร
0: ตบเขาเปรี้ยงเลยเออแตกซะได้ก็ดีไอ้ฮาเพราะไอ้น้ำชาชุดนี้นะทำให้กูเป็นกังวลเพราะไอ้ถ้วยชุดเนี้ยทำให้กูไปกังวล
1: อิสระ
0: เออต่อไปนะกูไม่ต้องสั่งอะไรแล้วมันแตกไปแล้ว
1: เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นมานาน
0: แล้วผมถามว่าเด็กคนนั้นมันจะชื่นใจมั้ย
1: ชื่นใจ
0: พอโทรเหมือนกับคนกำลังร้อนใช่ไหมครับฝนตกลงมาเนี่ยนะมันชื่นใจ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกับใครไม่เคยประชุมถามว่าไอ้ที่คนไทยเราทะเลาะกันเนี่ยไปนั่งกินข้าวข้างทางได้มั้ยที่เขาทะเลาะกันกลางเมืองเนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยนั่งกินไม่ได้นะโดนสัตรา
1: ครับ
0: สัตราจะเป็นมืดเป็นมีดเป็นปืนก็ได้สองโดนยาพิษเพราะนั้นยิ่งเป็นพระอย่าทะเลาะกับใครตายง่ายกว่า
1: อ๋อแล้วแต่เขาจะเอามาให
0: ้โยมเนี่ยนะ
1: ใส่อะไรมาก็ไม่รู้
0: อย่าไปทะเลาะกับโยมเขาใส่บาตรมาเนี่ยนะฮะไม่รู้นะว่าอะไรเมื่อไม่รู้อะไรกินเข้าไปตายละใครจะพิสูจน์ละครับเนี่ยอาหารเกินไปคันรถเงี้ยแล้วเขาก็วิจัยว่าชอบกินอะไร
1: ครับ
0: นั้นแม่ครัวที่บ้านเนี่ยอย่าไปทะเลาะกับมันเด็กรับใช้อ่ะไม่โดนสตรายาพิษก็โดนน้ำลายมันดุมากๆใช่ไหมท่านคุณเฮ้ยทำไมช้าเดี๋ยวมันอะไรกันอ่ะอ๋อดุกูบ่อยๆใช่ไหมกูไม่มีทางไปใช่ไหมทำกับข้าเสร็จก่อนจะเอาข้าวแล้วก
1: ็ทำไง
0: ถุยกวน
1: ๆอ๋อ
0: มึงด่ากูมึงก็กินน้ำลายกูบ้างล่ะ
1: อ๋อเพิ่มความอร่อย
0: เออเหมือนแมวเนี่ยท่านคุณใครตีแมวบ่อยๆเนี่ยนะโบราณเนี่ยเอาเถอะ
1: เป็นไง
0: มันไปไหนไม่ได้วิธีการแก้แค้นของแมวคืออะไรมั้ยขึ้นหลังคาขี้บนหลังคา
1: โอ
0: ้ขี้บนหลังคาแล้วเวลาฝนตกมามึงต้องกินน้ำขี้กูบ้าง
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้น
1: นี่แมวอาฆาต
0: ที่เขาเรียกอะไรแมวขี้รถหลังคา
1: ครับ
0: ถ้าไม่ตีมันมันไม่ขี้รถหลังคาม ึงตีกูบ่อยใช่ไหมคนโบราณจะรู้ถ้าการเป็นเด็กวัดมันจะขี่รถชานเตาไฟใช่ไหมท่านแมวเนี่ยท่านคุณผมเป็นเด็กวัดเนี่ยนะ

0: ชานเตาไฟเนี่ยเช้าต้องมีขี้แมวเอาสังกะสีไปปิดนะมันเอาหัวดันเพราะอะไรเด็กวัดไปเตะมันเพราะมันเป็นแมวขี้เลื้อน
1: ครับ
0: มึงเตะกูใช่ไหมกูจะต้องล้างแค้นกูขี้รถเตาไฟกูสู้มึงไม่ได้แล้วพอขี้รถเตาไฟเสร็จแล้วพอเราจุดไฟปุ๊บนะชานเตาหักเพราะนี่คนนะแม้แต่เล็กกว่าเรานะอย่าไปทะเลาะกับมันจิ๊กโกงจิ๊กโกใจเย็นๆปั่นปุ๊บปั่นปัดหนูขับรถเบาๆหน่อยนะป้าไปลูกเข้าใจนอนไม่หลับนะลูกนะฝากมือเรียกไม่ใช่เอ้ยขับเบาๆสิมันจะตรงท่อไปหาเตี๋ยมึงเหร
1: อหาเคอีโง
0: ่นั่นแหละอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วนะอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกมันกล้าทะลวงท่อได้เนี่ยนะมันก็กล้าทะลวงท้องเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้นิวรณ์ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญท
1: ่
0: านเจ้าคุณครับเวลามีน้อย
1: โอ้
0: เทศกันแบบกินก๋วยเตี๋ยว
1: อะไรนะ
0: เทศแบบกินก๋วยเตี๋ยว
1: ทำไมมันเกี่ยวกันยังไงเล่าเทศก็เทศดิกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวดิ
0: เคยกินก๋วยเตี๋ยวมั้ย
1: เคย
0: กินก๋วยเตี๋ยวมันมีแบบกินแบบโง่กับฉลาด
1: โอ้กินก๋วยเตี๋ยวนี่กินโง่กับกินฉลาด
0: บางคนกินแบบโง
1: ่ๆเอ้ากินโง่กินยังไง
0: ก็พอก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บการลูกชิ้นไว้ปากชามข้างหนึ่งการเนื้อไว้อีกข้างหนึ่งเล่นเส้นก่อน
1: โอ
0: ้กะว่าเดี๋ยวพอสุดท้ายก็จะกินเนื้อ
1: ครับ
0: แล้วลงท้ายด้วยลูกชิ้นนี่กินแบบโง่
1: ๆครับ
0: โง่นะ
1: อ้าว
0: ถ้าเกิดกินเส้นไปหมดแล้วนะเกิดใครเขาตีกันข้างโต๊ะเราน่ะเราต้องลุกมั้ย
1: ครับ
0: ลุกมั้ยหนีมั้ย
1: ลุกหนี
0: แล้วเนื้อกับลูกชิ้นจะไปอยู่กับใคร
1: อยู่ในชามมันแหละ
0: อด
1: เฮ้ยนั่นต้องกินลูกชิ้น
0: กินฉลาดเจอก๋วยเตี๋ยวปุ๊บกินลูกชิ้นก่อนเพราะมันแพง
1: เอ
0: าของดีๆไปไว้ในท้องก่อนกินเนื้อต่อมากินเส้นต่อมาถ้าเหลือเวลาเอาน้ำ
1: โ
0: อ้มันเทศก็จะกินก๋วยเตี๋ยว
1: โอ้ครับจึงบอกว่าถ้าเวลาน้อย
0: ให้กินเนื้อ
1: ถ้าเวลาเหลือ
0: ให้กินน้ำ
1: ตอนนี้มันเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะ
0: เหลืออีกเอาเถอะนิมนต์ท่านเจ้าคุณได้สรุปสารธรรมในข้อที่ท่านคุณได้แนะนำโยมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็จะได้อนุโมทนากัน
1: โอ้ขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่ได้ช่วยเมตตาอธิบายขยายความสาระเรื่องราวให้ญาติโยมได้สดับแบบธรรมะบันเทิงญาติโยมทุกท่านคนเราจะมีความสุขนอกจากยังมีนิวรณธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วประการต่อสุขภาพทั้งเรื่องกายเรื่องใจดังที่ได้ปรารภในเบื้องต้นว่าอย่าให้กายวิปริตอย่าให้จิตวิปราชผู้สูงวัยต้องอย่านอนดึกดื่นต้องพักผ่อนให้เพียงพอเอาย่อๆไม่ต้องอธิบายละประการต่อมาอย่าฝืนสังขารจะทำอะไรอย่าไปนึกว่าเรายังหนุ่มเรายังสาวยังแข็งแรงเหมือนแต่เดิมมันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามวัยอย่าดื่มทานของเป็นพิษได้แก่สิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่ทำลายสุขภาพของเรามีชาวอเมริกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุยืน114ปีอีกคนหนึ่งอายุ105ปีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ว่าคุณดำเนินชีวิตอย่างไรจึงอายุวัฒนาสถาพรงั้นเขาบอกว่าเขาก็ดำเนินชีวิตแบบปกติธรรมดาไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเพียงแต่ว่าไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาเข้าสู่ร่างกายรับประทานอาหารแบบธรรมชาติและก็พักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ทำให้อายุยืนประการต่อมาที่บอกว่าอย่าเก็บเรื่องห้ากอไว้ในจิตเพราะห้ากอนี้เป็นมลพิษทางจิตใจคือโกรธเกลียด พราะโกรธเพราะโกรธเพราะเกลียดแล้วจะมีกีดกันจะมีกลั่นแกล้งและถ้าอาฆาตพยาบาทก็อาจจะถึงกับเก็บอะไรท่านทั้งหลายก็นึกต่อเอาเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหนุนเนื่องอยู่ในใจให้มากประการต่อมาอย่าคิดสารแหน่เรื่องชาวบ้านให้ใจของเราฟุ้งซ่านไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เอาอารมณ์เสียๆของคนอื่นมาใส่ไว้ในใจไม่เอาใจของเราไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่าทานยาที่แพทย์หรือเภสัชไม่ได้จัดให้เพราะบางทียาผิดก็มีเขาจัดให้ผิดก็กลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองและที่สำคัญผู้สูงวัยจะต้องระวังยา4อย่าให้ได้คืออย่ารอให้ป่วยแล้วจึงไปหาหมออย่ารอให้ท้อแล้วจึงหากำลังใจอย่ารอให้ทุกข์แล้วจึงลงมือปฏิบัติอย่ารอให้สงัดแล้วจึงคิดทำสมาธิอะไรที่ทำได้ต้องทำทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งประการต่อมาอันนี้สำคัญยิ่งมันออกกำลังกายกายกับใจเป็นของคู่กันคนมีสุขนั้นใจต้องสงบใจต้องไม่ฟุ้งซ่านแต่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเส้นเอ็นมันยึดเดินไม่ได้ต้องหมั่นออกกำลังกายและขวนขวายในเรื่องบุญกุศลดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภแล้วว่าต้องหมั่นสวดมนต์ต้องหมั่นไหว้พระเป็นการทำดีไว้ให้ลูกทำถูกก็ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นนี่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลต้นแบบท่านทั้งหลายบุญนั้นบางท่านก็นิยมทำบุญประจำวันบางท่านก็ทำบุญประจำสัปดาห์บางท่านทำบุญประจำเดือนบางท่านทำบุญประจำปีบุญประจำวันเช่นก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำแผ่เมตตาตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตรเป็นประจำนี่เรียกว่าบุญที่คุ้นชินบุญประจำสัปดาห์ห่างออกมาหน่อย7วันทำครั้งหนึ่งทุกวันพระวันธรรมมัสวนะก็เข้าวัดบำเพ็ญทานศีลภาวนาบุญประจำเดือนนี่ก็ห่างออกมาอีกเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งเช่นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระวันธรรมสวนะซึ่งเดือนหนึ่งจะมี4ครั้งบ้างนานๆก็มี5ครั้งบุญประจำปีเช่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรุษศาสตร์สงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นเข้าพรรษาออกพรรษาบุญเหล่านี้เรียกว่าบุญติดตัวบุญตั้งตัวแล้วก็บุญตามตัวบุญติดตัวชีวิตเราเนื่องด้วยบุญเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาที่เราสร้างสมอบรมไว้แต่อดีตชาติติดตัวเรามาบุญตั้งตัวบุญที่ทำในปัจจุบันเรียกว่าอัตถจริยาอัตตสัมมาปณิธิอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอัตตสัมมาปณิธิการดำรงตนอยู่ในฐานะภาวะที่ชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและบุญตามตัวที่จะติดตามเราไปในภายภาคหน้าก็ได้แก่ทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตาย ทรัพย์อื่นต้องรักษา

0: ักกลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราสร้างเองบุญจึงเป็นที่พึ่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าบุญเป็นกัลยาณมิตรที่จะตามติดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าฉายาวะอนุปายินีเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานต้องได้วจนะประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีทำให้อยู่ก็เป็นที่รักจากก็เป็นที่อาลัยทำให้อยู่มีผู้ประทากทำให้จากมีผู้ประถมทำให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายทำให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณดังที่อาตมภาพทั้งสองได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธามาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ในคราวใดก็ตามที่เรารู้สึกเครียดเบื่อหรือว่ากังวลนะคะจงยิ้มหรือว่าทำให้ใบหน้านั้นเบิกบานแม้ในสถานการณ์เช่นนั้นก็จะทำให้ความเครียดนั้นลดลงได้นะคะเพราะว่าการยิ้มนั้นเป็นอุบายคลายความเครียดที่เห็นได้ไม่ว่าในสถานการณ์เช่นไรก็ตามค่ะไม่เชื่อก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาท

0: จะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Up ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: เรียนแล้วไม่ชอบอาชีพที่ทำก็ยังไม่ถูกใจจะเปลี่ยนตอนนี้จะสายไปหรือเปล่านะคะคำถามเหล่านี้เป็นกรอบความคิดข้อจำกัดกับดักที่ทำให้เราไปต่อข้างหน้าไม่ได้ค่ะบทเรียนนี้เราจะมารู้จักกับทักษะต่อยอดหรือ transferable skill ทักษะที่จะทำให้เราไปต่อได้เอาประสบการณ์ในอดีตมาต่อยอดสร้างทางเลือกใหม่ทางอาชีพในอนาคตกันค่ะเราได้ยินมาตลอดบทเรียนนี้เลยนะคะว่าชีวิตออกแบบได้ทดลองได้เปลี่ยนได้นะคะพี่ๆอยากให้น้องๆได้เห็นประสบการณ์ของการเอาทักษะในอดีตมาต่อยอดอาชีพในอนาคตโดยไม่เสียดายประสบการณ์แล้วก็เวลาที่เคยใช้ไปกับการสร้างแล้วก็เรียนรู้อาชีพนั้นๆค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะพบกับพี่ยิราฟสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์หนุ่มนะคะที่ผันตัวมาทำงานด้านการศึกษาเป็นคุณครูที่ Teach for Thailand แล้วก็เปิดกิจการเพื่อสังคมเป็นมูลนิธิชื่อว่า Saturday School หรือโรงเรียนวันเสาร์ค่ะบทเรียนนี้นะคะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่รับสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรนะคะพี่รับเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School ค่ะพี่รับมีจุดเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็สนใจทางด้านการศึกษานะคะผันตัวมาเป็นคุณครูแล้วก็เปิดมูลนิธิเป็นของตัวเองเบื้องต้นอยากจะทักทายพี่ยีราฟนะคะแล้วก็อยากให้พี่ยีราฟช่วยแนะนำให้รู้จักเพิ่มเติมนิดนึงว่า Saturday School ทำอะไรบ้างค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่เมย์ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนะครับก็ผมยีราฟนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่จุฬาแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ประมาณปีนิดๆแล้วก็ได้ไปเป็นคุณครูในโรงเรียนขยายโอกาสของกทม.นะครับในมูลนิธิ Teach for Thailand แล้วก็เริ่มมูลนิธิของตัวเองเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวันเสาร์หรือว่า Saturday School หลังจากนั้นเราเนี่ยมีเป้าหมายปลายทางคืออยากจะเห็นเด็กไทยทุกคนเนี่ยไปถึงศักยภาพสูงสุดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมรอบข้างของเขานะครับโดยที่สิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยกัน
0: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราดูเป็นเหมือนอีกร่างนึงซึ่งก็คือตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะทำไมถึงอยากเรียนโปรแกรมเมอร์ทำไมถึงเรียนวิศวะคอมแล้วไปมาทำไมถึงมาทำมูลนิธิช่วยเล่าเส้นทางเซอร์นี่ตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับโอ้จริงๆแล้วยาวนิดนึง
0: ยาวนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตอนม.ปลายเนี่ยผมก็ชอบที่จะเขียนโปรแกรมตั้งแต่ม.ปลายแล้วพอเข้ามหาลัยเราก็ไม่ต้องนังเลเลยว่าจะเข้าอะไรก็เข้าวิศวะคอมพิวเตอร
0: ์
1: ฮะแล้วก็จบมาก็แน่นอนก็เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ปรากฏว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ได้ประมาณปีนึงจริงๆเราก็ระหว่างทางที่เราเป็นเนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันมีอีกหลายสิบปีเลยเราจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้เฮ้ยมันก็อาจจะดีนะในการที่จะแบบใช้คำว่าเป็นการลงทุนกับทักษะกับความสามารถที่เราอยากจะใช้ในอนาคตจริง
0: ๆเหมือนพี่รับเริ่มเปิดออปชั่นให้กับตัวเองว่าเอ้ยจริงๆเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้แหละแล้วก็คงทำไปได้เรื่อยๆแต่เหมือนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆเราเป็นอะไรได้อีกไหมเนาะเราตั้งคำถามแล้วเราคิดอะไรต่อในหัวเรา
1: ครับคือการที่เราคิดอะไรในหัวเนี่ยคือเราต้องเอาทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหมดก่อนเราคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี
0: ้แล้วตอนนั้นเราเอาข้อจำกัดอะไรออกไปบ้าง
1: ก็จริงๆคือทุกอย่างเลยนะเราวางไว้ก่อนแล้วเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นอะไรกันแน่เราก็กลับไปทบทวนสิ่งที่เราประสบพบเจอมาในชีวิตของเราว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอินกับมันเป็นพิเศษจริงๆตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็มีเราเห็นประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือหลายๆอย่างความเหลื่อมล้ำเราก็เห็นว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ในสังคมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร
0: ่
1: เราใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้ไม่ค่อยได้เราก็เลยกลับมาคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วเราอยากจะแก้ไขปัญหาสังคมหรือเปล่า
0: เป็นคำถาม
1: เป็นคำถามก่อน
0: เนาะซึ่งถึงเวลานี้นะคะอยากจะลองชวนทุกคนมาลองย้อนเวลาไป อยู่กับพี่รับตอนวัยเยาว์กว่านี้นิดนึงแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้ามันมีโจทย์ในใจอยู่ประมาณนึงว่าแบบเอ๊ะหรือเราจะทำอะไรเพื่อสังคมได้ไหมทางเลือกมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปที่กระดานแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัด mind mapping กันดูนิดนึงว่าการที่จะทำงานเพื่อสังคมเนี่ย จริงๆก็อาจจะดูเป็นโจทย์กว้างๆเนาะแต่จริงมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นไปได้พี่รับเคยระดมสมองอะไรให้กับตัวเองบ้างคะในช่วงนี้นะคะพี่รับกับพี่เมย์ก็อยากจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัด Mind Mapping กับโจทย์ของพี่รับกันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พี่รับเล่าให้เราฟังว่าแบบงานที่เราอาจจะอยากสนใจทำน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มีผลต่อสังคมในวงกว้างได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เนาะเราก็เลยลองเขียนเอาไว้ตรงกลางนิดนึงว่างานเพื่อสังคมเนาะทีในมุมของพี่รับงานเพื่อสังคมมันแปลงไปทางไหนได้บ้างตอนนั้นที่เราเริ่มคิดในใจ
1: ครับจริงๆแล้วมีหลายด้านมากเลยนะครับด้านแรกที่ผมคิดถึงเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
0: งานเพื่อสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมอาจจะเป็นวงที่หนึ่ง
1: แล้วก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
0: ความเหลื่อมล้ำเช่นคนในสังคมที่อาจจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆแตกต่างกันเลยเนาะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจจะเป็นเรื่องของความยากจนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมนึง
1: ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษา
0: ทีนี้อย่างที่เราบอกว่าเวลาเราทำ mind map เราก็จะฟุ้งๆไปก่อนแหละว่ามันเป็นอะไรได้บ้างยังไม่ต้องตัดสินว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมพี่รับอยากเริ่มวงไหนก่อนดี
1: อันแรกเลยเรื่องของการทำกิจการเพื่อสังคมหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพด้านการศึกษานะครับ
0: อาจจะเป็นมุมที่แบบว่าเราแบบว่าทำอะไรที่เป็นของตัวเองเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือกิจการบางอย่างที่อาจจะทำให้เราได้แก้ปัญหาการศึกษาก็จะเป็นอย่างหนึ่งเป็นเหมือนผู้ประกอบการแต่ว่าทำเพื่อสังคม
1: แล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดโรงเรียน
0: เปิดโรงเรียนเลยโรงเรียนพี่ยีราฟ
1: โรงเรียนยีราฟ
0: โรงเรียนยีราฟ
1: แล้วก็ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับการศึกษาก็สามารถเป็นครูได
0: ้ไปเป็นครูได้เลยไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาก็มีความเป็นไปได้จริงก็อาจจะแตกได้อีกเยอะแยะเนาะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันช่วยเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นผมก็อินเรื่องของการช่วยเรื่องของการขาดแคลนเลือดแล้วก็เราสามารถที่จะไปช่วยเรื่องของการออกแบบนโยบายได้เช่นเดียวกัน
0: เป็นแนวเชิงภาพรวมเนาะจะออกแบบกฎระเบียบนโยบายยังไงที่จะตอบโจทย์สาธารณสุขหรือว่าสุขภาพของประชาชนความเหลื่อมล้ำล่ะคะ
1: การความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรามีอาจจะเป็นการไปช่วยเรื่องการเมืองก็ได้นะครับ
0: การเมืองซะเลย
1: หรือว่าอาจจะเป็นแบบคนที่ช่วยอยู่ในหลังบ้านของการเมืองก็ได้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาไปลงชุมชน
0: อาจจะแบบว่าคอมมูนิตี้ชุมชนชนบทเข้าไปคุยกับชาวบ้านเข้าไปแก้ปัญหาเป็นจิตอาสาทั้งหมดนี้ก็เป็นความเป็นไปได้เนาะพี่ยีราฟเนาะคือสุดท้ายก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะเลือกอะไรแต่ว่าการทำแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะบางทีมันก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีทางเลือกแค่ทางเลือกเดียวและจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องทำ mind map คนเดียวเนาะเราชวนเพื่อนมาทำได้ชวนคนมาร่วมระดมสมองได้อาจจะเห็นมุมมองมากขึ้นทำให้เห็นทางเลือกมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทำให้เรารู้สึกไม่ติดกับแล้วก็เห็นช่องทางในการเรียนแล้วก็การออกแบบอาชีพมากขึ้นค่ะ

0: จาก mind map ของพี่รามนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ทางเลือกเยอะมากมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปทำกิจการเพื่อสังคมทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคมก็ได้เชิญคนมาบริจาคเลือดเป็นครูก็มีเนาะเราตกตะกอนยังไง
1: คือเราอาจจะดูแต่ละอันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันพอสมควรคือตอนที่ผมกำลังเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่เนี่ยก็จะมีบางช่วงเวลาที่เราได้ไปเข้าอีเวนต์เข้างานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักสตาร์ทอัพการรู้จักโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จริงๆแล้ว2 อย่างนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันคือมันเป็นการสร้างองค์กรสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมานะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นเจ้าขององค์กรแล้วเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้กับคนจำนวนมาก
0: อ
1: ันนี้คืออันแรกที่ได้จากการที่เรารู้จัก2 อย่างนี้พอเราเริ่มรู้จักตัวเองในมุมนี้แล้วปุ๊บเราลองดูว่ามันปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้ไขอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาทำเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็ไปลองทำเรื่องของแอปชวนคนมาบริจาคอันนี้ก็ลองทำไปสักพักนึงปรากฏว่าเฮ้ยปัญหาเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้อินกับมันมากพอเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบแก้ไขเพนพอยต์ของเราขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่บริจาคเลือดเป็นประจำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเส้นทางการเข้าไปทำเรื่องนี้มันมีกลุ่มที่เราจะต้องไปดีลด้วยที่เราอาจจะแบบทำอะไรได้ยากแล้วก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันแบบซีเวียร์ขนาดนั้นคนก็ไปบริจาคเลือดกันอยู่ประมาณนึง
0: คือโจทย์เพื่อสังคมก็มีหลากหลายพอเอาตัวเองลงไปคลุกคลีกับโจทย์มันก็อาจจะเริ่มโจทย์ที่เราสนใจแล้วก็โจทย์ที่เราอาจจะอินมากกว่าอันอื่นเนาะสิ่งที่เจอว่าอินมากคืออะไรคะ
1: ครับคือเราก็มาดูภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องการศึกษาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแก้ที่ตัวรากของปัญหาหรือว่า root cause เนี่ยมันน่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยช่วยคลี่คลายไปด้วยเราก็เลยเลือกที่จะไปสนใจปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะทำยังไงเพื่อที่จะรู้ได้ชัดเจนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้าง
0: อ
1: ันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราเริ่มที่จะเข้าไปเข้าใจปัญหามากขึ้
0: น
1: เพราะว่าตอนที่เราทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเราเรียนจบมาในช่วงเวลามัธยมมหาวิทยาลัยหรือว่าประถมอะไรเงี้ยเราก็ผ่านการศึกษาที่ไม่ได้แย่มากมาแต่ว่าปัญหาการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปมองถึงคนส่วนใหญ่เขาได้รับการศึกษาเป็นยังไงอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจว่าจะไปลงมือทำเนี่ยก็คือเราไปเป็นครูในโรงเรียนที่เป็นไทป์ของโรงเรียนที่ประสบปัญหาอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยเป็นเส้นทางว่าเราเลือกที่จะไปเป็นครูก่อน
0: โปรแกรมเมอร์มาเป็นคุณครูมาเป็นเจ้าของมูลนิธิมันคงมีเยอะแยะมากมายที่ต้องเรียนรู้ระหว่างทางเนาะมันมีอะไรที่เราเอาทักษะในอดีตมาใช้บ้างไหมคะแบบสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วก็มั่นใจมากว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แบบเราไม่ถนัดแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ระหว่างทางเราปิดแก็บช่องว่างทักษะเหล่านี้ได้ยังไงบ้างเลยอะค่ะ
1: ครับของผมเองเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยสกิลที่ผ่านมาตอนเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งมันแบบเป็นแทบจะคนละด้านกันเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสกิลย่อยๆทักษะย่อยๆเราสามารถที่จะส่งต่อมาได้เหมือนกันอย่างตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งของเราเลยคือเป็นทักษะของการแก้ปัญหา problem solving skill หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้2 อย่างนี้ค่อนข้างเยอะตอนที่เราเป็นครูเนี่ยเราก็จะมองว่าเด็กๆในชั้นเรียนเนี่ยเขามีความสามารถเป็นยังไงทักษะการวิเคราะห์ของเราเริ่มมาแล้วพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บการแก้ปัญหาเด็กคนนี้ติดตรงไหนเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างเราก็ใช้ creativity คือในห้องเรียนของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหาการเรียนการสอนใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ติดกรอบว่าเราจะสอนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวเราพาเด็กออกไปนอกห้องเรียนด้วยพาคนข้างนอกเข้ามาอยู่ในโรงเรียนด้วยมาแลกเปลี่ยนกันเป็นเด็กเพราะฉะนั้นทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่เราส่งต่อมาจากตอนเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นคือการแก้ปัญหาทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้แบบมีเส้นทางเดียวเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันสามารถที่จะทำนู่นทำนี่อ้อมมารอบนึงแล้วค่อยแก้ปัญหาก็ได้เหมือนกันไม่ยังเป็นต้องบวก1+1ได้2ทำเสมอไป
0: คือเรียนโปรแกรมมิ่งมาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เท่านั้นเหมือนที่เราคิดในตอนแรกเนาะใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าจริงๆทักษะแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาทักษะการต่อยอดหรือว่าเราเรียกว่า transferable skill เนาะกลายเป็นเหมือนทักษะที่ทำให้เราเอามาปรับใช้แล้วก็กลายเป็นคุณครูที่อาจจะมีวิธีการสอนแตกต่างจากคนอื่นมีวิธีการวิเคราะห์นักเรียนที่หลากหลายแล้วก็ทำให้เราออกแบบวิธีการเรียนรู้ได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้น
1: ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากโปรแกรมเมอร์เป็นคุณครูเนี่ยมันจะมีทักษะหลายอย่างเลยที่เราเนี่ยส่งต่อมาไม่

0: กว่าคนเน
1: ี่
0: ยท้าทายมากท้าทายมาก
1: ทำไงเราเอาสกิลนี้มาจากไหนไปคว้ามาจากไหน
0: ทีนี้เนี่ยพูดถึงไปคว้ามาจากไหนเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะได้เป็นประธานรุ่นก็มีโอกาสได้พูดกับเพื่อนๆอยู่บ้าง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสกิลที่อาจจะต่อยอดมาบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทักษะที่คล่องขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือจะเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตก็คือแบบอยู่คนเดียวเนี่ยสบายใจกว่าแต่พอไปอยู่กับเด็กๆหลายๆคนเนี่ย
1: เด็กมาจ้อแจ้จ้อแจ้คุย
0: ปวดหัวมากครับต้องบอกตามตรงปวดหัวมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็เรียนรู้ได้เรารู้สึกว่าคอมฟอร์ทโซนของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยหลังจากที่เป็นครูปรากฏว่าพอเราทำไปเรื่อยจริงๆมันก็คือเราเป็นครู2ปีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็พัฒนาสกิลของเราอย่างน้อยที่เรากล้าพูดมากขึ้นกับคนจำนวนมาก
1: พี่รับไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อจำกัดเนาะแต่มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ค
0: ือ
1: เสียงที่เราพูดกับตัวเองคือแบบอุ๊ยตายละฉันทำไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนสิ่งนี้มาก่อนแต่เสียงที่พี่รับพูดกับตัวเองมันอาจจะเป็นว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะรู้และทำสิ่งนี้ได้นะคะ
0: เราอาจจะต้องมีจังหวะฮึบนิดนึงที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ความกล้าในใจของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะลุยกับมันเราจะมี mindset ที่ว่าเฮ้ยการลองดูเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยเราก็สามารถที่จะลุยใหม่ได้วันใหม่เราก็กลับมาได้เหมือนกัน
1: คือถ้าไม่ลองเนี่ยไม่ได้แน่ๆแต
0: ่
1: ถ้าลองเนี่ยยังมีลุ้นเนาะใช่ไหม
0: อย่างน้อยสมมติว่าการพูดเก่งมากเนี่ยคือ10คะแนนสมมติว่าตอนแรกเราอยู่ที่ประมาณ 2-3 คะแนนการที่ไปพูดครั้งหนึ่งแล้วแบบเด็กไม่ฟังเลยเราอาจจะขึ้นมาเป็น 3.5 คะแนนแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราก็อยู่ที่เดิม
1: ค่อยไต่ก็ได้
0: ใช่มันยังเป็นที่จะต้องคาดหวังว่าครั้งแรกเราจะไป7อย่างเงี้ย
1: เรานอกจากทักษะการพูดมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เรารู้สึกว่ามันต้องมาต่อยอดโดยเฉพาะในการบริหารมูลนิธิอันนี้ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแล้วนะเป็นผู้บริหารด้วย
0: เราก็จะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยเป็นหนึ่งอันที่เราอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่แต่พอเราเป็นผู้บริหารมูลนิธิเนี่ยเราต้องดูแลคนเราต้องดูแลคนเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากอันนี้จะเป็นทักษะเรื่องของcollaboration skill หรือว่าจะเป็นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอ
1: ัน
0: นี้จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มที่จะพัฒนามามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งมูลนิธิเนี่ยหาคนให้คำปรึกษายากมากจริงๆตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราล้มลุกคลุกคลานกับมันแล้วก็เรียนรู้จากหน้างานซะมากกว่าเรียนรู้จากคนที่มาทำงานด้วยกับเราซะมากกว่าไม่ได้ไปหาตำราหรือว่าหาคอร์สเรียนอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้ากลับไปได้เนี่ยผมจะหาคอร์สเรียนหรือว่าหาหนังสือมาอ่านมากขึ้นกว่าเดิม
1: ทีนี้พอเราบอกว่าเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆบางคนก็อาจจะมีคำถามเพราะว่าบางครั้งการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยมีทรัพยากรบางทีจะไปเรียนอะไรทีก็มีค่าใช้จ่ายเนาะมันกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บางคนมองว่าการพัฒนาทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตรงนี้พี่รับมองว่ายังไงบ้างคะ
0: โอ้ครับคือถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของข้อจำกัดทางด้านปัจจัยที่เราอาจจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียนต่างๆอะไรเงี้ยครับคืออันเนี้ยจริงๆตอนทุกวันนี้เลยนะครับเรามีโซเชียลมีเดียที่มีองค์ความรู้อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายเหลือเกินคือเราเสิร์ชอะไรใน Google ไปเนี่ยเราแทบจะเจอทุกอย่างเลยผมว่าอันนี้เป็นทางแรกเลยที่เราสามารถไปหาข้อมูลได้ก็ยังมีวิดีโอใน YouTube ใน TikTok หรือว่าในที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้มี Chat GPT ขึ้นมาโอ้โหเรียกได้ว่าถามอะไรไปตอบได้เหมือนอับดุลเลย คือถามยากขนาดไหนก็มีคำตอบมาให้เป็นไกด์ไลน์ผมในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความรู้มันหาไม่ยากเลยหรือว่าอาจจะเป็นพอดแคสต์ก็ได้เราถนัดเรื่องการฟังแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนที่อาจจะมีข้อจำกัดมากๆจริงๆเราอาจจะมียืมโทรศัพท์มือถือจากคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi ลองไปแอบใช้ Wi-Fi ฟรี
1: มันมีทางไปได้ใ
0: ช่
1: ม
0: ี
1: ทางไปได้ใช
0: ่ไหมใช่ใช่เราไม่อยากจะให้ปิดกั้นตัวเองถ้าสมมติว่าเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้ข้อมูลที่เราต้องการปรากฏว่าข้อมูลบางอย่างมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเราอาจจะเข้าไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
1: ๆจริงๆการถามนี่เป็นแบบว่าวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะง่ายที่สุดเลยเนาะแบบคนที่รู้จักคนที่ให้ข้อมูลเราได้ยีราฟพูดถึงการถามคนรอบตัวพี่เลยเริ่มมีคำถามว่าตลอดเส้นทางในการออกแบบชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะคนรอบตัวมีผลต่อเส้นทางชีวิตเรายังไงบ้างคะ
0: โอ้เรียกได้ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับคือ คอนเซปต์ผมว่า

0: นี่เป็นคอนเซ็ปที่เราต้องยอมรับเลยว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราจะมีการปรับตัวแล้วก็ซึมซับคนรอบข้างเข้ามาอยู่ในตัวเราเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างตอนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก่อนอาจจะใกล้เคียงกับน้องๆมากกว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะมาเป็น เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยในใจของผมเนี่ยอยากจะเรียนจิตวิทยาด้วย อยากจะเรียนเรื่องของการบริหารด้วยเราเลือกที่จะเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีกับการที่ไปเรียน2คณะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนวิศวะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ให้เรามาเรียนตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มีการตัดสินใจตามคนรอบข้างเหมือนกันทีนี้ตอนที่เรามาทำมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์เนี่ยเราต้องทำงานกับอาสาสมัครจำนวนมากเลยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็มีการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนค่อนข้างเยอะ เราก็เลยมีการรู้จักคนที่เป็นเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายอาชีพแล้วก็ในขณะเดียวกันคือมีเพื่อนๆกลุ่มที่เราก็ใช้คำว่าเป็นกลุ่มที่อยากที่จะทำกิจกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่สนน่าจะสนใจมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการ reach out ไปคุยกับคนกลุ่มนี้เชิญชวนเขามาช่วยกันในการเริ่มต้นกิจกรรมของ Saturday School
1: ยิ่งเรารู้จักคนเยอะเราก็อาจจะยิ่งมีทางเลือกเยอะการที่เรามีเน็ตเวิร์คของคนที่เรารู้จักมันก็อาจจะช่วยทำให้เราได้พัฒนาทักษะเปิดโอกาสบางอย่างเนาะพี่รับช่วยเล่านิดนึงไหมคะว่าการรู้จักคนการเข้าไปคุยกับคนมันทำให้เราสร้างอาชีพทุกวันนี้ได้ยังไงบ้าง
0: ครับตอนที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ทำเรื่องสนใจเรื่องสตาร์ทอัพสนใจเรื่องโซเชียลแอนด์พายเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยเห็นไอเดียว่าคนนู้นอยากจะทำอันนี้คนนี้ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ทำไมคนนี้เลือกที่จะทำ องค์กรเพื่อสังคมแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มคนที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ใช้คำว่าแลกเปลี่ยนรู้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ความรู้กับคนในชุมชนนี้ได้เหมือนกันหรือว่าคนในชุมชนนี้มีสิ่งที่ไปเจอมาไม่เหมือนกับเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้
1: อยากจะชวนยีราฟลองถอยหลังมานิดนึงแล้วพูดถึงเส้นทางพูดถึงทักษะเนาะหลายครั้งเราจะได้ยินเด็กๆพูดว่าแบบเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบางทีวิชาแนะแนวก็อาจจะยังไม่ได้ให้มุมมองตรงนี้เรามากน้องๆที่อยากจะเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมมองของเราที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Saturday School เนาะที่แบบเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน้องๆสามารถแนะแนวตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
0: ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่พี่เมย์สอนในวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับลูกๆของเราหรือว่าในห้องเรียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับการทำ mind map การค้นหาตัวเองผ่านการวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่สมมติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณครูเนี่ยเรามีลูกๆหรือมีนักเรียนที่เราดูแลอยู่นะครับอันดับแรกเลยคือเราอาจจะต้องเปิดใจก่อนเปิดใจแล้วก็ให้พื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟสเปซให้กับลูกๆของเราเนี่ยได้เล่าเลยว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาอยากจะทำอะไรหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นคอยซัพพอร์ตตามความสนใจของเด็กเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กๆ เนี่ยเขาจะไปลองทำแล้วเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าให้เขาได้ลองแล้วเราอ่ะจะมีหน้าที่ในการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรในนี้เขาอยากพัฒนาอะไรต่อหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรแล้วการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้พูดความสนใจความถนัดบางทีเขาเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะว่าเขาสนใจอะไรแต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้เด็กไปทำแล้วเราสามารถช่วยผลักดันแล้วก็กดขันเด็กๆได้ด้วยเช่นเด็กๆบอกว่าอยากจะไปวิ่งมาราธอนให้ได้การที่เด็กบอกว่าอยากไปวิ่งมาราธอนให้ได้เขาต้องมีตารางซ้อมของเขาถูกไหมครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยต้องวิ่ง5โลเราอาจจะช่วยวางแผนก็ได้หรือว่าเขามีแผนของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาขี้เกียจไปวันนึงเรา
1: ต้องช่วย
0: เลยต้องช่วยเลยต้องช่วยเลยว่า
1: ช่วยปลุก
0: วันนี้เนี่ยไม่ได้นะต้องไปซ้อมไม่งั้นเนี่ยไปถึงเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาเป็นคนตั้งเองแล้วเราจะเป็นคนที่คอยสะกิดอย่างที่พี่เมย์บอกคอยสะกิดว่าเฮ้ยมันเริ่มออกนอกแผนแล้วนะที่เราตั้งเอาไว้เองนะให้เขาได้ลงมือทำตามที่เขาวางแผนเอาไว้อันนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่คอยซัพพอร์ตใช่
1: สุดท้ายเป็นเรื่องของการลองแล้วก็

มุมของเด็กๆที่ฟังพี่แล้วในวันนี้ได้ยินคำว่าลองหลายทีมากถ้าเมื่อกี้มีจับคำจะได้ยินคำว่าลองเยอะมากสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องรอให้ใครมาแนะแนวเราเสมอไปแต่ว่าเราสามารถแนะแนวตัวเองได้ด้วยการเอาตัวเองเข้าไปลองจริงๆลองทำจริงๆเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะการลองทำให้เราได้ทักษะใหม่ๆที่เอาไปต่อยอดได้กลับมาที่เรื่องของ transferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดนะคะในมุมมองของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็อาจจะเป็นการลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะเปิดพื้นที่ในการลองได้ยังไงให้เขาสามารถลองได้อย่างเต็มที่เราจะสามารถซัพพอร์ตเขาได้ยังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างไม่ได้ชี้บอกแต่ว่าคอยช่วยสนับสนุนระหว่างทางช่วยตั้งคำถามเพื่อให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ที่อยากจะทำอาชีพนี้หรือเปล่าที่อยากจะทำแล้วก็มีหน้าที่คอยให้กำลังใจอาจจะไม่ได้เป็นคนกำหนดแผนให้แต่ช่วยวางแผนและขั้นตอนแล้วก็คอยช่วยสกิดให้เขาลงมือเต็มที่กับขั้นตอนนั้นๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ล้ามากๆเลยที่มาแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทักษะต่อยอดสำคัญยังไง transferable skill สามารถสร้างอาชีพแล้วก็ทางเลือกให้เราได้ยังไงบ้างค่ะTransferable skill หรือว่าทักษะต่อยอดที่พี่ยีราฟพูดถึงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถกระโดดข้ามจากอาชีพนึงไปอีกอาชีพนึงสายการเรียนนึงไปอีกสายการเรียนนึงโดยที่เรายังเอาทักษะติดตัวไปเป็นประโยชน์ไม่เสียของได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นเนาะการที่เราจะคิดอะไรได้หลากหลายมีมุมคิดต่อยอดแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะอันที่2ที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของ transferable skill หรือทักษะต่อยอดก็คือ critical thinking เนาะการคิดเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์อาจจะลิงก์ไปถึงมุมของการแก้ปัญหาอย่างที่ทางพี่รับได้ยกตัวอย่างไปเนาะนั่นรวมไปถึง soft skill นะคะหรือว่าทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการจาต่อรองสื่อสารซึ่งอาจจะหมายถึงการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือว่าแม้ว่ากระทั่งการสื่อสารกับคนในทีมจัดการทีมให้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะต่อยอดเช่นเดียวกันนั่นรวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะการที่เราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องตัวสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเรียนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเลยที่พี่เมย์คิดว่าสำคัญที่สุด transferable skill ที่ทำให้เราอยู่รอดเรียนรู้ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็คือทักษะที่จะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้มีทักษะของการปรับตัวเรียนรู้ว่าสิ่งบางอย่างที่เราเคยรู้ในอดีตอาจจะไม่ใช่แล้วในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้ง mindset แล้วก็ทักษะที่สำคัญในการที่จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวสร้างทางเลือกใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าน้องๆจะทำงานอะไรทำกิจกรรมอะไรหรือว่าทำงานอดิเรกอะไรนะคะพี่เมย์อยากให้น้องๆลองตั้งคำถามว่าในการทำงานเหล่านั้นการเรียนเหล่านั้นการทำงานอดิเรกเหล่านั้นเนี่ยเราได้ทักษะอะไรเพราะว่าทักษะเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเป็นทักษะต่อยอดเป็น transferable skill ของเราไม่ว่าเปลี่ยนอาชีพอะไรก็จะอยู่ติดตัวของเราตลอดไปค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงิน

ต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศัตรูนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครคือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2 ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
1: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ
3: ้ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล

0: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
1: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
0: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
1: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
0: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
1: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
0: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
1: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
0: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
1: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
0: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
1: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
3: อะไรเนี
2: ่
3: ย
2: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดตายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โหมีพลังสีด้วยด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือน

0: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
0: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
0: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วคะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
0: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
0: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย

0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
1: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจดูปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:03 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆหลายคนนะคะกำลังงัวงเงียอยู่เลยดังนั้นเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ด
0: ีนะคะดังนั้นให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรได้เลย1 2 3พา

0: เราก็ร้องว่าโหยเก่งมากๆเลยค่ะไหนใครเคยไปพายเรือบ้างมีไหมวิจริงหรือเปล่าแล้วเป็นอย่างไรบ้างล่ะคุณครูแพรขอถามหน่อยสิขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูสิพี่ขวัญเอ๋ยเคยไปพายเรือด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปพายเรือที่ไหนคะเนี่ย
1: ที่น้ำ
0: อ๋อที่น้ำไปกับใครคะ
1: คุณย่า
0: ไปกับคุณย่าแล้วเวลาที่พี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยนั่งเรือเนี่ยพี่ขวัญเอ๋ยนั่งอย่างไรให้ปลอดภัยล่ะคะ
1: นั่งดี
0: ๆนั่งดีๆพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยจะลุกขึ้นยืนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกน้ำ
0: โอ้ถูกต้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะอาจจะพลัดตกน้ำได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้ววิวทิวทัศน์ที่พี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยนั่งเรือไปแล้วไปชมเนี่ยสวยไหมคะ
1: สวยค่ะ
0: สังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นต้นไม
0: ้โอ้เห็นต้นไม้ด้วยมีอะไรอีกคะ
1: มีถ้ำให้เราเดินเข้าไป
0: หูจริงหรอน่าสนใจมากๆเลยแล้วในน้ำเนี่ยพี่ขวัญเอ๋ยสังเกตเห็นอะไรไหมคะ
1: ปลา
0: หูมีปลาด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆสามารถที่จะออกมาเล่าเรื่องราวที่ตัวเองสนใจหรือประสบการณ์ที่ตัวเองนะคะได้พบเจอแล้วก็น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันก็ได้ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะคุณครูแพรเนี่ยก็สังเกตเห็นต้นส้มจี๊ดของคุณครูแพรผลส้มจี๊ดจากที่เป็นสีเขียวๆตอนนั้นเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะลูกเห็นใช่ไหมคะมันเป็นสีเขียวๆแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนสีให้ถ่ายว่าเป็นสีอะไร
2: ส
0: ี
2: ส้ม
0: ยังไม่ถึงสีส้มเป็นสีเหลืองอยู่ใช่ค่ะมันเป็นผลที่มีสีเหลืองแล้วก็มีสีเขียวเนี่ยแซมๆอยู่แปลว่ามันสุกดีหรือยังคะ
2: ย
0: ังสุกไม่ดีดังนั้นเอามารับประทานได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได
0: ้ยังนะคะเพราะว่าอาจจะเปรี้ยวเกินไปถ้ามารับประทานนั่นเองค่ะไหนดูซิวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจหรือประสบการณ์ที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ต้นน้ำมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานต้นน้ำไปดูปู
0: โอ้เมื่อวานต้นน้ำไปดูปูแล้วปูมีลักษณะอย่างไรคะ
1: มีก้ามใหญ่
0: ๆโอ้มีก้ามใหญ่ๆสีอะไรคะเนี่ย
1: สีแดง
0: โอ้เป็นตัวสีแดงเลยแล้วพี่ต้นน้ำไปดูที่ไหนมาคะ
1: ไปดูที่ต่างจังหวัด
0: อ๋อไปเที่ยวต่างจังหวัดมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปจังหวัดอะไรคะพี่ต้นน้ำจำได้ไหม
1: จำไม่ได้
0: ไม่เป็นไรแล้วไปกับใครบ้างคะ
1: ไปกับคุณพ่อคุณแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่นอกจากไปดูปูแล้วพี่สังเกตพี่ต้นน้ำสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นตัวของปู
0: อ๋อเห็นตัวของปูแล้วมีหลายตัวไหมคะพี่ต้นน้ำ
1: มีหลายตัว
0: โอ้มีหลายตัวเลยแล้วเวลาเจอปูเนี่ยพี่ต้นน้ำเอานิ้วเนี่ยไปแหย่หรือว่าไปจิ้มเขาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัด
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะใช้ก้ามของตัวเองเนี่ยงับมือเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าหนีบมือเราเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าโดนหนีบเนี่ยจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
1: เจ็บ
0: ถูกต้องเลยค่ะจะเจ็บนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ใบเตยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: หนูไปนั่งรถไฟค่ะ
0: โอ้หนูไปนั่งรถไฟที่ไหนคะ
3: ที่หัวหินนะคะ
0: อ๋อรถไฟหัวหินของเรานั่นเองแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ใบเตย
3: อยู่บนรถไฟหนูไม่วิ่งค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเราวิ่งบนรถไฟจะเป็นอย่างไรคะ
3: ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะ
0: อ๋อก็คือสร้างความรำคาญหรือว่าเสียงดังแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: และนอกจากนี้จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วการวิ่งบนรถไฟอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะดังนั้นพี่ใบเตยทำอย่างไรล่ะลูก
3: นั่งเรียบร้อยค่ะ
0: นั่งเรียบร้อยแล้วมองไปที่หน้าต่างสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
3: เห็นนกค่ะ
0: โอ้มีนกด้วยมีอะไรอีกคะ
3: มีรถวิ่งค่ะ
0: มีรถวิ่งด้วยแล้วพี่ใบเตยเนี่ยนั่งรถไฟไปเที่ยวที่ไหนคะสถานที่ที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรลูก
3: สวยค่ะ
0: สวยใช่ไหมคะที่บอกว่าสวยเนี่ยสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
3: เห็นเก้าอี้นั่งค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเห็นเก้าอี้นั่งใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นที่สาธารณะที่คนเนี่ยไปเที่ยวกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

ของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็บอกว่าวันหยุดที่ผ่านมาหนูได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ไปเจอนกนะคะต่างๆมากมายเลยแล้วก็มีนกนะคะหลากหลายชนิดมากๆเลยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆปลายทางบางคนนะคะบอกว่าหนูอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็อ่านหนังสือนิทานกับคุณแม่ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะไหนใครพร้อมที่จะทำกิจกรรมให้ทำท่าหัวใจให้คุณครูแพรหน่อยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยก่อนที่เรานะคะจะมาเคลื่อนไหวและจังหวะเราจะมาทบทวนข้อตกลงกันก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแต่วิ่งได้หรือไม
1: ่ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าล้มคนที่เจ็บคือ
1: ต
0: ัวเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเก่งมากๆเลยต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเห็นกล้องขอถามเป็นพี่โอตีค่ะเห็นมุมต่างๆนั่นเองหรือว่ามุมประสบการณ์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าโอ้โหเห็นโต๊ะเต็มเลยครับเห็นเก้าอี้เต็มเลยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ตัวเองนะคะบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยเอาละค่ะการหาพื้นที่ของเราเราต้องทำอย่างไร
1: กางแขน
0: คุณครูแพรสังเกตเห็นนะเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆชอบกางแขนแค่นี้แค่นี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ถ้าแค่นี้หรือแค่นี้จะได้พื้นที่ของตัวเองไหมล่ะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะดังนั้นต้องกางออกให้สุดแขนและแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆได้ไหมคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆจะเจ็บนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยไหนดูซิใครกางสุดแขนบ้างดูซิว่าแขนของตัวเองไปชนกับสิ่งต่างๆหรือเปล่าไปชนกับเพื่อนหรือว่ามุมประสบการณ์มั้ยคะชนกับผนังห้องหรือเปล่าลองดูด้วยนะคะพี่สโนกับพี่ใบเตยยังยืนใกล้กันอยู่เลยค่ะไหนดูซิได้พื้นที่หรือยังเด็กๆต้นทางหลายคนนะคะได้พื้นที่กันเรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะได้พื้นที่หรือยังเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางก็บอกว่าได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางคนนะคะยังยืนใกล้โต๊ะคุณครูอยู่เลยคุณครูแพรเห็นนะบางคนนะคะยังยืนใกล้มุมประสบเลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จังหวะ
0: นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดูซิว่ามีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างเด็กปลายทางหลายคนสงสัยว่าการเคลื่อนไหวตามจังหวะเป็นอย่างไรดูที่เท้าของคุณครูแพรก็ได้นะ

0: คะเห็นไหมคุณครูแพรเนี่ยเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยเก่งมากหลายคนทำได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะใครยังไม่หยุดอยู่กับที่บ้างโอ้โหท่าทางของพี่แม็กน่าสนใจมากๆเลยพี่แม็กทำท่าอะไรคะ
1: นกต
0: ั
1: วเล
0: ็
1: ก
0: นกตัวเล็กเหมือนมากๆเลยขอถามเป็นพี่ปริมค่ะ
1: ทำท่าคนกำล
0: ัง
1: ก
0: ิน
1: ขนมป
0: ัง
1: อ๋อ
0: ทำท่าคนกำลังรับประทานขนมปังนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าถือช่อดอกไม้ด้วยค่ะไหนดูซิมีใครเคลื่อนไหวแล้วไม่ชนกับคนอื่นบ้างพี่มารีชนกับคนอื่นหรือเปล่าคะมีคนทำท่าทางที่ต้องยืดตัวสูงๆด้วยเก่งจังเลยโหคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กบางคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะโอ้โหทำเป็นยีราฟเหมือนมากๆเลยค่ะตัวสูงด้วยใช่ไหมคะโอ้โหตัวสูงเลยต่อมาขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะโอ้นักบินอวกาศด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางขับรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะโหไหนดูซิตรงตามจังหวะหรือเปล่าจังหวะหรือเปล่าคะค่ะใครที่สามารถเคลื่อนไหวตรงตามจังหวะได้แสดงว่าเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจเลยนะคะเนี่ยไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างพี่อานนท์ทำท่าทางอะไรครับ
2: เหม
0: ือ
2: นคุณเด
0: ค่ะโอ้เหมือนมากเลยขอถามเป็นพี่พีคค่ะอ๋อคนกำลังเล่นคอมแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อกำลังทำท่าทางเป็นหมู่น้อยด้วยค่ะ

0: ดูซิมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงได้เลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆ เคลื่อนไหวตามข้อตกลงนั่นเองการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงต้องใช้การอะไรนะ
1: จำ
0: ถูกต้องเลยค่ะการจำคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะแล้วก็จะให้จังหวะหยุดกับเด็กๆนะคะจากนั้นคุณครูแพรก็จะบอกข้อตกลงกับเด็กๆนั่นเองค่ะซึ่งข้อตกลงของคุณครูแพรนะคะก็มีอยู่3ข้อค่ะคือ 1. ถ้าคุณครูแพรนะคะพูดคำว่ารถไฟให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนแล้วก็จับไหล่เพื่อนต่อเป็นรถไฟแล้วก็นั่งลงเอาใหม่ถ้าคุณครูแพรพูดคำว่ารถไฟให้เด็กๆทำอย่างไรคะ
2: จับกลุ่ม3คน
3: แต่ไหล่เพื่อนเป็นรถไฟ
0: แล้วก
2: ็
0: นั่งลงจับไหล่เพื่อนเป็นรถไฟแล้วก็นั่งลงนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปรถไฟแบบนี้นะต่อไปถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าเครื่องบินให้เด็กๆกางแขนออกสองข้างแบบนี้จับ A

0: แล้วก็จับเข่าทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าเครื่องบินให้ทำอย่างไรคะ
1: กางแขน
0: แล้ว
1: จ
0: ับ
1: เอว
0: แล้วก็
1: จ
0: ับเข่าเก่งมากค่ะต่อไปถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าเรือให้เด็กๆนะคะปรบมือ2ครั้งแล้วก็ยักไหล่2ครั้งกระโดดขาเดียว2ครั้ง1 2แบบนี้ทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าเรือให้ทำอย่างไรคะ
1: ปรบม
0: ือ2ครั้งแล้วก
1: ็
0: ยักไหล่2ครั้งแล้วก็
1: กระโดดขาเดียว2คร
0: ั้
1: ง
0: กระโดดขาเดียว2ครั้งเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นพร้อมที่จะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงแล้วหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเอาละค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกัน

0: ครื่องบินกางแขนสองข้างแล้วก็
1: เ
0: ก่งมากๆเลยใครที่จำได้ไม่ต้องรอเพื่อนนะคะสามารถทำได้เลยค่ะ

ทำยังไงเก่งมากเลยระวังนะคะระวังสิ่งของที่อยู่บริเวณรอบๆตัวเองด้วยระวังเพื่อนๆด้วยนะรถไฟจับกลุ่ม3คนแล้วทำท่าอะไรแล้วไงต่อ

0: ครื่องบินยอดเยี่ยมหลายคนจำได้นะคะหลายคนยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกกันได้เรือ
1: เรือสอง
0: เก่งมากเลยค่ะโอ้ความจำเด็กๆหลายคนดีมากๆเลยนะคะพี่มารีเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่าไปจับเพื่อนหรือเปล่าไม่จับเพื่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนล้มนะคะรถไฟทำยังไงมีบางกลุ่มเนียนจับมือเป็นวงกลมแล้วนั่งเลยได้ไหมไม่ได้ข้อตกลงของเราคือจับไหล่กันเป็นอะไรคะรถไฟแล้วค่อยยังไงต่อนั่งลงนั่นเองคนที่จับกลุ่มไม่ใช่คนเดิมก็ได้นะคะเด็กๆขาต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะพี่ปั้นกับพี่โอตีขยับหน่อยค่ะใกล้กันเกินไปหนูจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกเดี๋ยวชนกันนะคะไหนดูซิได้พื้นที่แล้วหรือยังนั่งได้เลยครับพี่ PM ได้พื้นที่แล้วนะคะเด็กๆปลายทางได้พื้นที่ของตัวเองแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางได้พื้นที่เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วพี่อานนท์หันหน้ามาทางนี้ไหมครับหันขามาทางหาครูแพรได้เลยเก่งมากเลยครับแล้วพี่อานนท์ขยับลงไปหน่อยยอดเยี่ยมต่อมานะคะผู้หญิงสามารถนำกระโปรงมาคุมหัวเข่าได้นะคะเก่งเลยค่ะต่อมาค่ะเราจะมาร้องเพลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันนะคะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปนะคะคุณครูแพรจะขอถามเด็กๆปลายทางว่าอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีหูเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการสะบัดมือกี่ครั้งคะ10ครั้งนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาค่ะวันนี้เราจะมาดูว่าเด็กๆนะคะนั่งสมาธิได้หรือไม่โอ้โหหลายคนนะคะสามารถนั่งสมาธิได้หลับตากันทุกคนเลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองเชิญนั่งได้เลยค่ะพี่ BM นั่งได้เลยค่ะออมทรัพย์นั่งได้เลยลูกขวัญเนยนั่งได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
2: ตามข้อตกลง
0: ยอดเยี่ยมเลยเราได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงและเด็กๆนะคะหลายคนก็สามารถเคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้สามารถจำข้อตกลงได้บางคนที่ยังสับสนอยู่ก็พยายามนะคะทำตามเพื่อนแล้วก็พยายามฝึกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็อยู่กันในหน่วยใหม่แล้วนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณครูแพรนะคะอยากให้เด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของเราดูว่าเด็กๆนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นรถใช่ไหมคะเครื่องบินอ๋อเห็นเครื่องบินด้วยเห็นเรือด้วยเห็นอะไรอีกคะอ๋อมีต้นไม้แล้วก็มีถนนด้วยใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกลูกอ๋อเห็นน้ำด้วยแล้วมีอะไรอีกไหมคะอ๋อก็คือมีอากาศด้วยใช่ไหมคะนี่อย่างนี้เลยแล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยอะไรคะอ๋อเด็กๆเห็นรถก็เลยคิดว่าเป็นหน่วยรถใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนในหน่วยการเดินทางนั่นเองซึ่งคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูแพรได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะหน่
1: วย
0: การเดินทางเก่งมากเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆได้เห็นอยู่นี้นะคะก็คือการเดินทางนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ

0: เรื่องนี้เลยค่ะความหมายความสำคัญและประโยชน์ของยานพาหนะนั่นเองอันดับแรกเลยคุณครูแพรจะถามเด็กๆว่ายานพาหนะคืออะไรล่ะเด็กๆรู้ไหมคะไม่รู้เลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูบอกให้ว่ายานพาหนะนะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้เรานะคะได้เดินทางไปในที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งสร้างขึ้นมานะคะเพื่อขนส่งสิ่งต่างๆได้นั่นเองค่ะเช่นอะไรบ้างล่ะไหนใครอยากออกมาบอกคุณครูแพรบ้างเมื่อกี้คุณครูแพรได้ยินเสียงเหมือนพี่ปริมพี่ปริมเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปริมคิดว่ายานพาหนะเนี่ยพี่ปริมคิดว่ามีอะไรบ้างคะ
1: รถตู้ค่ะ
0: โอ้แล้วรถตู้เนี่ยสามารถที่จะขนส่งอะไรคะ
1: ส่งของค่ะ
0: อ๋อรถตู้ส่งของได้สามารถขนอะไรได้อีกคะ
1: ขนที่เราต้องการค่ะ
0: สิ่งต่างๆที่เราต้องการนั่นเองเก่งมากๆเลยแล้วคุณครูแพรนะคะเคยเห็นว่ามีรถตู้รับส่งนักเรียนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากรถตู้มีรถอะไรอีกไหมคะ
1: รถยนต์ค่ะ
0: มีรถยนต์ด้วยนั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนอกจากรถต่างๆแล้วยานพาหนะยังมีอะไรอีกคะขอถามเด็กๆปลายทางบ้างอะไรนะคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่ามีเรือด้วยค่ะโอ้เรือนี้ก็สำคัญเลยนะคะเป็นยานพาหนะที่สามารถที่จะพาเรานะคะข้ามไปฝั่งอื่นได้หรือว่าไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งได้หรือแม้กระทั่งพาเรานะคะล่องเรือไปที่แม่น้ำได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของยานพาหนะนะคะคุณครูแพรก็มีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันดูด้วยนี่เลยมันคือปริศนาคำทายเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคุณครูแพรนะคะจะอ่านให้ฟังเลยนะอะไรเอ่ยสี่ล้อหมุนล้อเครื่องยนต์ก็มีขับเร็วด่วนจี๋ถึงที่ปลอดภัยเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะ
2: รถยนต์
0: วิทำไมถึงคิดว่าเป็นรถยนต์ขอถามเป็นพี่อะไรดีนะพี่นิลินค่ะเชิญเลยพี่นิลินคิดว่าเป็นอะไรนะคะ
3: รถยนต์
0: ทำไมพี่นิลินถึงคิดว่าเป็นรถยนต์คะ
3: เพราะว่ามันขับบนถนนค่ะ
0: อ๋อเพราะว่ามันขับบนถนนใช่ไหมคะ
3: ใช่เลยค่ะ
0: แล้วจากปริศนาคำทายที่คุณครูแพรได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้พี่นิลินคิดว่าตรงไหนที่สื่อว่าเป็นรถยนต์คะ
3: 4
0: ล้อใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะเรามาดูกันซิว่าเป็นรถยนต์จริงหรือเปล่าช่วยกันนับนะ1 2 3ชึบอุ๊ยรถยนต์ไหมคะ
2: รถยนต
0: ์นั่นเองเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็ตอบถูกเลยรถยนต์นะคะก็จะมี4ล้อนั่นเองแต่ภาพที่เด็กๆเห็นนะคะอาจจะเป็นด้านข้างของรถยนต์นั่นเองค่ะปริศนาคำทายต่อมาชึบจะเป็นยานพาหนะอะไรนะฟังที่คุณครูแพรจะอ่านดีๆนะนี่นะคะก็คือปริศนาคำทายที่คุณครูแพรจะมาทายเด็กๆจะให้เด็กๆลองฟังดูนะคะว่าจะเป็นยานพาหนะอะไรอะไรเอ่ยมีปีกบินได้พุ่งไปบนฟ้าไม่ใช่นกกาหน้าตาแปลกๆเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะ
2: เครื่องบ
0: ิน อุ๊ยทำไมถึงคิดว่าเป็นเครื่องบินล่ะขอถามเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะทำไมพี่สโนถึงคิดว่าเป็นเครื่องบินคะ
1: เพราะว่าเครื่องบินมันมีปีกบินค่ะ
0: อ๋อพี่สโนคิดว่าที่เป็นเครื่องบินเพราะว่าในปริศนาคำทาย

0: นะคะมีคำว่ามีปีกบินได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณพี่สโนค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยแล้วเด็กๆปลายทางคิดว่าคืออะไรคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเป็นเครื่องบินเช่นเดียวกันเลยเรามาดูซิว่าเป็นเครื่องบินจริงหรือเปล่านับ1 2 3วิเครื่องบินไหมคะ
2: เครื่องบ
0: ิน ถูกต้องเลยค่ะเครื่องบินนั่นเองเพราะว่าเครื่องบินนะคะอย่างที่ปริศนาคำทายบอกเลยก็คือมีปีกบินได้นั่นเองค่ะพุ่งขึ้นไปบนฟ้าเลยเก่งมากๆเลยต่อมาปริศนาคำทายต่อไปชึบเอคืออะไรนะจะให้เด็กๆลองทายดูสิอะไรเอ่ยลอยน้ำได้มีท้องไร้ขาแต่พาคนข้ามฟากอะไรคะ
2: เรือ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นเรือซะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยจากปริศนาคำทายพี่ข้าวหอมทำไมถึงคิดว่าเป็นเรือคะ
1: เพราะมันมีท้อง
0: อ๋อเพราะว่าพี่ข้าวหอมบอกว่ามันมีท้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนเป็นท้องเรือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหขอบคุณพี่ข้าวหอมค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยดูสิว่าจะใช่เรือจริงหรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นอะไรคะเด็กๆปลายทางหลายคนก็บอกว่าเป็นเรือเพราะว่าอะไรคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าได้ยินคุณครูแพรพูดว่าลอยน้ำได้ก็เลยคิดว่าเป็นเรือเรือหรือเปล่าหรือจะเป็นห่วงยางเฮ้ยอ่ะเราลองมาเฉลยกันสินับ1 2 3ปิ๊งเฮ้ยถูกไหมคะถูกต้องเลยก็คือเรือนั่นเองเรือนะคะก็สามารถลอยน้ำได้นะคะแล้วก็มีท้องเรือนี่นะคะเหมือนที่พี่ข้าวหอมบอกเลยแล้วก็ลอยน้ำได้ด้วยก็คือเรือนั่นเองค่ะซึ่งยานพาหนะนะคะก็มีมากมายแล้วก็หลากหลายรูปแบบเลยและการเดินทางของยานพาหนะนี้นะคะก็มีหลากหลายแบบเช่นเดียวกันเลยค่ะเรามาดูการเดินทางนะคะแต่ละแบบกันเลยนี่เด็กๆลองสังเกตภาพดูนะคะเด็กๆคิดว่าการเดินทางทางนี้เป็นการเดินทางแบบไหนคะ
2: ถนน
0: ทางถนนนะคะหรือว่าบนพื้นดินนั่นเองซึ่งการเดินทางทางถนนแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการเดินทางทางบกพูดตามครูแพรการเดินทางทางบก
2: เก
0: ่งมากเลยค่ะการเดินทางทางบกนะคะก็คือการเดินทางบนพื้นดินนั่นเองซึ่งมีถนนด้วยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะ
2: รถยนต
0: ์อันนั้นคือยานพาหนะการเดินทางมีทางบกก็คือมีถนนแล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งนะรางอะไรนะ
2: ร
0: างรถไฟนั่นเองแต่ว่าการเดินทางทางบกที่เป็นถนนแบบนี้มียานพาหนะอะไรบ้างที่เดินทางทางบกขอถามที่เดินทางทางถนนนะขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะที่เดินทางทางถนนเนี่ยพี่ใบบุญคิดว่ามียานพาหนะอะไรคะลองสังเกตที่ภาพดูก็ได้ค่ะมีรถอะไรคะ
1: มีรถมอเตอร์ไซค์
0: มีรถจักรยานยนต์นั่นเองรถจักรยานยนต์นะคะก็เป็นรถที่เดินทางทางบกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะนอกจากรถจักรยานยนต์แล้วมีรถอะไรอีกคะขอถามพี่อมทรัพย์ค่ะเชิญเลยมีรถอะไรอีกคะ
1: รถยนต์ค่ะ
0: มีรถยนต์ด้วยพี่อมทรัพย์เคยนั่งรถยนต์ไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สนุกค่ะ
0: สนุกแล้วก็นั่งสบายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อมทรัพย์หน่อยค่ะ นอกจากรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ก็มียานพาหนะหลายแบบเลยค่ะที่เดินทางบนบกหรือว่าเดินทางบนถนนแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์นะคะก็คือการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะนะคะก็จะทำให้เรานะคะเดินทางได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะและประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือเราจะมีความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยแล้วยานพาหนะนะคะก็สามารถขนสิ่งต่างๆได้ด้วยหรือว่าส่งสิ่งต่างๆได้ด้วยเช่นส่งของได้ใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะยานพาหนะนะคะมีประโยชน์มากๆเลยต่อไปเรามาดูอีกภาพนึงเลยค่ะวิ
2: รถไฟ
0: เดินทางทางไหนคะทางไหนนะคะทางบกนั่นเองเพราะว่ารางรถไฟอยู่บนพื้นอะไร
2: พ
0: ื้นดินนั่นเองค่ะก็เป็นการเดินทางทางบกนั่นเองรถไฟมีประโยชน์อย่างไรล่ะคะอ่ะขอถามพี่โอติเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะรถไฟมีประโยชน์อย่างไรคะ
1: พาเราไปเที่ยวได้ครับ
0: พาเราไปเที่ยวที่ต่างๆได้ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ใช่แล้วซึ่งสถานที่เที่ยวที่ไปนะคะถ้าอยู่ไกลมากๆแล้วเดินทางโดยรถไฟเราก็จะถึงยังไงลูก
1: ถึงที่ตรงนั้นเลยครับ
0: ถึงที่นั้นเร็วมากขึ้นไหมลูก
1: เร็วครับถ้าเราอยากกลับบ้านก็นั่งไปได้ครับ
0: ใช่แล้วเราก็กลับบ้านแล้วก็ถึงบ้านเร็วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยและนี่นะคะก็คือยานพาหนะทางบกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถอะไรอีกคะรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะต่อมาชึบวิเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะ
2: เร
0: ือเรือเดินทางทางไหนคะ
2: ทางน
0: ้ำนั่นเองเรือมีประโยชน์อย่างไรบ้างล่ะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะเรือมีประโยชน์ยังไงคะพี่ฟ้าใส
1: พาเราไปข้ามฝั่งที่เราจะไปได้ค่ะ
0: ก็คือสามารถพาเราข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วนอกจากนี้เรือมีประโยชน์อย่างไรอีกไหมคะ
1: พาเรานั่งเรือไปเที่ยวได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยถูกต้องเลยเรือนะคะสามารถพาเรานะคะไปท่องเที่ยวได้แล้วก็สังเกตเห็นน้ำเห็นปลาได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วการที่เราต้องการข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงเราก็สามารถที่จะนั่งเรือข้ามฝั่งไปได้ใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: ใช่แล้วค่ะเรือนะคะมีประโยชน์มากๆเลยต่อมาค่ะชึบอุ๊ยสังเกตเห็นอะไรคะไหนดูซิคุณครูแพรขอถามหน่อยขอถามเป็นพี่พีค่ะพี่พีเคยเห็นเครื่องบินไหมคะ
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: เครื่องบินมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: มีปีกค่ะ
0: มีปีกแล้วเครื่องบินเดินทางทางไหนคะ
1: ทางอากาศค่ะ
0: เครื่องบินเดินทางทางอากาศนั่นเองแล้วเครื่องบินมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
1: พาเราไปเที่ยวที่ต่างๆได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วแล้วถ้าคุณครูแพรต้องการไปเที่ยวที่ไกลมากๆเลยเนี่ยคุณครูแพรต้องทำอย่างไรคะ
1: ขึ้นเครื่องบินค่ะ
0: ขึ้นเครื่องบินนั่นเองเพราะว่าเครื่องบินนะคะสามารถลอยอยู่บนอากาศได้และพาเราไปเที่ยวที่ไกลๆได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือยานพาหนะอีกอย่างนึงเลยที่เรานะคะสามารถที่จะเดินทางไปในที่ไกลๆหรือว่าที่ต่างๆได้นั่นเองค่ะยานพาหนะมีประโยชน์ไหมคะ
2: ม
0: ี
2: ประโยชน์
0: มีประโยชน์มากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยอยากทำไหมคะ
2: อ
0: ยากใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคุณครูแพรขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะ และนี่นะคะก็คือยานพาหนะจำลองที่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะให้อาสาสมัครนะคะออกมาเลือกยานพาหนะแล้วก็ขับยานพาหนะให้เพื่อนๆดู1รอบและมาตอบคำถามกับคุณครูแพรว่ายานพาหนะที่หนูได้เลือกนี้มีประโยชน์หรือมีความสำคัญอย่างไรบ้างเรามาดูซิมีใครอยากออกมาเลือกยานพาหนะบ้างคะคุณครูแพรขอเป็นพี่ไหนดูซิคุณครูแพรขอเป็นพี่พี่ภาคินค่ะเชิญเลยพี่ภาคินเลือกยานพาหนะที่พี่ภาคินต้องการได้เลยครับเลือกคันนี้พี่ภาคินเข้าไปขับได้เลยครับชึบแล้วขับไปโชว์เพื่อนๆหน่อยโอ้เดินไปทางนั้นได้เลยครับเดินผ่านเพื่อนได้เลยแล้วก็ขับมาให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยแล้วก็หันไปด้านหน้าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนแล้วขยับมาหาคุณครูแพรชึบชึบชึบพี่ภาคินเลือกยานพาหนะอะไรมาคะ
1: รถยนต
0: ์รถยนต์แล้วรถยนต์เนี่ยเป็นยานพาหนะที่เดินทางทางไหนลูก
1: ทางบก
0: ทางบกนั่นเองแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะรถยนต์เนี่ย
1: พาเราไปเที่ยวได
0: ้พาเราไปเที่ยวได้นอกจากพาเราไปเที่ยวได้สามารถทำอะไรได้อีกลูก
1: ครับ
0: อ๋อก็คือสามารถที่จะขับแล้วก็เดินทางไปที่ต่างๆได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วรถยนต์เนี่ยเดินทางได้เร็วไหมลูก
1: เร็ว
0: ประหยัดเวลาไหมคะ
1: ประหยัด
0: ประหยัดเวลามากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาใครอีกนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะไม่เลือกรถยนต์แล้วนะลองเลือกยานพาหนะอย่างอื่นนะคะโอ้ขับไปเลยค่ะโอ้โหที่พี่ขวัญเอ๋ยขับอยู่คืออะไรคะเพื่อน
2: เพื
0: ่
2: อน
0: เครื่องบินนั่นเองเชิญเลยพี่ขวัญเอ๋ยถือไว้ก่อนให้เพื่อนๆได้ดูด้วยแล้วทีนี้มาตอบคำถามคุณครูแพรพี่ขวัญเอ๋ยคะที่พี่ขวัญเอ๋ยขับอยู่คืออะไรคะ
1: เครื่องบิน
0: เครื่องบินแล้วเครื่องบินเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะ
1: ขับบนอากาศ
0: อ๋อสามารถเคลื่อนที่นะคะอยู่บนอากาศได้ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบนเครื่องบินนี่มีใครอยู่คะ
1: มีผู้โดยสาร
0: มีผู้โดยสารแสดงว่าเครื่องบินเนี่ยสามารถพาคนเนี่ยไปในที่ที่ไกลๆหรือต่างประเทศได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีประโยชน์ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีประโยชน์มากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะเก่งมากเลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเหลืออีกหนึ่งยานพาหนะไหนดูซิว่าใครจอกมาดีนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยค่ะเลือกเลยครับเข้าไปได้เลยครับแล้วพี่ BM ขับไปให้เพื่อนๆดูสิยานพาหนะที่พี่ BM นะคะได้ขับอยู่คืออะไรคะเพื่อนๆ
2: เรือ
0: นั่นเองค่ะเรือเป็นยานพาหนะทางไหนคะ
2: ทางน
0: ้ำทางน้ำนั่นเองเชิญเลยค่ะพี่ BM เลือกอะไรมาคะ
1: เรือ
0: นั่นเองแล้วเรือเดินทางทางไหนลูก
1: ทางน้ำ
0: ทางน้ำแล้วเรือมีประโยชน์อย่างไรคะ
1: ปลาขึ้นบกได้
0: อ๋อก็คือสามารถที่จะพาเรานะคะไปอีกฝั่งหนึ่งได้ใช่ไหมลูก
1: ได้ครับ
0: ใช่แล้วมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่BMหน่อยค่ะ ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆค่ะว่ายานพาหนะนะคะมีประโยชน์มากๆเลยสามารถที่จะพาเรานะคะไปในที่ต่างๆที่เราต้องการได้เลยด้วยความรวดเร็วถ้าเทียบกับการเดินเด็กๆคิดว่าเร็วกว่าไหมถ้าเดินเนี่ยช้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเราขับยานพาหนะเร็วขึ้นไหมคะ
3: เร
0: ็วขึ้นเลยแล้วก็จะทำให้เรานะคะประหยัดเวลามากขึ้นด้วยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่ก็คือความสำคัญและประโยชน์ของยานพาหนะนั่นเองเด็กๆสนุกไหมคะ
3: สน
0: ุ
3: กค่ะ
0: สนุกนะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมนะคะที่สนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูกิจกรรมกันคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะเอามือขึ้นมาเลยมีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสีเก่งมากเลยค่ะบินกลับรังเลยและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

0: ิจกรรมตัดปะภาพยานพาหนะและต่อเติมค่ะโหน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: เรามาดูที่อุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยดินสอค่ะต่อมานะคะก็คือนี่เลยค่ะกระดาษ A4 นั่นเองไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกระดาษ A4 เหมือนกันแต่ว่าเป็นกระดาษที่ได้ตัดไว้แล้วค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะขนาดก็จะเล็กลงแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกรรไกรปลายมนค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะหยิบมาให้ดูนะคะนี่เลยค่ะกรรไกรปลายมนแบบนี้เลยนี่เลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆค่ะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะสุดท้ายเลยถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะครูแพรนะคะจะสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องทำอย่างไรก่อน
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่
1: อ
0: เขียนชื่อนะคะเด็กๆคนไหนที่เขียนชื่อยังไม่ได้สามารถที่เขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ได้ค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะ